กิจกรรมที่ท่านจันเชให้ทำเมื่อกี้นะคะคล้ายๆกับเป็นการ brainstorm นะคะว่า skill ซึ่งจำเป็นสำหรับ 21st century นี่คืออะไรบ้างเนี่ยนะคะก็ทางโฮหินก็ได้พูดถึงทั้ง skill ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ที่แตกต่างออกไป

0: 5Cของเรานั่นเองนะคะก็มีทั้ง critical thinking creativitycommunication แล้วก็เพิ่มมาก็มี people skill นะคะ lifelong learning skill นะคะทีนี้ทางสไลด์นะคะที่ท่านอาจารย์เชได้นำมาให้ดูเนี่ยก็มีเพิ่มเติมอีกนะคะนอกจาก technology skill แล้วเนี่ยก็มีอย่างเช่น technology responsibility นะคะคือเมื่อเรารู้จักใช้แล้วว่าเราก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะคะที่จะอย่างเช่นการใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะไม่โพสอะไรที่จะเป็นการที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วนอกจากนั้นนี่ก็ยังมี cross cultural intercultural skills นะคะมี skill ที่เกี่ยวกับ health นะคะสุขภาพเมื่อโลกเราเปิดกว้างขึ้นนะคะเราก็ต้องรู้นะคะมีการมีสุขภาพที่ดีเป็นอย่างไรเชื้อโรคอะไรบ้างที่เราควรจะรู้นะควรจะระวัง media นะคะสื่อต่างๆซึ่งมีมากมายหลากหลายเหลือเกินโดยเฉพาะสื่อออนไลน์นะคะแล้วก็ leadership ค่ะสำหรับอันนั้นก็สรุปของสกิลทั้งหลายนะคะที่มีทั้งที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงแล้วก็ที่ฉายในสไลด์กิจกรรมถัดมานะคะสำหรับกิจกรรมหลักของวันนี้ก็คือการที่ท่านอาจารย์นะคะที่มาร่วมอบรมกับเราเนี่ยนำเสนอโปรเจกต์ที่ท่านอาจารย์ได้ไปทำนะคะอาจจะวางแผนเพื่อที่จะใช้สอนนักเรียนของท่านในคลาสภาษาอังกฤษนะคะโดยให้มี 5Cs ของเรานะคะซึ่งขั้นตอนก็คือว่าให้นำเสนอโครงการนะคะแล้วก็นำเสนอแล้วก็อาจจะให้เมื่อนำเสนอโครงการในภาพรวมทั้งหมดแล้วก็อาจจะให้นำตอนหนึ่งมาเสนอวิธีการสอนหรือกิจกรรมที่จะให้นักเรียนทำหรือที่ได้ให้นักเรียนทำไปแล้วในห้องสักนิดหนึ่งและหลังจากนั้นนะคะท่านอาจารย์เพื่อนๆของท่านอาจารย์นี่ก็จะอภิปรายนะคะค่ะถึงโปรเจกต์ที่ท่านอาจารย์ได้เสนอนะคะแล้วก็ในการที่จะอภิปรายนะคะอาจารย์เชก็ได้ให้คำถามไว้2คำถามนะคะ two questions นะคะก็คือว่าให้ดูซิว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยจะช่วยพัฒนานักเรียนของเรานะคะให้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่21ได้อย่างไรแล้วก็จะช่วยนักเรียนของเราให้เตรียมตัวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างไรค่ะ
1: All right thank you อาจารย์ All right so the first three teachers that I would like to present their projects first would be Ajahn Phon or Pananida with folk tales, followed by Ajahn Sukhon, and three Ajahns here in Bangkok, Jinjuta, Kanjana, and Yotaka. Oh, beautiful names. All right, so those set of teachers first. So Ajahn Phon, are you ready to present us your project? There's also a handout in your packet about her PowerPoint slides.
0: ท่านแรกที่จะนำเสนอนะคะคืออาจารย์พันนิดามาลาสิงห์นะคะจากทางที่อบรมที่หัวหินนะคะในหัวข้อโปรเจกต์ชื่อ The ASEAN Puppet Folk Tales ค่ะ
2: Okay.
1: I remember you, Ajahn Phon.
2: Good morning. Good morning, everyone.
1: Good morning.
2: Okay. It's only the part of my students' work, and I will show you more and more. Please wait.Okay. So, yes, that is my material for showing you about my teaching to my students for today. Okay, my final project is the ASEAN Puppet Folk Tales. The purpose of this project is to encourage students to be creative.Second, to have students practice the languages used in telling a story. And the third, to have students learn about ASEAN by telling story. Okay. And now, I want to show you about my tools of the ASEAN folk tales. That's it.The character of my story, Fisherman and his wife.

0: about your projects right now. We will show the video a little later. Because if you show, everyone knows the YouTube. Mm-hmm. Dan Sukhon, can you repeat the address and YouTube? And if we have some time later, we can show it. But at home, you can also view the video yourself. Oh, here's a little bit of it. So which dance is this one, Ajahn? Which country?
1: Okay.
0: Singapore. Ajahn, ค่ะ คงแค่นี้ละค่ะ ขออนุญาตตัดนะคะ เพราะวิดีโอยาวมากนะคะ แล้วก็เดี๋ยวให้ทางท่านอาจารย์นี้ไปดูวิดีโอเองได้นะคะ ก็จาก address ที่อาจารย์ให้นะคะชื่อบ้านแหลมทองอาเซียนแดนซิ่งค่ะนะคะอยู่บน YouTube แล้วบ้านแหลมทองอาเซียนแดนซิ่งนะคะตอนนี้เราก็จะมาดิสคัสกันนะคะถึงโปรเจกต์ของท่านอาจารย์สุคนนะคะว่าได้ตอบคำถามของเรา2คำถามไหมนะคะว่าที่จะช่วยพัฒนานักเรียนให้ได้ทักษะของศตวรรษที่11แล้วก็ได้การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรค่ะขอบคุณค่ะ
2: Thank you Yes discussion
0: ค่ะ2นาทีค่ะอาจารย์ลองช่วยกันคิดนะคะค่ะจากที่ได้เห็นมานะคะการสอน greeting ภาษาต่างๆในอาเซียนนะคะซึ่งน่ารักมากนะคะแล้วก็นักเรียนก็แต่งตัวสวยงามนะคะทั้ง10ชาติค่ะ
2: All right Would anyone like to share their thoughts on Ajahn Sukhon's project with the costumes and the greetingsIt could either be in Hua Hin or here in Bangkok. Any ideas you have? So, how does this project develop students' 21st century skills? And second, how does this help them prepare for the ASEAN community? Any ideas are welcome.Oh yes, Ajahn here in Bangkok first.
3: And the first, in the cultural skill, because students have to learn about greeting, mm-hmm. dancing, and the second, students learn how to prepare themselves for AC.
2: Mm.And in what way are they preparing for AEC with the project?
3: The greeting.
2: Yes. Okay. So the first part of communication, right, is a greeting. Mm-hmm. Yes. And a lot of it for Ajahn Sukhon's project, it's all the physical attributes of the culture.Right, so it's very representative of the ASEAN country, right, through the costume, the dress, and how we can identify that culture. And it was very lovely of you, Ajahn, to help us pronounce the correct way for the greeting, right? And then the next step after that would be perhaps more phrases and expressions from that country.And it's too bad we couldn't see the rest of the dance, but I invite all of you. It is quite long, but it is also just very entertaining just to see the students are quite talented dancing the specific performance, specific dance from the country. All right, thank you very much. All right.
0: ค่ะ สำหรับโปรเจกต์ของท่านอาจารย์สุคนนะคะก็จริงๆก็ลงทุนเยอะมากนะคะให้นักเรียนแต่งตัวชาติต่างๆทั้ง10ชาตินะคะสวยงามแล้วก็ให้แสดงแล้วก็ขึ้น YouTube ไว้ซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านอาจารย์ท่านอื่นนะคะจากโรงเรียนอื่นเนี่ยไม่ต้องทำแล้วนะคะเราไปใช้คลิปของอาจารย์สุขนได้เลยนะคะก็เป็นการประหยัดแล้วก็ได้ช่วยสอนภาษาอาเซียนนะคะทั้ง10ภาษาในเรื่องการทักทายนะคะแต่ว่าที่น่าจะต่อยอดไปอีกนิดก็คือว่าให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยจากกิจกรรมนี้นะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะก็กลายเป็นว่าแค่ดูการแต่งกายแล้วก็กรีกเป็นภาษาทั้ง10ชาติคนละวลีเท่านั้นเองนะคะก ก็ต้องพัฒนาต่อยอดนิดหนึ่งนะคะว่าอาจจะให้มีการเปรียบเทียบ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบอ่อนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จั

0: กันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
0: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
1: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
0: ฮะแก่นแก้ว
2: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
0: โอ้ยนี่ๆดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
1: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
3: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
1: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
3: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
1: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
0: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
1: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
0: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
3: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
0: ่เออจริงด้วย
1: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
3: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
0: เป็นปู่ทวดฉันเอง
3: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
0: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
3: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
0: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
1: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
0: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
1: ฮะว่าไงนะ
0: อ๋อเปล่าครับเปล่า
1: โดดมาเนี่ยอาบน้ำมั่งหรือเปล่าเดี๋ยว
0: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: วงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

0: สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านคะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับสื่อเกมกิจกรรมนะคะที่จะนำไปสู่การเขียนนะคะเมื่อคราวที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อเกมเพลงกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การอ่านจากอาจารย์ปุ้ยและก็ท่านอาจารย์มารีนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อคราวที่แล้วสนุกใช่ไหมคะแต่คราวนี้มาดูว่าการใช้สื่อเกมเพลงกิจกรรมเพื่อทำให้เด็กของเราเนี่ยเขียนได้แล้วเนี่ยยังจะมีอะไรที่น่าสนใจไปมากกว่านี้อีกนะคะสื่อและวัสดุอุปกรณ์การสอนเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยทำให้การเรียนการสอนของเราเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าการสอนที่มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนเนี่ยนอกจากจะทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญนะคะแล้วก็เห็นความเป็นรูปธรรมของสิ่งที่ครูสอนแล้วยังสามารถช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของนักเรียนให้เด่นชัดและง่ายขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มบรรยากาศของการสอนให้น่าสนใจค่ะครูยังสามารถใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆนะคะกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างสนุกสนานได้ด้วยนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ถุยนะคะอาจารย์คุณครูขาคุณครูจะต้องออกเสียงอาจารย์ถุยให้ชัดนะคะตามการผันวรรณยุกต์ที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาด้วงแพงได้เคยแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้กับท่านอาจารย์เมื่อคราวที่แล้วนะคะถุยถุยถุยถุยถุยแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณครูเรียกอาจารย์ถุยว่าอาจารย์ถุยความหมายก็จะเปลี่ยนไปอีกหรืออีกอันนึงคืออาจารย์ถุยก็ความหมายก็เปลี่ยนอีกเหมือนกันนะคะงั้นวันนี้อาจารย์ถุยไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับวิทยากรอีก2ท่านนะคะเป็นวิทยากรสาวสวยนะคะคือท่านอาจารย์อุ้มแล้วก็ท่านอาจารย์ฝนนะคะดูนะคะต่อไปเนี้ยท่านอาจารย์2ท่านนะคะจะนำสื่อเพลงแล้วก็เกมใดๆมาสอนให้เด็กนักเรียนของเราเนี่ยนะคะสามารถอ่านออกและเขียนได้นำไปสู่การเขียนได้ในที่สุดนะคะงั้นต่อไปนะคะเรามาชมพร้อมๆกันนะคะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์อุ้มค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์ฝนค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์ถุยมากเลยนะคะสำหรับการแนะนำในเรื่องของการทำกิจกรรมสำหรับกิจกรรมถัดมานะคะที่เราจะมาแนะนำในเรื่องของการอ่านและการเขียนก็คือเป็นสื่อพัฒนาการเขียนค่ะสื่อแรกนะคะก็คือเป็นสื่อแหวนวิภพอักษรกลางค่ะประเภทที่2ก็คือจะเป็นสื่อทำมือนะคะและประเภทที่3คืออะไรคะน้องฝน
3: ค่ะประเภทที่3นะคะคือกล่องมหัศจรรย์พัฒนาการเขียนค่ะคุณครูทุกท่าน
1: เราเริ่มจากสื่อแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือสื่อแหวนวิวับอักษรกลางค่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยดีกว่านะคะสื่อแหวนวิวับอักษรกลางนะคะกระดาษสีค่ะกระดาษสีนะคะคุณครูสามารถเลือกสีสันตามต้องการได้นะคะถัดมาค่ะก็จะใช้ดินสอปากกานะคะสำหรับวาดตัวอักษรแล้วก็ฝึกให้เด็กเขียนอักษรตามที่คุณครูต้องการค่ะณที่นี้เราก็จะใช้ในการเขียนอักษรกลางนะคะคุณครูสามารถฝึกให้เด็กนักเรียนเขียนอักษรไทยได้ค่ะอาจจะเป็นอักษรกลางอักษรต่ำหรืออักษรสูงได้ค่ะถัดมาก็จะมีกรรไกรนะคะสีเทียนสีเมจิกกาวสองหน้าแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็คือจะเป็นฝาขวดน้ำชนิดมีห่วงนะคะฝาขวดน้ำค่ะถัดมาค่ะเมื่อเราทราบวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็มีการวาดแบบดอกไม้ใส่กระดาษสีตามที่ต้องการค่ะเห็นไหมคะเราจะมีการวาดแบบใส่กระดาษตามที่ต้องการนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะคุณครูในบางครั้งเวลานักเรียนได้มีการออกแบบอาจจะไม่ตามแบบก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนด้วยค่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะเมื่อคุณครูวาดแบบตามต้องการเสร็จแล้วค่ะก็ฝึกให้นักเรียนได้เขียนอักษรตามที่คุณครูได้กำหนดให้เช่นอักษรกลางอักษรสูงหรืออักษรต่ำค่ะเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยการระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะ

เห็นไหมคะเราก็จะได้ดอกไม้สีสันต่างๆแล้วก็อาจจะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยการใส่เขาเรียกว่ายิบวิบวับนะคะเป็นสีสันให้สวยงามค่ะหลังจากนั้นแล้วค่ะเราก็ใช้กระดาษกาวนะคะกระดาษกาวหรือกาวสองหน้า

0: ตามต้องการทีนี้ค่ะเพื่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้นะคะหลังจากที่คุณครูทำสื่อเรียบร้อยแล้วเราก็ทดลองให้เด็กลองใส่ดูค่ะลองใส่ดูนะคะคุณครูอาจจะต้องมีการจัดบรรยากาศเชิงบวกเพื่อความสนุกสนานในชั้นเรียนโดยมีเพลงได้ไหมคะอาจารย์ฝน
1: ได้ค่ะ
0: ซึ่งในการแต่งเพลงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานแล้วก็ผ่อนคลายหรือเป็นเทคนิคการจำในเรื่องนั้นๆด้วยในที่นี้ค่ะได้ยกตัวอย่างเพลงทำนองเพลงวิบวับอาจารย์ฝนรู้จักไหมคะเพลงวิบวับ
1: เพลงวิบวับเคยได้ยินเด็กๆ เขาเปิดเต้นกันนะคะ
0: ในการแต่งเพลงในบางครั้งข้อสังเกตนะคะก็คือคุณครูจะต้องแต่งทำนองที่มีมาอยู่แล้วค่ะแล้วก็อาจจะเป็นทำนองที่ได้รับความนิยมณขณะนั้นๆด้วยก็เพลงวิบวับนี่ถือได้ว่ากำลังได้รับความนิยมใช่ไหมคะอาจารย์ฝนออกไปดูยอดวิวถึง200ล้านวิวเลยทีเดียวเด็กๆนักเรียนรู้จักเพลงทำนองวิบวับไหมคะ
2: รู้จักครับ
0: แหวนสวยๆอยากใส่ไหมคะ
2: อยากใส
0: ่น้องเจนค่ะเชิญมาหยิบแหวนให้เพื่อนๆใส่เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาร้องเพลงวิบวับนะคะอยากร้องไหมคะ
3: อยาก
1: ร้องค่ะ
0: หลังจากคุณครูพาร้องแล้วเด็กๆจะต้องมีการคิดท่าทางประกอบเองได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
0: โดยที่คุณครูไม่คิดให้ออกแบบเองได้ไหมคะ
3: ได้ค
0: ่
3: ะ
0: ได้นะคะลองใส่ให้คุณครูดูค่ะ
1: โชว์ด้วยค่ะ
0: ร้องตามคุณครูก่อน1รอบดีไหมคะ
2: ดีค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะพร้อมหรือยัง
2: พร้อมค่ะ
0: กจดตบป
2: อกจดตบปอ
0: ไก่จิกเด็กตาย

0: ปวดคำมา
1: อักษรกลางกล่าวคำนั่นไงนั่นไง
0: อ
1: ัก
0: ษรกลางกล่าวคำนั่นไงนั่นไง
1: นักเรียนพอที่จะร้องได้ไหมคะ
2: ร้องได
1: ้รอบที่สองร้องตามคุณร้องไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะ
3: ค่ะ
1: พร้อมนะคะ
2: พร้อมค่ะ
1: หนึ่งสองสาม

0: ปวดขมับอาสังกลางกล่าวคำนั่นไงนั่นไงลองอีกสักรอบลองอีกสักรอบให้นักเรียนยืนขึ้นค่ะลองทำท่าทางประกอบนะคะลองทำท่าทางประกอบด้วยคุณครูจะปรบมือให้จังหวะนะคะให้เด็กนักเรียนทำท่าทางประกอบเต็มที่เลยค่ะพร้อมนะคะ
1: พร้อมค่ะ
0: หนึ่งสองสามต่อ

0: ต้องอีกสักรอบต้องอีกสักรอบอู้เยี่ยมมากเลยค่ะประมือดังๆให้ตนเองค่ะสนุกไหมคะนักเรียน
1: สนุกค่ะ
0: ค่ะเชิญนั่งค่ะเกรียนจะเห็นได้ว่าถ้าเรามีการใส่ในเรื่องของบทเพลงเข้าไปก็จะทำให้เด็กสนุกสนานในการเรียนนะคะแล้วก็เป็นการเสริมบรรยากาศเชิงบวกให้เด็กนักเรียนด้วยค่ะถัดมานะคะวัสดุอุปกรณ์เราก็จะเช่นเดิมค่ะจะเห็นได้ว่าในการทำสื่อการเขียนนะคะเตรียมวัสดุอุปกรณ์แค่ครั้งเดียวค่ะอาจารย์ฝนเราก็จะได้สื่อประมาณ 2-3 สื่อเลยค่ะสื่อต่อมานะคะเป็นพัฒนาการเขียนชัดเจนเลยค่ะอาจารย์ฝนก็คือเป็นสมุดเล่มเล็กเล็กจริงๆนะคะอาจารย์ฝนซึ่งขนาดกระดาษประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ฝน
2: ขนาดกระดาษนะคะประมาณเท่านี้

0: นะคะเราใช้เพียงแค่ A4 แค่แผ่นเดียวเอามาพับ
1: นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นผลงานที่สวยงามมากถ้าเด็กได้สร้างสรรค์แล้วในเรื่องของการเขียน
0: ค่ะ
1: ถัดมาค่ะวัสดุอุปกรณ์ทวนอีกนิดนึงนะคะเหมือนกับสื่อแวนวิบวับเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็คือเราจะใช้กระดาษขนาด
0: A4 ค่ะ
1: A4 ค่ะก็เตรียมดินสอปากกาสีเทียนสีเมจิกแล้วก็เราจะมีกรรไกรหรือคัตเตอร์นะคะนอกจากนี้ค่ะข้อสังเกตจะมีอยู่ว่าสมุดเล่มเล็กนะคะที่เราทำนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือจะมีขนาด4แผ่น8หน้าในกรณีที่คุณครูต้องการหนากว่านี้ทำได้ไหมคะอาจารย์ฝน
0: ทำได้ค่ะ
1: โดยการใช
0: ้เอากาวมาติดนะคะก็คือพับนะคะที่เป็นที่อาจารย์อุ้มแนะนำขนาดเมื่อกี้นี้นะคะพอพับได้2ครั้งแล้วก็เอามาติดกันมันก็จะเพิ่มความหนาขึ้นให้กับสมุดเล่มเล็กค่ะ
1: ตามที่คุณครูต้องการได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องกำหนดว่านักเรียนจะต้องทำแค่4แผ่นเท่านั้นก็ไม่ต้องไปกำหนดให้เด็กนักเรียนนะคะหลังจากที่ทราบอุปกรณ์แล้วค่ะเห็นไหมคะขั้นตอนต่อไปค่ะอาจารย์ฝนเราทำยังไงคะ
0: เราก็นำมาพับนะคะพับครึ่งนะคะเสร็จแล้วก็พับไปอีก4พับนะคะ
1: ค่ะเราก็จะได้กี่ช่องคะอาจารย์ฝน
0: ได้8ช่องค่ะ
1: ช่อง
0: ตามนี้เลยนะคะ8ช่องค่ะ
1: ช่อง
0: ค่ะ
1: 8ช่องนะคะ8ช่องจะพับยังไงก็ได้ค่ะแนวตั้งแนวนอนให้ได้8ช่องนะคะหลังจากนั้นแล้วค่ะพอได้8ช่องเราก็จะพับครึ่งใช่มั้ยคะอาจารย์ฝน
0: พับครึ่งแล้ว
1: พับครึ่ง
0: กรีดใช่มั้ยคะอาจารย์นุ่ม
1: พับครึ่งสำรวจดูก่อนนะคะว่าจะเป็นในแนวนอนพับครึ่งก็จะพบว่ามี1 2 3และ
0: 4
1: ช่องเห็นมั้ยคะเราก็ใช้คัตเตอร์หรือกรรไกรค่ะตัดนะคะอาจารย์ฝนอาจารย์ฝนลองตัดดูค่ะลองตัดดูค่ะ
0: ตามช่องนี้นะคะ
1: ตัดช่องดูค่ะ
0: คุณครูตัดถึงตรงกลางก็พอนะคะ
1: ถ้าตัดเลยจะไม่เป็นสมุดเล่มเล็กนะคะ
0: มันจะขาดได้แล้วค่ะ
1: ได้แล้วนะ
0: คะ
1: อาจารย์ฝนคลี่กระดาษเลยค่ะ
0: คลี่ออกดูนะคะ
1: เราก็จะเห็นว่าจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมปากฉลามอย่างนี้นะคะคุณครูเห็นไหมคะเราก็ค่อยๆพับนะคะของอาจารย์ฝนขอโทษนะคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: เรียบร้อยนิดนึงค่ะ
0: พับผิดทางค่ะ
1: ขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะสำคัญมากเราจะกรีดให้เรียบนะคะแล้วเราค่อยๆพับลงมาค่ะค่อยๆพับลงมาเราก
0: ็
1: จะได้ค่ะอ๋อขอโทษนะคะอาจารย์ฝนเราก็จะค่อยๆพับลงมาเห็นไหมคะเป็นแล้วค่ะ
0: เป็นแล้วค่ะ
1: ก็จะเหมือนกับว่าได้เป็นเครื่องหมายบวกเห็นไหมคะแล้วก็ค่อยๆลงมา
0: ค่ะ
1: ก็จะได้เป็นสมุดเล่มจิ๋วเลยตามที่เราต้องการนะคะจะเห็นได้ว่าตั้งได้ด้วยนะคะอาจารย์ฝนอาจารย์ฝนลองตั้งดูค่ะ
0: เ
1: ราก็สามารถตั้ง
0: ให้คุณครูได้เห็นด้วย
1: ค่ะคุณครูตั้งด้วยเผื่อบางทีคุณครูอาจจะเอาผลงานเด็กนำผลงานเด็ก
0: ไปจัดนิทรรศการเน
1: าะการได้ตั้งได้เห็นไหมคะ
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องการขนาดที่หนามากยิ่งขึ้นเราก็ใช้กาวติด
0: เอามาติดเข้าด้วยกัน
1: เข้าด้วยกันค่ะฝนเห็นไหมคะก็จะเพิ่มความหนาของสมุดนะคะหลังจากที่ฝึกปฏิบัติเสร็จแล้วนะคะเด็กก็จะสร้างสรรค์ชิ้นงานเป็นของตนเองนะคะ
0: ค่ะ
1: เอานำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นนำไปใช้ในเรื่องของการเขียนค่ะนำคำมาเรียบเรียงแล้วก็แต่งเป็นนิทานได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ฝนแต่งเป็นนิทานได้ด้วยนะคะหลังจากที่คุณครูได้ดูได้รับชมแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันนี้ค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูจะต้องนำไปใช้ในการสอนนะคะนำไปใช้ในการสอนแล้วก็อาจจะฝากเป็นการบ้านให้คุณครูดีกว่าเนาะอาจารย์ฝนว
0: ่
1: าอย่าลืมไปทำไปฝึกทำแล้วก็อาจจะเตรียมนำเสนอให้ท่านวิทยากรแต่ละท่านได้รับชมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างในเรื่องของงานเขียนเชิงสร้างสรรค์นะคะอาจารย์ฝน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สื่อเรามีเพียงเท่านี้ไหมคะอาจารย์ฝนการเขียน
0: ยังเหลือกล่องมหัศจรรย์อีกหนึ่งสื่อนะคะ
1: กล่องมหัศจรรย์อีกหนึ่งสื่อนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตหยิบกล่องมหัศจรรย์
0: ใช่ค่ะ
1: กล่องมหัศจรรย์นะคะ
0: ค่ะซึ่งกล่องมหัศจรรย์ตัวนี้นะคะก็เราสามารถที่จะนำมาใช้ในการสอนร่วมกันกับแวนวิบวับก็ได้นะคะหรือว่าใช้ร่วมกันกับการทำเป็นสมุดเล่มเล็กก็ได้นะคะเราจะมาเริ่มที่กล่องตัวนี้ก่อนนะคะกล่องตัวนี้เนี่ยคืออาจารย์ใช้วิธีการพับกระดาษนะคะพับกระดาษซึ่งสำหรับวิธีการพับมันก็จะใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะไปโพสต์ลิงก์วิธีการพับให้ใน

0: ช่องทางติดต่อสื่อสารของเราอีกทีนึงนะคะอันนี้จะเปิดให้ดูก่อนค่ะนี่นะคะอาจารย์เรียกมันว่าภารกิจพิชิตกล่องการเขียนนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมก็คือเราจะต้องมีกระดาษนะคะกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส2แผ่นนะคะแผ่นนึงเนี่ยให้มันมีขนาดใหญ่หน่อยแผ่นที่มีขนาดใหญ่เนี่ยเราจะทําให้เป็นฝากล่องนะคะฝากล่องที่เล็กกว่าเนี่ยเราจะทําให้เป็นตัวกล่องนะคะมันจะขนาดต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อให้มันที่จะปิดเข้ากันได้พอดีนะคะปิดได้พอดีแบบนี้นะคะอุปกรณ์ต่อไปนะคะที่เราจะใช้เตรียมนะคะเสร็จแล้วเอามาพับเป็นกล่องนะคะพับนะคะพับแบบนี้นะคะในสไลด์จะมีลักษณะของตัวกล่องให้ดูอยู่นะคะแต่ถ้าคุณครูรู้สึกว่าเอ้ยมันยุ่งยากจังเลยนะคะคุณครูอาจจะไปซื้อกล่องสําเร็จรูปนะคะตามร้านขายกิฟต์ช็อปร้านขายของเล็กๆน่ารักได้นะคะใช้ได้เหมือนกันค่ะอุปกรณ์ต่อไปนะคะคุณครูให้คุณครูกระดาษตัดกระดาษนะคะแผ่นยาวแบบนี้นะคะตัดกระดาษแผ่นยาวแล้วก็เอามาพับไปพับมาพับสลับกันนะคะพับสลับกันแบบนี้นะคะอาจารย์เรียกมันว่าแบบสปริงนะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราจะเอามาติดเข้าที่ฝากล่องนะคะอันนี้ขออธิบายข้ามขั้นนิดหนึ่งนะคะจะติดแบบนี้
1: ใช้กาวติดนะคะ
0: ใช่ค่ะใช้กาวติดนะคะแต่ว่าก่อนติดนะคะก่อนติดเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการสอนการเขียนคำการเขียนประโยคนะคะให้คุณครูเขียนข้อความลงในแต่ละชั้นก่อนนะคะสังเกตดูดีๆนะคะสมมติว่าเด็กเปิดมาเด็กจะได้เห็นข้อความนี้เลยนะคะแต่ว่าแนะนำนิดนึงว่าให้เปิดไปทีละชั้นนะคะเสร็จปุ๊บก็เขียนข้อความลงไปว่าอยากให้เด็กเขียนอะไรหรือทําอะไรนะคะเสร็จแล้วก็พับลงอ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บเข้าไปในตัวกล่องแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะได้เป็นกล่องออกมาแบบนี้นะคะซึ่งกล่องนี้นะคะอาจารย์เอามาใช้ในการสอนเรื่องไตรยางค์นะคะไตรยางค์ก็คือหลังจากที่คุณครูอธิบายเนื้อหาไตรยางค์นะคะให้เด็กเข้าใจแล้วเราก็จะมานําเข้าสู่การพัฒนาการเขียนนะคะโดยอาจารย์จะเขียนเป็นภารกิจเอาไว้ในแต่ละชั้นนะคะเช่นภารกิจที่1 นะคะเขียนคําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต่อไปนี้นะคะลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณครูกลัวว่าเด็กชั้นป.3จะยากเกินไปนะคะหรือว่าเด็กๆอาจจะคิดคำไม่ทันคุณครูอาจจะแบ่งกลุ่มให้เด็กๆนะคะกลุ่มละ 3-4 คนเสร็จแล้วก็อาจจะแจกกระดาษหรือกระดานไว้บอร์ดน่ารักน่ารักหรือให้สมุดเล่มเล็กเขาก็ได้นะคะเราเอามาเชื่อมกันได้ให้เขาเอาไว้เขียนนะคะเสร็จปุ๊บเปิดภารกิจแรกอันนี้อาจารย์เขียนไว้ว่าให้เขียนขอไข่3คำค่ะนะคะคุณครูอาจจะจับเวลาภารกิจที่1 นะคะให้เขาเขียนกลุ่มไหนเขียนเสร็จก่อนก็ได้คะแนนเยอะกว่าเพื่อนหน่อยกลุ่มไหนเขียนเสร็จช้านะคะก็ให้คะแนนน้อยลงมาหน่อยใช่ค่ะเสร็จแล้วนะคะตัวกล่องตัวนี้เนี่ยอาจารย์ได้ทําภารกิจที่มันเป็นพัฒนาไปตั้งแต่ขั้นง่ายๆถึงขั้นกลางและขั้นยากนะคะคือขั้นที่1เป็นคําก่อนนะคะขั้นที่2นะคะอาจารย์ใช้เป็นประโยคนะคะโดยการกําหนดคําให้เขาแต่งเป็นประโยคนะคะส่วนขั้นสุดท้ายอันนี้สามารถเชื่อมถึงการสอนเชิงสร้างสรรค์เขียนเชิงสร้างสรรค์ได้นะคะก็คือการกําหนดคํานะคะกําหนดคําให้เขานําคําที่ครูกําหนดให้เนี่ยเอามาเขียนเป็นเรื่องเป็นราวนะคะส่วนแบบที่2นะคะกล่องแบบที่2นะคะอันนี้เนี่ยเป็นกล่องที่ใช้ในการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสำหรับเด็กชั้นประถมต้นนะคะมันจะเป็นการเขียนแบบจากจินตนาการหรือการเขียนโดยการดูรูปภาพแล้วนํามาเขียนนะคะซึ่งอาจารย์ก็รู้สึกว่าถ้าเป็นการสอนการเขียนส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้เป็นแบบฝึกหัดนะคะแต่ถ้าเกิดเราเอาแบบฝึกหัดเอามาปรับให้มันเป็นมีรูปร่างหน้าตาขึ้นมาให้มันสามารถจับต้องได้นะคะให้มันเหมือนกับโลกการ์ตูนโลกของเล่นเนี่ยเด็กๆน่าจะชอบมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์ก็เลยเอามาปรับนะคะทําเป็นกล่องมหัศจรรย์นะคะอาจจะตั้งชื่อว่ากล่องนิทานของหนูกล่องเรื่องเล่านะคะตัวนี้นะคะในกล่องนะคะอาจารย์เนี่ยไปเดินดูตามร้านขายของเล่นนะคะแล้วเห็นมันเป็นตัวต่อกระดาษทีดีนะคะที่เด็กๆผู้หญิงเขาชอบเล่นกันนะคะเราคิดว่าการที่ใช้ของเล่นเนี่ยมันน่าจะใกล้ตัวของเด็กๆนะคะหรือถ้าคุณครูสามารถทําป๊อปอัพได้ก็ดียิ่งขึ้นนะคะมันจะมีสีสันมากกว่านี้หรือถ้าเกิดว่าซื้ออุปกรณ์เรามีน้อยเราอาจจะใช้เป็นภาพนะคะแต่ว่าทําเป็นฐานขึ้นมาให้มันชัดขึ้นมาหน่อยนะคะ

0: อันนี้ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นตัวป๊อปอัพตัวต่อนะคะให้เด็กๆ ดูคุณครูอาจจะถามเด็กๆ ด้วยก็ได้ว่าในรูปนี้มีอะไรบ้างนะคะเสร็จปุ๊บก็แบ่งกลุ่มนะคะให้เขาช่วยกันเขียนเชิงสร้างสรรค์นะคะโดยที่อาจารย์ทำเป็นสมุดเล่มเล็กแบบง่ายเลยนะคะใช้กระดาษ A4 2พับแบบนี้นะคะแล้วด้วยสแตปเปิลเย็บด้วยแม็กนะคะตรงกลางนะคะเอามาติดตรงฝากล่องนะคะแบบนี้นะคะติดตรงฝากล่องนะคะก็จะได้แบบที่อาจารย์อุ้มกำลังถืออยู่นะคะความจริงแล้วเราใช้สมุดเล่มเล็กของอาจารย์อุ้มเอามาติดก็ได้นะคะเสร็จแล้วอาจารย์อุ้มรบกวนประกอบนิดนึงค่ะอ่ะนะคะตัวนี้เนี่ย
1: ได้แบบนี้นะคะ
0: ใช่แล้วเวลาเราไปจัดนิทรรศการโชว์ผลงานนะคะเราไปตั้งคู่กันแบบนี้ก็ได้นะคะโชว์ผลงานของเด็กๆมันก็จะน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าสื่อทำมือที่ประกอบการเขียนก็พอสมควรนะคะจันฝนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูจะเลือกแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆเลยแล้วก็ฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำชิ้นงานค่ะต่อไปเราจะมาดูกิจกรรมกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะหลังจากที่ได้ฝึกปฏิบัติการเขียนแล้วเด็กนักเรียนอาจจะอยากฝึกฝนในเรื่องของการทำกิจกรรมทั้งด้านการอ่านและการเขียนเราจะไปฝึกปฏิบัติสื่อกิจกรรมผีถ้วยแก้วค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างคะคุณครูคะเมื่อสักครู่นะคะท่านอาจารย์อาจารย์อุ้มแล้วก็ท่านอาจารย์ฝนนะคะได้เสนอแนะเกี่ยวกับการใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหวนวิบวับนะคะแล้วก็สมุดทำมือเล่มเล็กรวมทั้งกล่องมหัศจรรย์พัฒนาการเขียนของนักเรียนของเรานะคะต่อไปนี้นะคะอาจารย์ถุยเองนะคะก็มีกิจกรรมสนุกนะคะโดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีมาช้านานตั้งแต่โบราณกาลนะคะฟังดูเหมือนจะน่ากลัวมากเพราะว่าเขาเรียกว่าผีถ้วยแก้วนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับคุณครูแต่ละท่านนะคะจะนำกิจกรรมแล้วก็ทำอย่างไรให้มันน่าสนใจนะคะมันฟังดูอาจจะน่ากลัวนะคะคุณครูขาฉะนั้นแล้วดูว่าวันนี้อาจารย์ถุยเองนะคะสื่อนำสื่อตัวนี้มาเล่นกิจกรรมกับเด็กๆซึ่งที่ผ่านมาจากที่อาจารย์ถุยนะคะได้แนะนำให้นักศึกษาที่ออกไปฝึกสอนนะคะลองนำกิจกรรมเนี้ยไปใช้ในการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีที่2หรือว่าปีที่3นะคะซึ่งเด็กให้ความสนใจมากก็เลยคิดว่ากิจกรรมเนี้ยน่าจะนำมาให้คุณครูได้สร้างสรรค์นะคะเอาไปใช้ประยุกต์ในการเรียนการสอนของเราในอนาคตต่อไปนะคะสื่อง่ายๆมีอะไรบ้างผีถ้วยแก้วเนี่ยนะคะง่ายๆเลยค่ะมีผ้าได้ดิบหรือผ้าขาวธรรมดานี่แหละค่ะถ้าคุณครูไม่มีผ้าได้ดิบหรือผ้าขาวนะคะสามารถใช้กระเป๋าเป็นกระดาษหรืออะไรก็ได้ค่ะประมาณสัก45เซนติเมตรนะคะแล้วเนี่ยอาจารย์จะตีช่องไปนะคะแล้วก็มีปากกาเมจิกนะคะแล้วก็มีถ้วยแก้วถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นถ้วยแก้วที่บ้านแต่อาจารย์ถุยนะคะขออยากให้เป็นถ้วยสีใสๆเพราะว่าเวลาที่เด็กเล่นนะคะเวลาที่เขาใช้นิ้วมือเนี่ยดันไปหาคำที่คุณครูต้องการให้เขาเห็นนะคะแล้วก็อ่านเนี่ยมันจะได้เห็นผ่านจากถ้วยแก้วได้ด้วยนะคะมันจึงเรียกว่าผีถ้วยแก้วได้นะคะนั้นแล้วในช่องนั้นนะอาจารย์ถุยจะตีไว้ประมาณสัก25ช่องทั้งหมดจะมีทั้งหมดอยู่24คำนะคะซึ่งคุณครูเองจะต้องไปดูว่าคำเหล่านั้นเนี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีที่2หรือปีที่3หรือแม้กระทั่งชั้นที่สูงขึ้นไปเนี่ยนะคะเขามีคลังคำศัพท์อะไรบ้างมีทั้งศัพท์ที่อยู่ในสมุดหรือในหนังสือนะคะตามที่เรากำหนดหรืออาจจะเป็นศัพท์ใหม่ๆนะคะที่เกิดจากสื่ออะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาจำได้แล้วก็คุณครูได้สอนในชั้นเรียนเนี่ยเราสามารถนำมาคำเหล่านี้นะคะไปใช้ในผ้าได้ดิบผีถ้วยแก้วได้นะคะทีนี้มาดูนะคะว่าวันนี้อาจารย์ถุยนะคะกับเด็กๆ4คนนี้นะคะซึ่งพฤติกรรมของเด็กเนี่ยก็จะโยงสู่การที่อาจารย์ปุ้ยนะคะเคยได้บอกกับคุณครูเขาก่อนนู้นนะคะว่าถ้าเราสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนนะคะตามลักษณะของผู้นำ4ทิศนะคะเราจะสามารถนำสื่อหรือว่าการสอนต่างๆเนี่ยไปให้มันสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนได้และเราจะรู้ว่าผู้เรียนเขาต้องการอะไรนั้นการเรียนการสอนทำให้เด็กอ่านออกเขียนได้เนี่ยก็จะสามารถสัมฤทธิ์ผลได้ในอนาคตนะคะวันนี้นะคะสมมุติว่านักเรียนของเรานะคะมีอยู่4คนแล้วก็มีพฤติกรรมนะคะตามเขาเรียกว่า

0: ไรนะคะตามผู้นำสี่ทิศมีทั้งหนูมีทั้งอินทรีย์มีทั้งหมีแล้วก็มีทั้งอะไรนะคะคุณครูจำได้ไหมคะหรืออาจารย์ถุยจำไม่ได้เองนะคะหนูหมีอ้ออาจารย์ถุยน่าจะเป็นเองก็คือมีอินทรีย์เนาะมีหนูมีหมีมีกระทิงค่ะซึ่งดูน่ากลัวมากนะคะทีนี้กิจกรรมผีถ้วยแก้วเนี่ยมันช่วยตรงไหนมันช่วยตรงที่ว่าถ้าทำเป็นกลุ่มจริงๆต้องเล่นเป็นกลุ่มถึงสนุกค่ะประมาณ4หรือ5คนนะคะงั้นเด็กที่เก่งเขาจะสามารถช่วยเด็กที่อ่อนได้ให้อ่านออกและเขียนได้ด้วยนะคะเพราะว่าการทำกิจกรรมกลุ่มมันจะมีทั้งข้อดีนะคะที่อย่างน้อยก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดังนั้นแล้วเด็กๆคะเด็กๆพร้อมยังที่จะเล่นผีถ้วยแก้ว
1: พร้อมค
0: ่ะในโบราณนะปกติแล้วตอนที่สมัยอาจารย์ถุยเด็กๆอะค่ะเคยแอบไปเล่นผีถ้วยแก้วซึ่งบรรยากาศมันน่ากลัวมากแต่ตอนเนี้ยถือซะว่าอยู่ในห้องมันขึ้นอยู่กับคุณครูนะคะคุณครูจะทำให้น่ากลัวหรือน่าสนุกนะคะฉะนั้นลองมาดูนะคะว่าผีถ้วยแก้วเนี่ยถ้าตามโบราณการเล่นเขาก็ต้องอัญเชิญวิญญาณนะคะแต่วันนี้เราจะไม่อัญเชิญวิญญาณนะคะเราจะอัญเชิญอะไรนะคะเด็กชายโน
1: อัญเชิญสติปัญญาแล้วก็ความรู้ครับคุณครู
0: ใช่หรือเปล่าคะสติปัญญากับความรู้เนี่ยเด็กชายนุมีไหมคะ
1: น่าจะมีนะ
0: อ๋อไม่อย่าบอกว่าน่าจะมีนะคะมีแน่นอนค่ะอย่างน้อยเอาสมาธิมาด้วยนะคะงั้นครูจะมอบให้เด็กชายนุนะคะเป็นคนอัญเชิญนะคะไม่ใช่อัญเชิญวิญญาณนะลูกอัญเชิญสติปัญญาสมาธิทั้งหมดนะคะไปลงในถ้วยแรกๆมันจะวนนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่สติปัญญาและสมาธิเขาไปสิงอยู่ที่ถ้วยแล้วเขาจะต้องกลับไปอยู่บ้านพักนะคะงั้นเริ่มเล่นกันไหมคะเด็กๆ
1: เริ่มเล่นเลยค่ะ
0: ครูจะนับ1 2 3แล้วก็เด็กชายหนูเชิญนะคะเราจะไม่เชิญวิญญาณนะคะไม่งั้นน่ากลัวเกินไปเราจะเชิญสติปัญญากับสมาธิเข้าไปอยู่ในถ้วยนะคะเริ่มเล่น1 2 3
1: สติปัญญาสมาธิและความรู้มาหรือยังเนาะ
2: มาหรือยังเนาะ
0: มายังคะ
1: มายัง
0: คะลูก
3: ใกล้แล
1: ้
3: วค
1: ่
3: ะ
1: ใกล้แล้วค่ะ
0: โอ๊ยทำไมเดินทางนานอย่างงี้
1: กำลังรวบรวมอยู่ครับโอ้ใกล้หรือยังเนาะ
0: บ้านเป็นสถานที่อบอุ่นใช่ไหมลูกใช่นะคะทั้งนั้นบ้านเหมือนเซฟเฮาส์ของเรานะคะคำแรกที่ครูจะให้พวกเราอะไรที่อยู่ใกล้ๆบ้านโรงเรียนอยากไปไหมคะวันนี้อ๋อไม่อยากไปโรงเรียนงั้นแล้วเพื่อทำให้มันอยู่ใกล้ๆกับผีถ้วยแก้วนะคะเราต้องไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะงั้นให้พวกเราไปที่วัดค่ะครับอยู่ไหนคะ
4: อยู่ไหนนะ
3: นั่นไง
1: ไหน
0: เห็นหรือยัง
1: เห็นแล้วค่ะ
0: อยู่ใกล้บ้านไหมคะ
4: อยู
0: ่ใกล้อยู่ใกล้บ้านงั้นไปวัดเสร็จกลับไปบ้านพักก่อนนะคะ
1: คร
0: ับ คำต่อไปคำว่าอ๋อแต่ครูยังไม่ให้หนูสะกดเลยเนาะจริงๆมันต้องอ่านใช่ไหมลูกให้ใครอ่านดีเอ่ย
3: ให้เหมันค่ะ
0: เด็กหญิงเหมันนะคะเด็กหญิงเหมันลองหนูลองอ่านนะคะวัดแล้วก็ลองสะกดให้ครูดูด้วยนะคะ
5: ค
0: ่
5: ะคำว่าวัดนะคะวอรอวัดค่ะ
0: ถูกไหมคะ
4: ถูก
0: งั้นทุกคนจะต้องไปเขียนคำที่ครูกำหนดให้ลงในสมุดหรือกระดาษที่ครูเตรียมเอาไว้ให้ก่อนนะคะคำแรกคือคำว่าวัดคำต่อไปคำว่าตำรวจค่ะ
4: ตำรวจอยู่ไหนนะ
0: อย่าทะเลทลายนะคะ
1: ตำรวจอยู่ไหนอ่ะ
3: อุ๊ยเจอแล้วไปค่ะ
1: ไปไหน
4: ไปไหน
1: ไปหาตำรวจ
3: ค่ะ
1: ตำรวจอยู่นี่ค่ะคุณครูเจอแล้วคร
0: ับ งั้นอ่านพร้อมกันนะคะสะกดพร้อมกันด้วย
1: คร
0: ับตำ คำที่2ลงในกระดาษหรือสมุดที่ครูกำหนดไว้ให้นะคะคำต่อไปค่ะกลับไปอยู่บ้านก่อนนะทุกครั้งเราต้องกลับไปบ้านนะคะไปพักผ่อนก่อนคำต่อไปคือคำว่าส้มตำชอบกินไหมคะเด็กๆชอบกินไหมลูก
6: ชอบกินค่ะ
0: งั้นไปดูคำว่าส้มตำสิคะ
1: คุณครูแต่ส้มตำมันไม่มี
0: ค่ะไม่มีได้อย่างไร
1: ก็มันไม่มีในกระดาษของคุณครู
0: ไม่มีเหรอคะครูลืมไปค่ะจริงๆคำว่าส้มตำก็ไม่มีจริงๆนั่นแหละค่ะแสดงว่าพวกหนูเก่งไหมคะ
7: เก่ง
0: สามารถอ่านออกนะคะว่าส้มตำไม่มีในจำนวนทั้งหมด24คำที่ครูกำหนดให้นะคะงั้นตอนนี้นะคะหนูเขียนไม่มีส้มตำงั้นเอาคำว่าสุนัขค่ะ
1: สุนัข
3: อยู่ตรงไหนอ่ะ
1: สุนัข
3: นี่แปลว่าหมาใช่ไหม
0: หนูจะแปลว่าอะไรดีคะลูก
7: เจอแล้วค่ะ
0: สะกดพร้อมกันแล้วก็อ่านออกเสียงดังๆนะคะ
7: สออุสุนออะขอนะสุนะค
0: ่ะโอเคนะคะงั้นหนูคราวนี้ครูว่าเราใช้เวลามาพอสมควรละหนูนะคะเชิญอะไรดีเอ่ยที่กี้หนูบอกว่าครูว่าเชิญอะไรนะคะ
1: สติปัญญาก
0: ับสมาธินะคะกลับไปอยู่ที่พักแล้วก็เชิญสติปัญญากับสมาธิไปอยู่ที่ตัวเองนะคะเชิญเลยค่ะ
1: สติปัญญาสมาธิ
7: จงมา
1: มาไหนมาที่ตัวเอง
0: โอเคนะคะงั้นวันนี้นะคะหลังจากที่ได้ผีถ้วยแก้วเสร็จคุณถามก่อนว่าสนุกไหมคะ
7: สนุกค่ะ
0: อย่างน้อยเราได้ช่วยกันด้วยนะคะนำคำที่ครูกำหนดให้นะคะหนูสามารถนำไปเขียนต่อยอดได้อาจจะมี3คำแล้วหนูไปเขียนเป็นเรื่องเล่าให้ครูสักประมาณ 2-3 บรรทัดก็ได้นะคะหรือเป็นประโยคนะคะโดยเราอาจจะดูจากคำที่ปรากฏในอะไรคะในผ้านะคะที่ครูให้มันมีคำอะไรบ้างนะมันมีคำว่าสุนัขใช่ไหมคะงั้นเราลองช่วยกันแต่งประโยคคำว่าสุนัขที่มีคำที่ปรากฏอยู่ในผ้าผีถ้วยแก้วให้ครูหน่อยสิคะ
1: สุนัขอะไรวะสุนัขกินโรตีคร
0: ับ ครูเก่งมากนะคะคำอื่นๆก็ยังมีอยู่นะคะคุณครูคะเห็นไหมคะว่ากิจกรรมอย่างนี้นะคะเราสามารถนำจากการอ่านแล้วก็สู่การเขียนได้ในท้ายที่สุดนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากเราเล่นตามคำบอกที่ท่านอาจารย์หรือครูผู้สอนเนี่ยได้กำหนดคำไว้ให้กับนักเรียนเราแล้วนะคะเรายังสามารถทำเป็นกิจกรรมเป็นการเล่นเกมนะคะก็คือเหมือนกับเล่นบิงโกนะคะก็คือว่ามีอยู่2ฝ่ายหรืออะไรก็ได้โดยอาจจะใช้กระดาษสี2สีนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะเป็นคนกำหนดแต่มีผู้เล่น2ฝ่ายก็คือฝ่ายสีชมพูกับฝ่ายสีเขียวนะคะแข่งกันแล้วอาจารย์ก็จะกำหนดว่าคำว่าโรงเรียนอยู่ไหนเด็กสีเขียวนะคะอาจจะเห็นก่อนแล้วก็รีบนำแต้มที่เป็นสัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะไปวางเอาไว้ในคำที่คำว่าโรงเรียนที่ครูกำหนดตำรวจอีกสลับกันไปอย่างนี้ค่ะคือใช้ความเร็วนะคะในการเล่นเกมแล้วก็เป็นกิจกรรมการแข่งขันที่อย่างน้อยก็สามารถทำให้เด็กเนี่ยนะคะเขา1จำรูปศัพท์แล้วก็สะกดนะคะคำได้แล้วก็จำคำศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในผ้าได้ดิบของคุณครูได้ด้วยนะคะนอกจากนี้เล่นบิงโกได้ด้วยนะคะนั้นแล้วแค่สื่ออันเดียวจากผ้าเนี่ยอาจารย์ยังสามารถนำไปใช้ทำกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้เราสามารถพับเก็บได้อย่างเป็นระเบียบแล้วก็ทำเป็นกล่องเป็นคำศัพท์เอาไว้ได้อีกด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ถุยเองนะคะหวังว่าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแบบริบวับนะคะกล่องนะคะกล่องเขาเรียกว่ากล่องมหัศจรรย์พัฒนาผู้เขียนรวมไปถึงสมุดทำมือเล่มเล็กของอาจารย์อุ้มแล้วก็อาจารย์ฝนนะคะนอกจากนั้นที่ผ่านมานะคะคลิป ต่างๆที่ผ่านมายังมีอาจารย์อีกหลายท่านที่ได้นำสื่อที่อยู่ตรงหน้าอาจารย์นะคะนำมาได้สาธิตแล้วก็สอนเทคนิควิธีการต่างๆให้กับคุณครูนะคะได้รับชมไปแล้วนะคะอย่างน้อยนะคะทั้งหมดสื่อที่อยู่ตรงหน้าอาจารย์ถุยเนี่ยนะคะสามารถนำไปใช้การเรียนการสอนได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะสื่อการสอนจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อครูเนี่ยได้นำไปใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธีดังนะคะดังนั้นก่อนที่จะนำสื่อแต่ละอย่างไปใช้นะคะครูเองนะคะจะต้องศึกษาถึงลักษณะและคุณสมบัติของสื่อการสอนมีทั้งข้อดีและข้อจำกัดนะคะของสื่อและการใช้สื่อแต่ละอย่างให้เหมาะสมกับสภาพของการเรียนการสอนด้วยนะคะงั้นสื่อการสอนมันเพราะว่าอะไรคะอาจารย์คะคุณครูคะสื่อการสอนเนี่ยมีอยู่หลากหลายแล้วก็มีหลากหลายประเภทการเลือกสื่อการสอนจึงมีความสำคัญมากนะคะแต่อยากอาจารย์ถุยอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่ามันไม่มีสื่อการสอนใดที่ใช้ได้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์นะคะเพราะว่าแม้ว่าเราจะมีสื่อที่ดีและมีวิธีการที่เหมาะสมแล้วแต่ถ้าเราไม่รู้จักใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์นะคะมันก็ไม่ต่างอะไรกับนักรบที่มีอาวุธดีอยู่ในมือนะคะแต่ไม่รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนั้นการสอนให้เด็กอ่านออกและเขียนได้ก็เช่นเดียวกันค่ะคุณครูเองก็ต้องหมั่นฝึกฝนนะคะไม่ว่าจะต้องหมั่นฝึกฝนเรื่องอะไรเรื่องของการแจกลูกสะกดคำการผันวรรณยุกต์นะคะการแต่งประโยคต่างๆนะคะตั้งแต่ครั้งที่ท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินนาด้วงแพรแล้วก็อื่นๆได้แนะนำอาจารย์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นแล้วการฝึกใช้สื่อก็เป็นประโยชน์อีกอย่างนึงนะคะที่ทำให้เกิดความชำนาญและถ้าคุณครูสอนให้ครบในเนื้อหาเด็กๆของเราก็สามารถอ่านออกเขียนได้อย่างแม่นยำนะคะอย่าเพิ่งท้อนะคะคุณครูถ้าเรายังไม่เริ่มต้นยังไม่ได้ลงมือทำเราจะไม่รู้เลยว่าศักยภาพของเรามีมากน้อยเพียงใดวิทยากรทุกท่านนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกคนและเชื่อว่าคุณครูทุกคนสามารถสอนนะคะแล้วก็หากิจกรรมดีๆนะคะมาทำให้เด็กๆหรือนักเรียนของเราเนี่ยอ่านออกเขียนได้ในที่สุดค่ะสวัสดีค่ะ

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โคโรพาสค่ะโคโรพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพาสนะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพาสค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าไลท์รีแอคชั่นนะคะหรือไลท์ดิเพนเดนต์ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะดาร์ครีแอคชั่นนะคะหรือไลท์อินดิเพนเดนต์ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและดาร์ครีแอคชั่นนะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเอง

นะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non-cyclic electron transfer กระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับ Ribulose นะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1-3 บิสฟอสโฟกิเซเรตนะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1-3 บิสฟอสโฟกิเซเรตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะหนึ่งตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเคลวินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product กระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็น

ฐจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์ครีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตรายโทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: I Am in ASEAN วันนี้เรายังอยู่ที่ยอกยาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียผ่านไปแล้วกับภารกิจ B1 เรียนรู้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียและภารกิจ B2 ไปเรียนรู้ที่บุโรพุทโธครับวันนี้สองสาวคุณครูชบาและน้องสายป่านจะต้องทำภารกิจ B3 ให้สำเร็จเป็นภารกิจสุดท้าย B บาติกครับ
1: Novita.
2: Yes, my name is Novita.
1: Oh, okay.
2: Nice to meet you.
1: Nice to meet you.
2: I heard that you already completed 2 missions, right? Yeah. Now, welcome to the third mission of your 3 Bs become an Indonesian. Mm-hmm. The third B is Batik.
1: Batik.
2: Yeah. Okay. You're going to complete your appearance. You already received the kebaya and the batik, right?
1: Yeah.
2: So you need one more thing to complete the mission.
1: What's that?
2: Yeah. In this place, we're going to make tudong. You see, as the one that I wear,
1: tudong.
2: Yeah, the scarf thing. Even though tudong is not a part of our national costume, but it's very important, especially for us, the Muslim girls, because we have to cover our hair. I'm going to make this tudong to complete your appearance later, so you'll become more like an Indonesian girl, right? So in this box, here's your tudong. Maybe you're going to open it.
1: Okay. Thank you.
2: Okay.
1: มันเป็นสีขาวอะไม่มีลายอะไรเลยอะขาวโพลน
3: ก็ต้องไปทำบาติกใช่ไหม
1: เราจะสำเร็จไหมเนี่ยผืนใหญ่ไหมอะหูยใหญ่ด้วยอะ
2: Okay, I'm sure you're going to have a lot of fun while learning to make this batik. And also, I'm going to meet you again after you finish this mission, okay?
1: Okay.
2: Okay, do your best.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
4: วันนี้เราคงจะมาดูกันที่โรงงานผลิตผ้าบาติกที่นี่ซึ่งนี่ก็คือป้าบำบังซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานผลิตผ้าบาติกแห่งนี
0: ้ป้าบำบังเป็นศิลปินชาวยอกยาการ์ตาที่มีฝีมือเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศกว่าจะทำให้ผ้าเปล่าๆมีลวดลายบาติกได้สวยงามเห็นทีทั้งคุณครูชบาและน้องสายป่านผมต้องเรียนรู้จากป้าบำบังอีกเยอะเลยล่ะครับ
1: ให้ป้าช่วยแนะนำให้หน่อยว่าหนูจะต้องทำยังไงกับผ้าผืนนี้ให้มันกลายเป็นผ้าอะไรนะทูดงเหรอคะทูดง
5: Iya nanti sampai di sini nanti kita akan membantu untuk membuat batik terus nanti bisa pulang bisa memakai kerudung batik
4: คือ Bapak ในฐานะที่เป็นเจ้าของโรงงานผ้าบาติกแห่งนี้เดี๋ยวเขาจะช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่ในการที่ผลิตหรือว่าทำผ้าคลุมของเราออกมาให้ดีที่สุด
1: ตอนมาหนูเป็นสาวไทย

0: ตอนกลับไปเนี่ยจะเป็นสาวอินโดนะคะไอโอเคค่ะ
1: แต่ก่อนจะไปทำผ้าบาติกกันปะบำบังก็พามาชมแกลเลอรี่ผ้าสวยๆของร้านซึ่งผ้าแต่ละลายก็มีความหมายและวิธีการสวมใส่แตกต่างกันไปตามความเชื่อของชาวอินโดนีเซีย
2: ini namanya parang
3: ini nama ชื่อ parang ครับก็คือว่าคนที่ใส่ผ้าลายชนิดนี้คือว่าเป็นคนที่ว่าวัยหนุ่มวัยทำงานก็คือว่าเพื่อที่จะให้ตัวเองนี้active หรือว่ามีความตั้งใจอยู่ตลอดเวลาร
0: ูปอะไรอ่ะมันเป็นรูปอะไร
3: นี่ maksudnya gambarnya
2: oh ya ini gambarnya simbol kris itu
3: oh ini kan เหมือนกับคริสครับผมคริสเพราะว่าคริสมันจะมีเป็นฟันด้วย
2: อันนี้motif kaung ya kaung ya namanya kaung ini dipakai untuk orang-orang yang sudah tua
3: ชื่อ batik kaung คือใช้สำหรับคนที่มีอายุแล้วหรือว่าวัยชราตามภาพแล้วก็ลวดลายสีแล้วเพื่อให้ผู้สูงอายุที่ใช้นั้น คือมีความอดทนแล้วก็ยอมรับกับวัยของตัวเองเหมือนกันครับ ถ้าเป็นลายเฉียงนะครับต้องเฉียงจากขวาไปซ้าย
0: ขวาไปซ้าย
3: แล้วก็ตากว่ามีแบบเป็น
0: งอน
3: เนี่ยงอนๆนี้คือต้องให้มันอยู่ข้างบนอย่างเดียวครับคือตามหลักความเชื่อของเขาคือไม่งั้นมันคว่ำไม่ได้
0: ไม่ดี
3: มันจะทำให้ชีวิตของเรานี้กับกันคนละด้านคือมันมี
0: ทำไมก็ได้ให้ตัวที่มันเป็นโค้งๆงอๆนี่อยู่ข้างบน
3: ใช่ครับผม
0: ดังนั้นผืนนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหม
3: ผืนนี้ก็ต้องแบบแนวนี้ครับ
0: แนวนี้ขึ้นไปอย่าง
3: น
0: ี้
3: คือตอนเราใส่ต้องเป็นแบบนี้ถ้าว่าเป็นงานศพก่อนนะครับคือจะเป็นลายไหนก็ได้ลายทั่วไปก็ได้แต่ว่าต้องมีพื้นหลังเป็นสีดำ
0: อ๋อพื้นดำดอกอะไรก็ได้
3: ดอกอะไรก็ได้การแต่งงานนะครับคือว่าต้องมีลายที่อยู่ในผ้าอย่างน้อย5ลายขึ้นไป
0: อย่างน้อย5ใช่มั้ยคะค้างคาว
2: แมลง
3: ติ ด
2: อย่
3: าง
2: กระจิ๋วอย่างร้องเน
0: ี่ยแมลง
2: อันนี้บุรุง
3: นกครับผม
0: อ๋อนกอันนี้
2: อันนี้ bukan anu ini untuk apa
3: mustika คือว่าไม่ใช่สัตว์ครับเขาเรียกว่าเป็นเครื่องประดับที่ว่าใช้ใส่ที่หน้าผากครับ
0: อ๋อได้แล้ว1 2 3 4ใบไม
3: ้นี่ใบไม้ครับผม
2: เจ้าน่าจะ
3: ใบไม้
0: แล้วก็นี่อีกนะมีใบคนละชนิดอีก
3: คือใบไม้ก็มีหลากหลายไปอีกก็คือ
0: มีชิ้นไหนเป็นชิ้นที่เด็ดของร้านนี้ไหมคะ
3: โอ้เดี๋ยวเจ้าของร้านจะพาเราไปดูผ้าที่เจ้าของร้านบอกว่าแพงที่สุดแล้วก็เป็นผ้าที่ว่าดีที่สุดของร้านนี้ครับผม
0: เยี่ยม
3: เลยเราตามไปดูกันเลยครับ
0: ไปเสีย

0: citranya
1: dari ini kainnya.
0: Kain citranya dari Jepang ini.
1: Ini benpa ที่ใช้ในการทำบาติกนี่คือจังจงมาจากญี่ปุ่นเลยครับ
2: ผมอ๋อคือใช้ผ้า
3: แล้วเป็นการภาษาแล้วเอาผ้าเขาแล้วมาทำลาย
2: แล้วก็เข้ากับวิธีบาติก
1: ของญี่ปุ่นมาผสมผสานกับการทำผ้าบาติกของอินโดนีเซีย
3: อ
1: ัน
3: นี้ราคาเท่าไหร่อ
1: ันนี้ katanya harganya
4: 145 juta
1: ¥145 ล้านครับผมคือ1
3: 500,000 บาท
1: ใช่ครับผมคือ
3: แค่นี้
1: ประมาณ 500,000 บาทเนี่ยผ้าแค่นี้ครับ
0: แค่เนี่ย
3: 500,000.
4: Ini kenapa mahal? Karena bahannya dari Jepang.
1: Oh.
4: Bahannya aja ini sudah 50 juta harganya.
1: Cakoran bahwa pa ini macam Jepun. Harga cepat pa ini kan 50 juta. 50 juta rupiah.
3: Oh.
1: 50 juta rupiah. Kau mau 100,000. Cepat pa ke ini kan? Kira witi kan pelit. Kamu witi cara yang hilap. 2 bulan.
4: Kami kolaborasi dengan Jepang. Jadi saya sudah dipesan sama Jepang.
1: Oh.
4: Iya.
1: คือเขาผลิตผ้าที่เป็นแบบสไตล์ของญี่ปุ่นเพราะว่ามีคนญี่ปุ่นเขาสั่งเป็นพิเศษมาเลยคือแต่ว่าไม่มีการสั่งเขาก็ถึงไม่นำเพราะว่าทำวิธีมัน
2: ค่
1: อนข้างยาวนานแล้วก็ลำบาก
2: ขนาดนี้เนาะ
1: ทางเจ้าของร้านก็บอกว่าเดี๋ยวเขามีผ้าอีกชิ้นหนึ่งจะให้ดูผ้านี้เขาไม่ขายครับ
2: อ๋อนี่ทำไม่ขาย
1: นี่ไม่ใช่เขียนครับแต่เป็นการจุดครับผมคือว่าเขาจุดอย่างเดียวแล้วก็เป็นรูปภาพแล้วกว่าจะได้แต่ละรูปอ่ะใช้เวลาทั้งหมดในการทำ3 เดือน
4: จิตอาจจะยังดีกูเรสเซนไม่สมมติจะสมมติ
1: ทางเจ้าของบอกว่าไม่มีเลยที่ว่าจะเป็นแบบเขียนวาดไม่มีแค่จุดอย่างเดียว

0: สวยๆจุใจแล้วเรามาดูความพยายามทำผ้าธุดงของคุณครูชบาและน้องสายป่านกันต่อครับ
1: ปัญหามันคือตัวนี
2: ้เนี่ย makanya nanti ikutin dulu ke bagian produksi nanti kita satu persatu dari desain sampai untuk pemrosesan sampai jadi sehingga nanti bisa dipakai kerudung.
3: Warna apa yang cocok sama ya. Baju sama sarungnya?
2: Ya, nanti kita sesuaikan di apa di pewarnaannya aja. Nah, disesuaikan warnanya dengan apa motif dasarnya sama motif dasarnya.
3: Kita mau sihnya nih aja. Lihat dah, ini man. Bentang. Kalau mau, man pun bentang. Nya dia kan. Lalu kalau ruko mi, lihat. Dia orang pergi dulu kan di perungan pelit leh.
1: Oke.
3: Kita lihat kalau kita tam nenew naik, laksana naik. มาถึงตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนของบาติกที่เราเรียกว่าบาติกจับก็คือว่าบาติกจะมีบาติกเขียนแล้วก็บาติกจับหรือว่าบาติกประทับตา

0: ลาของเราแล้วใช่มั้ยเอางี้มั้ยเหมือนว่าคือผ้าถุงอะลายมันเยอะอยู่แล้วไอ้ผ้าโพกเนี่ยปกติแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่กับลายฉูดฉาดมากดังนั้นเราทำแค่นี่หน่อยเลือกเอาลายที่เราชอบที่สุด
1: ทำแต่ขอบทำแต่ขอบมันนะได้ไหมเหมือนลายปากอะ
0: เราจะทำยังไง
1: มันจะได้เข้ามันจะได้เข้ากับเสื้อเราไงเสื้อเรามันมีปาก
2: มีด้วยลายเดี๋ยวว่าที่มุมนิดนึง
3: ไปเขียนลายเซ็นได้ไหม
2: ได้เพราะเดี๋ยวเราไปวาดเป็นลายเซ็นแล้วก็เราค่อยลงที
3: ลงสีอะไรอย่างงี้ได้ใช่ไหม
0: โอเค

0: Hey, terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
2: ปฏิวัติแกนี้เราจะต้องใช้ดินสอในการวาดลงบนผ้าที่เราต้องการจะทำลายวาติหลังจากนั้นก็จะใช้น้ำเทียนมาวาดลงบนรอยเส้นที่เราได้เขียนเรียบร้อยแล้ว
0: อันนี้คือมีหน้าที่เป็นปากกา
2: ใช่ไหมครับหรือว่าที่เราเรียกว่าจันติ้งครับตรงกลางจะมีรูไว้สำหรับใส่น้ำเทียนแล้วทางปลายจะคล้ายๆหลอดนะครับเพื่อให้น้ำเทียนได้ไหลออกมาคล้ายๆกับเป็นปากกานะครับคุณครูลองทดสอบ
0: สำหรับเอาแล้วนะ
2: โอ้ยหลงเลยนะ
0: ว่าหยดมันหยดนะคะมันพอจะหยดอ่ะไอ้ที่มันเป็นนี้มันเอาออกได้ไหม
2: ถ้าว่าเทียนเริ่มมากเราสามารถที่จะลบได้คือรอน้ำมาชุ่มให้มันละเอียดก่อนที่เทียนเลือก
1: แกสิสับตรงนี้
2: แต่หลังจากนั้นเราก็นำอุปกรณ์หรือว่าเหล็กที่ใช้ลบ
0: ไม่เหมือนเทียนปกติเทีย
2: นปกติครับผมคือมันสามารถค่อยๆลบได
1: ้ปกติ
2: เลยแต่ว่าเราต้องผสมระวังน้ำแล้วก็ความร้อนของเหล็ก
0: นี่อะไรคะ
2: อ่ะพระอันนี
3: ้นี่ซาบุน
2: พอซาบุน
3: เนี่ย
2: นี่คือซาบูครับผมคือเรานำซาบูมาเพื่อที่จะลบสีออก
3: สำหรับนี่กระสอบละแก้วเสร็จ

0: ได้ทำงานศิลปะบ่อยครูชบาได้ทำบ้างไหมคะ
1: เป็นไม่ค่อยได้ทำค่ะ
0: จริงหรอ
1: ก็จะเห็นว่าถ้าเป็นงานศิลปะเนี่ยจะไม่ถนัด
2: แปลว่ามันต้องเชื่อมั่นด้วยแหละว่าเอ้ยฉันต้องทำได้สิ
1: มันต้องมีความมั่นคงมีสมาธิแล้วก็มั่นคงกับเส้นของเราพอสมควรอ่ะไม่งั้นมันก็จะแบบมันก็จะไม่เวิร์กอ่ะสำหรับงานศิลปะนะคือในความรู้สึกครูงานศิลปะยากกว่างานวิชาการเยอะ
2: จริงหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: งั้นต่างกันเพราะสำหรับปานงานศิลปะง่ายกว่าวิชาการเยอะ
1: โอเคดีแล้วที่เรามาด้วยกัน
2: ใช่

0: warna. Ini kan direndam dulu sebentar.
1: Ya.
2: ก่อนที่เราจะจุ่มในน้ำสีนะครับ เราจะต้องนำมาจุ่มในน้ำเปล่าก่อน เพื่อให้ผ้ามันซับกับน้ำเปล่า
0: Nah, itu harus di harus ini benar supaya airnya sedikit.
2: คือหลังจากเราจุ่มแล้วเราก็ต้องนำมาแขวนไว้เพื่อให้น้ำมันซับออกหมด คือเราไม่ต้องบิดไปได้ถ้าว่าเราบิดนะครับ คือจะทำให้เทียนที่อยู่ที่ป้านั้นคือแตกขั้นตอนต่อไปคือว่าเรานำผ้ามาจุ่มในน้ำเกลือซึ่งผสมด้วยสารเคมีซึ่งในการจุ่มเราจะต้องให้น้ำสารเคมีแล้วก็น้ำเกลือเข้าไปซึมซับในเนื้อผ้า
1: สารเคมีนี่มันคืออะไรอะคะ
0: สารเคมีเมื่อกี้ไนโตรเจน
1: อ๋อไนโตรเจนก็มีในการกัดเท่าไหร่แหละเวลาเรายอมสีผมก็ใช้ไนโตรเจน
2: สำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือ
1: การลงสีคือเราจะนำผ้ามาจุ่มในสีที่เราต้องการไปพร้อมแล้วเป็นเพราะว่าไนโตรเจนมั้งเออนี่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ทำให้ผ้ามันเปียกก่อนหรือว่าเราไม่ได้ทำขั้นตอนที่หนึ่งกับขั้นตอนที่สองถ้าเกิดเรามาจุ่มเลยนี่มันจะติดไหม
2: ใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าสี
1: เมื่อเรามาจุ่มก่อนมันจะไม่มีการเปลี่ยนสภาพผ้าขอลองได้ไหมได้ครับผมงั้นเดี๋ยวไปลองเลยนะกินอันนั้นก่อนจานจุ่มใช่ป่ะมันไม่ติดมันไม่ติดจริงๆนะคะเดี๋ยวขอโทษนะขอเสนอเลยทั้งผืนเนี่ย
2: ขั้นตอนที่สองที่สุดใช่ไหมคะเราต้องมาล้างในน้ำเปล่าให้สะอาดก่อนมันจะทำให้สารเคมีล้อมนอกอยู่ออกไปแล้วเราจะต้องนำมาพึ่งแดดไว้ครับผมประมาณ5นาทีแล้วจึงจะนำไปล้างด้วยน้ำร้อนเพื่อล้างเทียนออก
1: โอเคตาหนู

0: ว่าแต่เอทำไมผ้าของน้องสายป่านมันไม่เป็นสีเขียวหรือว่าบางผสมสีผิดหรือเปล่าครับเนี่ย
1: แต่นี่มันไม่เขียวเลยนะทำไมมันไม่เขียวอะคะ
2: กระดาษดินะขนาดแปดวันนี้ยังบลูมีเยาว
3: ์การันเปลือมลาเวฟเฟกซัสคงจะอันวาร์นะ
1: ฮะ
2: คือคำวิธีของเขายังไม่เสร็จครับผมสำหรับสีชนิดนี้คือเราต้อง
4: มาปรุงให้
2: เจอแสงแดดก่อน
1: เวิร์กจริงปะเนี่ยบางหล่อป่านถามเขาไว้หน่อยดี
5: มันจะเขียวไหม
1: จริงปะเนี่ย
2: คือกรรมวิธียังไม่เสร็จครับผมเดี๋ยวยังมีขั้นตอนหนึ่ง
1: เป็นท่าสีเขียว
5: ได้เขย่าเขย่าทำช้าๆเพื่อให้มันเป็นสีเขียว
1: ทำไมอ่ะทำไมโอ้ยเขียวแล้วอ่ะข้างล่างเขียวแล้วอ่ะดูดิเฮ้ย
5: เฮ้ย
3: การจะทำการลาสอาตา
1: ว้ายเขียวแล้วอ่ะ

0: คือดูยังไงว่าต้องเอาขึ้นจากน้ำที่หนึ่งคือต้องนานขนาดไหนอ่ะ
1: ที่อังกาสุลุสุริอาทิ
2: คาราวดาคายนิวดาคือแปลว่ายกแล้วก็ดูตาว่าเป็นสีขาวแล้วเลื่อนได้เลย
3: ถ้าถามว่าการต้มนี่มันทำให้สีติดมากขึ้นป่ะมันส่งผลกับสีไหม
1: มัน
0: เป็น
1: น้ำ
2: คือมีครับผมทำให้สีอ่อนลงแต่ว่าน้อยมากครับ

0: this is my...
1: How is it? How long it takes? Is it tiring for you?
0: No, no. Not too much.
1: It's fun, right?
0: Yeah.
1: Yeah, that's
0: very
1: great.
0: Fun.
1: Now, when you already finished making the tudung, right?
0: Yeah.
1: After this, we're going to wear all your complete clothes as one.
0: Yeah.
1: You already complete the mission, you already receive all the clothes. Then we will going to wear all of it, and then we're going to make you like as an Indonesian girl right now.
0: Yeah.
1: Yeah. Yeah. How's it sound?
0: Okay.
2: ในที่สุดภารกิจ 3B ของทั้งสองก็เสร็จสมบูรณ์ได้ชุดคาบายาครบทั้ง3ชิ้นเริ่มจากได้เสื้อคาบายาในภารกิจ B1 เรียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียต่อมาก็ได้ผ้าสโรงจากภารกิจ B2 ที่บูโรพุโทและได้ผ้าทุดงจากฝีมือของตัวเองสำหรับคลุมศีรษะแบบสาวมุสลิมจากภารกิจ B3 คือเรียนรู้การทำผ้าบาติกทำให้คุณครูชบาและน้องสายป่านได้แต่งตัวแบบสาวอินโดนีเซียสมใจเลยครับเป็นอันว่าผ่านภารกิจมาได้อย่างสวยงามครับ
1: ว้า
3: ว
1: ว
3: ้
1: าว
3: ว
1: ้
3: า
1: ว
3: จำไม่ได้เลยนะเนี่ยเป็นสาวอินโดนีเซีย
0: เหมือนไหมเหมือนไหม
3: เหมือนแปลว่าสาวอินโดนีเซียชิดซ้ายไปเลย
0: จริงเหรอ
1: So beautiful, yeah. Really.
4: Jadi ini sudah serasi ya, warnanya oranye, ini warnanya kuning, ini hijau, warnanya hijau.
1: Iya. Yeah, right.
4: Yeah, terima kasih sekali ya. Bagus sekali. Iya.
3: เจ้าของร้านบอกว่าคือชุดนี้เหมาะสมกันมากครับผมคือของคุณครูส้มก
0: ็
3: สีสรงก็สีส้มแล้วก็ของน้องก็คือว่าสีเขียวแล้วก็สีเขียวเหมือนกัน
0: ก็
3: ว
0: ่
3: าคือว่าสวยมากๆ
0: ต้องขอบคุณป้าบางๆอะค่ะที่แนะนำวิธีการที่จะทำผ้าเนี่ยผ้าบาติกที่สวยงามที่มันจะทำให้เราแบบเป็นสาวอินโดนีเซียได้แบบนี้ค่ะ
4: dan kami terima kasih dari Nakula Sadewa semoga kolaborasi budaya bisa ditingkatkan lebih besar lagi
3: ขอบคุณเช่นกันที่ทางเราได้ให้เกียรติมาที่ร้านแล้วก็มาเรียนรู้วัฒนธรรมของอินโดนีเซียและทางบับบับบางข้อหวังว่าคือวัฒนธรรมผ้าการทำผ้าบาติกสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ยกระดับขึ้นในอีกระดับหนึ่งครับผม
1: I want to ask one question actually I was curious after you finish your whole mission here in Indonesia what do you think about Indonesia what do you think what do you feel
0: ที่เราประทับใจที่สุดเลยก็คือความมีน้ำใจความอบอ้อมอารีค่ะของผู้คนของคนอินโดนีเซียทุกเมืองที่เราไปอะค่ะไม่ว่าจะเป็นจาการ์ตาหรือเป็นที่นี่ทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือเป็นเหมือนพี่น้องกันนะคะเหมือนเราเป็นแม้ว่าเราจะคนละประเทศคนละชาติคนละภาษาแต่เราก็เหมือนเป็นพี่น้องกันได้อะค่ะ
5: ปั่นดีใจมากตอนที่ปั่นมาอินโดนีเซียตอนที่ปั่นลงเครื่องอะปั่นรู้ตัวว่าปั่นมีเวลาอยู่ที่นี่น้อยมากแล้วคือมาแบบนักท่องเที่ยวจริงๆอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาเรียนรู้นู่นนี่นั่นแต่ว่าแค่แบบแค่นิดๆหน่อยๆไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนี้แต่ว่าพอได้ลงมาลึกซึ้งจริงๆวันนี้ได้รู้สึกว่าประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่น่าชื่นชมพูดแล้วก็ร้องไห้ดีใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเขาจริงๆได้เรียนรู้ทุกอย่างของเขาจริงๆอย่างเงี้ยไม่รู้มาก่อนเลยว่าภารกิจเนี่ยจะทำให้ป่านรู้สึกว่าเวลาที่น้อยที่สุดของป่านเท่าที่ป่านเคยไปเที่ยวกับประเทศอื่นๆมาที่นี่เป็นประเทศที่น้อยที่สุดแต่เป็นประเทศที่เหมือนกับทำให้ปั่นลึกซึ้งที่สุดทำให้ปั่นเข้าได้ถึงมากที่สุดแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาประเทศอินโดนีเซียแล้วก็คือถ้าเกิดมีโอกาสชาวอินโดนีเซียได้ไปประเทศไทยเราก็จะต้อนรับเขาอย่างดีเหมือนที่เขาทำกับเรา
4: ขอบคุณ
1: มากที่มาเย
4: ี่ยมขอบคุณมากที่มาเยี่ยม
1: ขอบคุณมากที่มาเยี่ยม

สวัสดีครับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในวันนี้เรายังอยู่ที่มหานครจาการ์ตาเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียครับในตอนที่แล้วเราได้ไปสัมผัสกับวิถีชีวิตอาหารการกินและความหลากหลายของผู้คนในเมืองใหญ่แห่งนี้และยังได้เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของผู้คนจากต่างศาสนาและมาวันนี้ครับจะไปเรียนรู้กับชีวิตของผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนครับ

0: ามาในวัดจีนไม่ว่าอยู่ประเทศไหนความรู้สึกเดียวกัน
1: ครับ
0: เสียงสวดหรือว่าธูปเทียนที่เราเห็นเลยวัดจีนที่กัวลาลัมเปอร์ก็จะบรรยากาศอย่างเงี้ยกลิ่นอะไรแบบเนี้ยคล้ายๆกันเลยแต่ที่เทียนใหญ่ๆอย่างเงี้ยเพิ่งเห็นที่นี่
1: อ๋อเหรอครับ
0: ธูปเทียนใหญ่เนี่ยที่อื่นยังไม่ใหญ่
1: อันนี้ใหญ่มาก
2: เทียนขนาดใหญ่แต่ละเล่มที่เห็นนี้จะมีตัวอักษรภาษาจีนเขียนกำกับไว้ครับและนั่นก็คือชื่อของคนที่นับถือลัทธิขงจื้อและเป็นผู้บริจาคเทียนให้กับทางวัดซึ่งเป็นวิธีการทำบุญอีกวิธีหนึ่งครับนอกจากนั้นก็ยังมีการปล่อยนกคล้ายๆกับบ้านเราด้วยครับจากวัดจีนเราไปที่ย่านเปตักบารูซึ่งเป็นย่านค้าขายของคนจีนครับแต่พอมาถึงเราก็สงสัยอะไรกันบางอย่าง
0: ที่เราคิดว่าจะเป็นไชน่าทาวน์เหมือนที่เราคุ้นเคยในหลายๆเมืองจะมีไชน่าทาวน์แต่สภาพมันไม่เหมือนไชน่าทาวน์เลยฮะ
3: การแสดงความเป็นคนจีนถ้าอยู่ที่ไหนที่อื่นเราไปไชน่าทาวน์เราเห็นเดี๋ยวก็ไปรู้เลยว่าย่านคนจีน
1: อันนี้จริงนะเห็นด้วยดูหน้าคนหรือว่าดูลักษณะอาคาร
3: ยังจะไม่ชัดมากชื่อร้านเงี้ยตัวภาษาจีนแทบยังไม่เห็นเลยน้อยมาก
0: ถือว่าการตกแต่งด้วยสีทองสีแดงเงี้ยซึ่งคนจีนจะใช้เป็นสีหลักแล้วก็ไม่ค่อยเห็นชัดเจน
1: ดูไม่ค่อยออกถ้าไม่บอกก่อนนี่เราอาจจะคิดว่าไม่ใช่นะ
0: ใช่แล้วทำไมไม่ค่อยเห็นการตกแต่งแบบจีนหรือตัวหนังสือภาษาจีนเยอะเท่าไหร่ถ้าไปใช้หน้าทาวที่อื่นจะมีเยอะทำไมที่นี่ไม่มี
4: แต่ว่าการนับวันที่สิ่งนี้ก็ไหน
5: บารูโบเลเนี่ยกันอินโดนีเซียกับบูการ์เนี่ยภาษาไทยนั้นเนี่ยกันบักูอับดุลวาฮิดีตู
4: เขาว่าเขาที่เนี่ยเขาสมัครอนุญาตใช้ภาษาจีนแค่8ปีสมัยประธานาธิบดีซูฮาร์โตห้ามใช้ภาษาจีน
0: ห้ามใช้ภาษาจีน8ปี
4: แล้วก็เพิ่งใช้ได้แค่8ปี
0: อ๋อเพิ่งกลับมาใช้ได้แค่8ปี
4: ใช่ก่อนหน้านั้นก็คือใช้ไม่ได้ตอนนี้ได้แล้วตอนนี้ได้แล้วแต่ว่าเมื่อก่อนไม่ได
0: ้ตอนยุคซูฮาร์โตนี่เขาห้ามอะไรบ้าง
1: ที่เขาจำกัดเรื่องอาคารเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าจริงภาษาก็เรื่องนึงเนาะแต่ว่าเรื่องอาคารการตกแต่งนี่เขาก็โดนจำกัดด้วยไหมอ๋อไปโดนทุกอย่าง
4: คือสมัยตอนนั้นโดนทุกอย่าง
1: อ๋อ
0: แต่ยังให้มีวัดจีนได้วัดจีนใช่ไหมฮะ
1: แต่ดูแนวโน้มก็เหมือนกับว่าพอทำอย่างนี้ปุ๊บคือเขาเรียกว่าวัฒนธรรมเนี่ยถูกตัดช่วงไปภาษาห้ามใช้อาคารห้ามใช้พอนี้พอตัดช่วงไปพอกลับมาใหม่มันก็เหมือนกับว่ามันก็เอาของเดิมต่อจากเดิมมา
0: ต่อไม่ค่อยติด
1: จะค่อยๆขึ้นมา
0: เขาห้ามไปกี่ปีนะช่วงที่เขาห้ามเน
4: ี่ยก็ฮัตก็30ปีคร
1: ับ30ปี
0: มันก็เกือบ
1: 1เจเนอเรชั่น
0: ครึ่งอายุชั่วอายุคนเลยนะ
1: ครับเพราะว่าเรียกว่า1เจเนอเรชั่นได้เลย30ปีนะ
0: ยังตรุษจีนเนี่ยฮะคือทั่วโลกชาวจีนก็ฉลองเป็นเหมือนปีใหม่จีนมีหยุดไปเที่ยวแล้วก็มีอะไรพิธีอะไรเยอะแยะใช่ไหมที่นี่เป็นยังไงแบบ
4: กันกาลาวิสกันกาลาฮารีอมเด็ดกันฮารีอะไรจีนเลยกันกาลาดีนการอะไรกันนี
5: ่
4: ก็แปดปีให้หลังมาจากยุคฮัตโต้คือทุกอย่างได้หมดก็มีเหมือนกับเชือกสิงโตเชือกอะไรเงี้ยมี
0: งิ้วมีอะไรได้หมด
4: ได้หมดเลย
0: แล้วเขาดีใจมากไหมฮะที่8ปีหลังมาที่เริ่มมีอะไรได้บ้าง
4: ตัวจะวิซ่าว่าอาจจะออมเดสกันเรามาจะสนั่งกัน
5: ใช่ยังไงสนั่งล้อกีตาร์ยินดีได้บ้างกันทำไมยังมีดังเยอะมาก
4: ก็สบายดีใจมากว่าเมื่อก่อนไม่ได้กลัวตอนนี้ก็สบายทำอะไรก็ได
1: ้
0: มีอิสระมากขึ้น
4: อิสระมากขึ้น

ว่าอย่างในการจะเรียนรู้ชุมชนหรือท้องถิ่นไหนหรือเมืองไหนให้สนุกมากขึ้นเนี่ยควรจะรู้ประวัติความเป็นมาของเขาสักหน่อยรู้ว่าเขาเริ่มจากตรงไหนเขาค่อยๆพัฒนามาหรือเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองเขา

0: ถ้าพูดถึงจาการ์ตาที่เป็นที่รู้จักของโลกท้องถิ่นอื่นน่าจะจากการค้าขายกันทางเรือซึ่งในยุคก่อนเครื่องเทศที่นี่มีค่ามากกว่าทองคำหรือเพชรนินจินดาด้วยซ้ำไปก็จุดเริ่มต้นเขาอยู่ที่ซุนดากาลาป้าที่เป็นท่าเรือที่จากชาติต่างๆก็จะมาจอดเรือที่นี่เพื่อมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันหรือซื้อเครื่องเทศจากที่นี่เราไปขายที่อื่น
1: เราโชคดีว่าเราได้มีโอกาสที่ไปดูจุดที่กำเนิดจริงๆเพราะว่าการที่เราไปเห็นเนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพต่างๆเนี่ยปะติดปะต่อชัดเจนนะครับ

0: สมัยที่เรียนประวัติศาสตร์นะครับไม่เป็นประวัติศาสตร์ในห้องเรียนมัธยมหรือว่าประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในตอนที่เรียนสถาปัตย์เนี่ยอันนึงที่ทำให้ผมสนุกในการเรียนประวัติศาสตร์คือว่าเราจะนึกภาพตามนึกภาพว่าตอนชาวยุโรปเข้ามาค้าขายหรือสุดท้ายมาล่าอาณานิคมหลายๆชาติในแถบบ้านเราเนี่ยมันเป็นยังไงการค้าขายเขาจะมายังไงมาทางล่องเรือมาโอ้อันตรายเยอะแยะแล้วพอมาถึงมาเทียบเรือจะค้าขายคุยกันยังไงคุยก็ไม่รู้เรื่องจะไปแลกเปลี่ยนสินค้าจะมีอะไรบ้างอะไรแบบนี้มันเป็นการสนุกตรงที่เราได้นึกภาพตามแล้วมันเห็นภาพจินตนาการที่เราอ่านหนังสือมาดูมาบางทีก็อยู่ในหนังหรืออยู่อะไรบ้างเนี่ยแต่พอมาที่เนี่ยมันได้เห็นภาพจริงมันเห็นได้ว่าเมื่อเกือบ500ปีที่แล้วตรงสุนดากาลป้าเขามาเทียบเรือตรงนี้แล้วเขาลงเรือตรงนี้เดินต่อค้าขายยังไงยุคนี้อาจจะเป็นมีรถบรรทุกมาจอดข้างๆเอาของขึ้นลงอะไรแบบนี้แต่ยุคก่อนไม่มีแต่คนก็เยอะแยะเหมือนกันฝุ่นคลุ้งตลบอบอวลไปหมดแล้วก็เขายังใช้ไม้แผ่นเดียววางพาดเรือเพื่อจะเดินข้ามมาขึ้นมาฝั่งนั่นแปลว่าแบกของต้องแบกกันหรือเปล่าเป็นไงอ๋อแต่เดี๋ยวนี้มีเครนยกแต่ยุคก่อนจะต้องเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็นึกภาพตามไปเรื่อยนี่เราคิดว่าการไปเห็นภาพจริงแบบเนี้ยมันสนุกมากขึ้นในการจะนำเอาสิ่งที่มีหรือของใหม่ที่เจอภาพที่เห็นมารวมกันแล้วต่อเป็นเรื่องเป็นภาพในหัวขึ้นมาน
1: ี่ด้วยประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นเหมือนกับจุดพักเรือจุดที่มาค้าขายของการเดินทางเรือเนี่ยวัดก็ทำให้จาการ์ตาเนี่ยเจริญมากๆในยุคโน้นนะถ้าเห็นภาพนึกภาพตามจะเป็นยังไง
2: ใช่ใช่เป็นตัวเชื่อมเพราะว่าจุดนี้มันจุดยุทธศาสตร์เชื่อมไปได้หลายทางแต่จริงเขาก็มีเกาะมากกว่า 17,000 เกาะนะ
1: ครับ
2: ซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกณขณะนี้ด้วยสำคัญหลายด้าน
1: นั้นแน่นอนว่าเรือเนี่ยจำเป็นมากๆใช
2: ่ไห
1: มการเดินทางถ้า 17,000 เกาะเนี่ย
2: ใช่ฮะ
1: เรือเดินทางของคนของสินค้าการค้าขายติดต่อต่าง
2: ครับครับ
3: ใกล้ๆกับท่าเรือสุนดากาลาป้ายังมีสถานที่สำคัญอีก2แห่งช่วยให้เราประติดประต่อเรื่องราวของการกำเนิดของกรุงจาการ์ตาครับสถานที่แรกก็คือมิวเซียมบาฮารีหรือพิพิธภัณฑ์ทางทะเลที่นี่มีข้าวของเครื่องใช้ของนักเดินเรือในอดีตรวมถึงหุ่นจำลองเรือโบราณมากมายมาจัดแสดงครับ
0: That was this map about?
4: It's the map of Jakarta in the past time, okay. During the Netherlands period. You see the design? Uh-huh. It's already set up by the Netherlands government. Yeah, similar in the country. Yeah, in the past time they also built the some in here. It's the wall, you know, to cover this area. Yeah, because this is the main. Area, the main city in the past time, you see. Okay. But nowadays, we can still find the wall nowadays, already collapsed.
2: Oh, yeah, wall.
4: This one, yeah, it's the wall. Okay. Through this again.
0: It's just the wall with the canal?
4: Yes, it's the only water also. It's the water canal also.
0: What kind of water?
4: Yeah. You see, so many waters in Jakarta, surrounded by as many waters.
2: Oh, you mean it goes here?
4: Yeah.
2: Right, and this also, wall, the gate,
4: yes.
2: The water gate.
0: What about this?
4: Yeah, this is the city hall.
0: Oh, the city hall.
4: Yeah, the city hall.
0: But nowadays, this city hall was destroyed.
4: Nowadays already it's a museum.
2: It's a museum. And the National Museum?
4: Yeah, we call Jakarta History Museum. Yeah, you know why in Jakarta sometimes have the big flooding? Yeah, because Jakarta at the bottom is the same level with the sea level, right?
2: Yeah.
4: But also surrounded by mountain, you see.
2: Okay.
4: So when the heavy rain is the, isn't the area called Puncak? When the heavy rain pouring in this area, so water came to this sea. So that's why some of the, even in Jakarta, no raining at all, but can happen flooding. Yeah, that's why because water. From the mountain through to the city, go to the sea. Just imagine having rain in Jakarta, also rain in Puncak area. Yeah, and more bigger flooding, right?
0: So the canal like a place to collect the water.
4: Yes, to prevent the flooding.
0: To help the flooding.
4: Yes. the famous ship we call PNC. Yeah, it's the famous ship in the past time. It is similar design with the Portuguese ship also. Yeah.
0: Bugis is.
4: Bugis is the ethnic of the Makassar or Ujung Pandang people. Yeah. And then you still stay in the harbor, right? Same, right?
2: Yeah. Yeah, they still use this.
4: Yeah, you still use this.
2: The traditional one.
4: Yes.

0: วยมาก
1: นี่เขาทำเขาก็น่าสนใจนะก็เป็นให้เราดูได้เห็นอย่างตรงนี้จุดนี้ถ้าดูนะครับก็คือตรงนี
2: ้คืออันนี้
1: คืออันนี้นี่เองนะครับและนี่ตอนที่เรายืนอยู่บนนี้ก็คือเราอยู่บนยอดหลังคานะครับของจุดนี้เลยนะครับ
2: ซึ่งก็คือตรงนี
1: ้ครับ
2: ใช่ไหมคือจุดเดียวกันคือตรงน
1: ี้ใช่ครับจุดเดียวกัน
2: แผนที่ใหญ่
1: ผมว่าถ้าเรานำเสนอดีๆอย่างเงี้ยจะทำให้มีความเข้าใจเรื่องของประวัติศาสตร์อะไรได้ดีขึ้นเพราะว่าบางทีประวัติศาสตร์เนี่ยคือเรื่องมันจบไปแล้วมันไม่มีจุดแลนด์มาร์คไม่มีเรื่องราวก็ต้องมานำเล่าเรื่องนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวหรือการทำให้เยาวชนหรือว่าคนทั่วไปเข้าใจเรื่องราวในท้องถิ่นนั้นดีมากขึ้นนะเวลาไปศึกษา
3: In the past time Jakarta all displays the Sunda Kelapa Herbal or they but it is the origin of the Jakarta history

0: many countries, they came through this port and then go to the Jakarta Old Town, right? Sunda Kelapa, it means Sunda is about the people, the ethnics. Mm-hmm. But Kelapa, it means coconut. So maybe in the past time, so many coconut trees in this. Maybe yeah. You see the one of the examples, yeah, some of them, yes.
1: Four or five.
0: Yeah, trees, a little bit five or six trees. Yeah. So the past time, so many coconut trees in here. Uh-huh. Since the 5th century, mm-hmm. this place already famous to all about countries. So many Chinese, yeah, India, Middle East came also to Sunda Kelapa. They are looking for spices. They bring along some like porcelains. Uh-huh. They bring some pregnant, also grapes, horse, just to trade spices from here, from local spices. Mm-hmm. Popular, it's the very, very famous. So that's why many Arabian, even Asian, Chinese, call this area is the like jewel of Asia. Jewel, or some of them call the queen from East. Okay. Yeah. This is the story of this this name Sunda Kelapa.
1: Tell us more about this area.
0: Okay.
1: In the past, some building like this or what is used to be in this area.
0: Okay. So over there is the Sunda Kelapa port. Yeah. So in here is we call the fish market.
2: Fish.
0: Yes,
2: fish
0: market. So that's why in the past time, the name of this area is the fish market. So fishermen after the bring the fish from the sea and sell in this area. So yeah, near from this place.
1: But no more fish now.
0: No more fish now. And here you see nowadays, just we can see the so many seller that sell some the fishing equipment only. Not fish market anymore.
3: Oh, they change to be somewhere else.
0: Yes.
3: Right?
0: Yeah. So I would like to tell you the story of Jakarta, where the names came from, right?
2: Okay.
0: So from the 5th century, this area we call Sunda Kelapa. Yeah, because this part belong to Sunda kingdom. But in 15th century, exactly in the 1527, when Portuguese came to Sunda Kelapa, they sailed from Malacca, you know Malacca, right?
1: Yes,
0: they came to here, same thing, to looking for spices also. And Portuguese collaborate with the Sunda kingdom. They want to build some fortress in all area. So in order to defend, they agent some another kingdom like the Demak kingdom and Cirebon kingdom and also Banten kingdom. So. Because Banten kingdom heard the issue, they want to build the fortress in the area. They have some war. Okay, they have some war. So the war leading by Patahila, she's a prince from the Cirebon kingdom, and then Patahila won the war. So after the war, Patahila changed the name from Sunda Kelapa to Jayakarta.
3: Oh, Jayakarta.
0: Jayakarta. Jayakarta, it means the great victory.
3: Great victory.
0: Yeah, so at the moment, we recognize that the birth of that Jakarta. So at the time, it precisely about the June 22, 1527, is the birth of that Jakarta. So every June 22, we celebrate the Jakarta anniversary. So this is why the date of Jakarta.
1: How old of Jakarta?
0: Nowadays already 485 years.
3: Oh, that's almost 500 years.
0: Yes, yes. So after the Jayakarta built in this area, over the destroyed city of Sunda Kelapa in the past time. So Patahila as the leaders in the past time, they built this Jayakarta, but only in the short time. Yeah, because in 1619, Netherlands or Dutch came to Sunda Kelapa or Jayakarta. They know that Jayakarta has a lot of spices. They want to get also, right? Yeah, so they came here under by the governor or general governor, he's the Jan Peter John Cohen. Yeah, and she bring also the VOC that's in this company.
1: Oh yeah, yeah.
0: Yes.
1: Oh,
0: it's all the, so you see the name of that VOC building, right?
1: Over
0: yes.
1: There.
0: Yeah. So after the Dutch colonial came in here, uh-huh. also yeah they have the war mm-hmm. between the Banten Kingdom with the Dutch. And finally, Dutch won the war. Mm. Oh. So in 1620, they changed again, name Jayakarta to Batavia.
1: Batavia.
0: Yeah. According to respect the ancestor.
2: เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากสำหรับชาวอินโดนีเซียในแง่ของประวัติศาสตร์ครับเมื่อนักล่าอาณานิคมได้เปลี่ยนแปลงสภาพบ้านเมืองโดยการเผาทำลายทุกอย่างที่มีอยู่เดิมและเริ่มต้นปลูกสร้างอาคารใหม่ในรูปแบบของชาวดัตช์โดยเฉพาะที่ย่านโกตามีอาคารเก่าที่ได้รับอิทธิพลจากชาวดัตช์ในสมัยนั้นหลงเหลือให้ดูอยู่มากมายครับ
0: Totally Dutch colonial or Dutch government stay in Indonesia in Batavia more than 350 years. Batavia name exists till before Japanese came to Jakarta, so maybe it's about the 16th century till 1942. Mm-hmm. Yeah. So after the we have independence, struggling with the also Netherlands country and Japanese country.
1: Yeah.
0: Yeah.We changed the name to be Jakarta.
1: ที่ผมรู้สึกมากๆตอนอยู่บนทาวเวอร์มันทำให้บอกได้ว่าทำไมเราควรจะเก็บรักษาสิ่งเก่าสิ่งเดิมของบ้านเมืองของเราไว้หรือในที่อื่นๆก็ตามบางครั้งเนี่ยชุมชนไม่ได้รู้ว่าตัวเองเริ่มต้นจากไหนด้วยซ้ำชุมชนเราย้ายมาจากที่อื่นไหมมาอยู่ตรงนี้หรือว่าเราอยู่ที่นี่มาเป็นหลายร้อยปีแล้วมันมีอะไรที่หลงเหลืออยู่ที่บอกอะไรพวกนี้บ้างบางทีไม่มีเลยเพราะว่าทุกอย่างถูกรื้อถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจหรือคิดว่าของใหม่ดีกว่าของที่มันดูทันสมัยมันจะดีกว่าแต่ในความเป็นจริงถ้าอะไรที่ของเก่าที่ดีแล้วมันบ่งบอกเรื่องราวแบบนี้ให้คนได้มาค่อยๆเห็นค้นหาแล้วรู้ว่าเราอยู่ในเมืองนี้ตรงนี้จุดนี้ชุมชนนี้ได้ยังไงเรามาจากไหนอะไรแบบนี้ความรู้หรือว่าความเป็นมาเนี่ยมันตีมูลค่าไม่ได้แต่มันมีความสำคัญเมื่อเราเห็นความสำคัญของมัน
4: แล้วที่สำคัญมากก็คือว่าเรื่องราวของอดีตเนี่ยมันมักจะเชื่อมมากับปัจจุบันและจริงๆปัจจุบันมันก็จะเชื่อมมากับอนาคตเพราะงั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเราศึกษามิตินะครับในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยโดยที่ไม่ดูเรื่องราวของอดีตหรือความเป็นมาเนี่ยประการหนึ่งก็คือเราจะภาพที่เห็นเนี่ยจะไม่ชัดมันจะเบลอแล้วมันจะมีคำถามเยอะมากว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้แต่จริงๆเพียงแต่เราแค่ศึกษาข้อมูลในอดีตหรือประวัติศาสตร์อีกนิดเดียวนะครับก็จะทำให้เราเห็นภาพนี้ชัดเจนขึ้นนะ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต

0: อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือลัมดานะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะ ถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมด้าดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมด้าดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับในแบบ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลด

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th เป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรก

0: ะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรง

กับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode - E0 anode นั่นเองค่ะ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็สังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
0: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับ
2: จ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้า
0: ขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
0: ใช่แล้วคือฉันสงสัยเวกนะ
3: ได้เลย
0: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
0: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
0: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
4: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
1: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
0: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
1: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
4: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
1: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
4: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
0: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
0: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
4: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
1: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
4: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
0: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
4: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
1: อ๋อพ่อจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
4: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยว

0: คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
3: อ้าวพ
0: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
4: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
3: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ให้พี่บัตรก็คือและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันซ่ามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลด

0: จากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นคือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซ็กกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซ็กกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซ็กกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซ็กกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ย มันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่ไหมครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่ไหมครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ n a บวก n b แล้วก็ลบด้วย n a intersect b ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น p a union b นะครับจะเท่ากับ p a บวก p b ครับแล้วก็ลบด้วย p a intersect b ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้งอย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย 1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าcos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของ cos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนที่3นะครับควอแดรนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็น

วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซส์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซส์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงโคแดนที่4นะครับซึ่งในโคแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่าง

ของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1 หน่วยและคอนแทนของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
6: ฮะ
5: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว w ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว M ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น MG อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า N ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า แก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรงเอ็นแค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี M G คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ย

เราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผ่นภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วยทีซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วนะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนับคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
1: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
2: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
1: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
2: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับ bubble นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจับมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่า Okazaki fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะDNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการนิวเคลียร์ไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ย13พันธะถ้าเราจําได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวเคลียไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด
34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงก์กันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกี่ยวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าlagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะ enzyme นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ไลเกสทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆ นะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง origin of replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ complementary base pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ไม่คิดว่ามันจะเกิดกับเพื่อนเราแล้วเกิดแบบโหดร้ายมากไม่ใช่ธรรมดา
1: ย้อนไปวันที่ครูแก้มถูกยิงครูประพินสอนอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะ
0: สอนค่ะ
1: ค
0: ือเพิ่งมารับงานใหม่ได้3เดือนค่ะแล้วก็เพื่อนก็โดนค่ะ
1: คือเป็นเพื่อนของครูแก้ม
0: ค่ะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็เป็นคนบ้านเดียวกันด้วยค่ะบ้านอยู่ใกล้กันเมื่อตั้งแต่เล็กเลยค่ะเราเรียนโรงเรียนต่อชดมาด้วยกันแล้วก็เขาเปิดสอบพุทธายาสแล้วก็สอบมาด้วยกันแล้วก็มันได้รุ่นเดียวกันแล้วก็ทํางานก็เป็นคู่บัดดี้กันมาตลอดตั้งแต่เริ่มฝึกก็คือเป็นคู่บัดดี้กันมาก็คุยกันตลอดถ้าเจอกันคุยว่าน้องเด็กของแก้มนะพี่เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะน้องอยากให้เป็นแบบนี้นะก็คุยตลอดค่ะอยากให้ดีขึ้นอยากให้มีความรู้เหมือนเท่าเด็กในเมืองเขา
2: เป็นพี่สาวที่น่ารักมากเพราะตอนนั้นยังพี่ประพินยังไม่ได้มาเริ่มงานครับก็มีพี่ผู้หญิงอยู่คนเดียวก็เป็นก็พี่ก็ดูแลอาหารการกินครับเนี่ยครับไม่กลัวอะไรพี่ก็จัดการหมดทุกอย่างวันจันทร์ก็ซื้อเข้ามาครับก็มีผู้หญิงคนเดียวที่จัดการตรงนอกนั้นก็ผู้ชายล้วนเลยครับ
3: เป็นเพื่อนครูด้วยกันจะเป็นเขาจะเป็นรุ่นพี่ครับเป็นรุ่นพี่ในสายครุฑทายาทคือช่วงที่ยังไม่มีเหตุการณ์คือเราจะสนุกสนานกันอยู่ตลอดเวลานะครับพี่แก้มเขาก็จะเป็นคนที่จะไปเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงในการที่จะนำของมาให้ไอเด็กกินครับ
1: มาถึงก็จะเป็นนางฟ้าของเด็กๆว่างั้นเถอะ
3: ครับ

0: รู้สึกหดหู่พี่เขาเป็นนางฟ้าของนักเรียนมาโดยตลอดแต่ว่ามาโดนกระทําโดนเหตุการณ์3จังหวัดตรงนี้คือไม่คาดฝันที่มันจะเกิดกับคนข้างๆเราครับ
1: มาเร็วๆยังจำติดตาไม่ลืมแล้วก็ตามไปดูยกศพแกไปโรงพยาบาลครับกับพี่ประพินก็แยกกันวันนั้นเป็นจำได้ว่าเป็นวันแข่งขันกีฬาสีประจำปีครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นจะเป็นวันที่ต้องทดสอบกำลังกายที่กองกำกับครับพี่ก็ขออนุญาตออกไปก่อนก็แยกกันประมาณ5โมงเย็นก็พี่ก็ออกไปครับสักพักหนึ่งกำนันก็เข้ามาบอกว่าครูแก้มถูกยิงตอนนั้นก็ยังไม่คิดว่าพี่เขาจะโดนรุนแรงขนาดนั้นนึกว่ายังไม่เสียแต่ไปเห็นสภาพเขาสุดเขาสุด

0: ไม่น่าที่จะทำกับผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับถึงขนาดนั้นผู้หญิงตัวคนเดียวยิงนัดเดียวก็ตายแล้วครับแต่ว่านี่เขาทำโหดมากพอเห็นสภาพศพพวกพลิกศพกลับมาเห็นสภาพนอนไม่หลับนานเป็นเดือนติดตาพอเห็นสภาพพี่เขาคือคนเคยหยอกล้อด้วยกันพูดเล่นกันนะครับเนี่ยครับก็จากกันไม่กี่นาทีนะครับก็มาสูญเสียพี่เขาไปก็ทำใจยากเหมือนกัน
1: ปกติครับทุกวันครับ
2: ชินแล้วครับ
3: ตอนนี้ก็เป็นหน่วยเฉพาะกิจของตำรวจตะเวนชายแดนในความเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองโดยเฉพาะทางตำรวจและทหารเนี่ยครูนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะต้องดูแลให้มากนะครับเพราะว่าโอกาสเพราะครูก็ไม่ได้ติดอาวุธไม่ติดอะไรทั้งสิ้นติดแต่มีปากกาสอนหนังสือขึ้นดินสอช็อกสอนหนังสือกับนักเรียนทั้งนั้นเองนะครับงั้นครูนี้ที่อยู่สถานที่ห่างไกลเนี่ยค่อนข้างจะว้าเวนะครับแล้วก็การเข้าออกหรือการไปมาที่ใดก็ตามแล้วก็เป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนะครับก็ตรงนี้ก็ครูก็ต้องระวังหลายๆทางนะครับเพราะว่าแนวร่วมหรือมวลชนทั้งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาก็เพ่งเล็งอยู่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เกิดความสูญเสียหรือก็ทำให้เกิดความหวาดระแวงหวาดกลัวนะเราก็พยายามสอดส่องแล้วเช็คข้อมูลทางด้านการข่าวเราก็ต้องสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนะของคนไทยพุทธเองแล้วก็เจ้าที่ตำรวจก็ต้องทำงานมวลชนกับคนไทยมุสลิมนะครับเพื่อให้เขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับไม่หวาดระแวงซึ่งกันและกันตรงนี้นะแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลทั้งไทยพุทธมุสลิมนะให้มีความเป็นธรรมด้วยกัน

0: คยถามยศกับถามผู้ปกครองบางทีว่าผู้ปกครองพอดีผมทำโครงการเกี่ยวกับแม่บ้านนะครับเพราะเราทำสนมกันก็ถามว่าครูที่มาทำหน้าที่สอนน่ะนะครับไม่ได้ไปทำอะไรเดือดความเดือดร้อนให้กับเขาแต่ทำไมเขาต้องทำกับครูอย่างนี้ชาวบ้านก็เห็นใจนะครับแต่ว่าก็ให้กำลังใจครูนะครับให้กำลังใจครูอยู่แต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าสถานการณ์นะครับมันบังคับนะครับคนส่วนน้อยสามารถที่จะคุมส่วนใหญ่ได้นะครับก็ชาวบ้านก็เกิดความกลัวก็ทำครับผมความกลัวคือจิตใจหดหู่ครับหดหู่มากแล้วก็แต่ก็ด้วยหน้าที่เราก็ต้องสู้ต่อไปสู้ต่อไปคนที่ไปแล้วก็ถือว่าไปสบายแล้วครับแต่คนที่อยู่ข้างหลังก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปเราเห็นสภาพเด็กสภาพของเด็กความยากลำบากของเด็กนะบางคนนะครับมาข้าวเช้าครูปวดท้องไม่ได้กินข้าวนะครับเราก็ต้องดูแลเด็กเด็กเป็นที่ตั้งเด็กเป็นที่ตั้ง
1: ต้องการให้ต้องการดูแล
0: ครับ
1: ห่วง
0: ไม่ทิ้งไม่หนี
2: ถามว่ากลัวไหมมันก็กลัวแต่หน้าที่มันก็ต้องทำมันก็ทิ้งไม่ได้ทุกครั้งนี่คือใจหายก็คือกำลังใจหมดไหมหมดแต่ว่าเราต้องยืนให้ได้เพื่อเด็กนักเรียนของเราทุกคนจะต้องตั้งขึ้นมาใหม่จะต้องสร้างกันใหม่ถามว่าหนีไหมไม่หนีก็คือสู้ต่อไปไม่หนีเห็นสภาพทั่วไปของชุมชนของหมู่บ้านเห็นเด็กแล้วคือสงสารจะทิ้งเด็กไม่ได้เราจะต้องเดินต่อไป
1: จนลมหายใจส
2: ุ
1: ดท
2: ้
1: าย
2: ค่ะคือนี่ตั้งไว้เลยว่าจะต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็ถึงวินาทีสุดท้ายคือจะไม่ทิ้งต่อชะดอตรงนี้เพราะก็ความผูกพัน1ความผูกพัน2ตอบแทนบุญคุณที่สมเด็จท่านให้มาจะต้องทำให้ดีที่สุดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่จะไม่ทิ้งงานตรงนี้

0: ชีวิตของเราทั้งหมด11โรงก็80กว่านายคือมีกำลังใจดีและก็พร้อมที่จะทำงานถึงแม้ว่าขาดแคลนหลายๆเรื่องอย่างบุคลากรครูก็น้อยคืออย่างบุคลากรของครูเราตอนนี้นะคือแต่ถ้าคิดแต่ยังไม่เพียงพอเพราะว่าครูเราเนี่ยต่อโรงเนี่ยด้วยถั่วเฉลี่ยประมาณ 7-8 คนแต่ถ้าอยากจะให้สมบูรณ์นะน่าจะอยู่ประมาณ10คนขึ้นไปครับ
1: ถึงจะลงตัวกว่านี้
0: จะลงตัวกว่านี้แล้วก็หลายๆโครงการหลายๆงานก็จะสะดวกขึ้นครับ

0: ครับผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่อยากจะให้ลูกศิษย์เก่าๆผู้ทายาทเนี่ยมาช่วยดูแลพื้นที่ของเขาในเมื่อเขาเกิดที่นี่แล้วเขาก็เคยเรียนที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนคืออยากจะให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่มาดูแลโรงเรียนของเขาและก็พื้นที่ของเขาเองครับ
1: อย่างครูแก้มเองก็เป็นครูทายาท
0: ครูทายาทครับ
1: เรียนจาก
0: โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่สังวานวิทย์4ที่วังไซเบตงครับ
1: แล้วก็กลับมาเป็นครู
0: อยู่ที่นี่ครับ
1: นี่คือหนึ่งตัวอย่าง
0: ครับยังหนึ่งตัวอย่างที่ครูเราและก็ปฏิบัติและก็เคยเป็นลูกศิษย์เราและก็มาเป็นครูของเราและก็มีส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นตำรวจอีกส่วนหนึ่งก็เป็นครูแล้วก็เขาก็รู้สึกในหน้าที่ของเขาว่าต้องทำอะไรคือทั้งงานที่ต้องไปหางานมวลชนงานโรงเรียนและก็ต้องหลายๆเรื่องที่ต้องปฏิบัติครับ

ครูเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยคืออยากมีกำลังใจเนี่ยน้อยลงในทางลบแต่ทางบวกคือครูเราเนี่ยมีเกิดความเข้มแข็งขึ้นมาเพราะว่าครูก็แค่ครูผู้หญิงคนหนึ่งก็ยอมเสียสละชีวิตที่จะครูเราเนี่ยคงอยู่ต่อไปและก็มีกำลังที่จะสู้มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปครับคืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยสำนึกอยู่ว่าคือเราในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจในเมื่อเราเกิดในแผ่นดินนี้แล้วเราต้องตอบแทนบุญคุณครับ

ยังศรัทธาแล้วก็ยังรักอาชีพนี้อยู่แม้ว่ามันจะไม่ใช่อาชีพที่ทำเงินรายได้มากมายมหาศาลแต่เราก็อยู่ได้เราก็มีความสุขอยู่กับเด็กๆได้

แต่ก่อนนี้ผมเป็นครูสอนในโรงเรียนปเนาะพอกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนโครงสร้างแล้วก็เห็นเป็นโอกาสว่าเราน่าจะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีเนี่ยน่าจะช่วยตรงนี้ให้กับเด็กๆผมคิดว่ามันผมมีความสุขนะถ้าอยู่กับเด็กๆ

0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มสถานการณ์ใหม่ๆกับปี46-47มาเนี่ยของก้าวบางในโรงเรียนค่อนข้างจะชุมชนเขาจะดูแลอย่างโรงเรียนที่ใกล้ที่ไกลที่สุดตอนนี้ของอำเภอกระบังคือคลองน้ำใสเนี่ยลึกจากที่นี่ไปประมาณ20กว่ากิโลน
1: ะ
0: ชุมชนเขาดูแลน
1: ะ
0: แต่ก็ถามว่าเกิดเหตุการณ์ไหมก็เหมือนกับตรงนี้โรงเรียนถูกเผาไป2ครั้งไอ้ครั้งหนึ่งนะครับถูกเผาไปแล้วไม่ได้สร้างใหม
1: ่ตอนที่โรงเรียนที่มีถูกเผาอยู่ในเหตุการณ์นะ
2: ก็อยู่ค่ะเขาประมาณตอนกลางคืนวางเพลิง
1: แล้วตอนกลางคืนวางเพลิงเสร็จลุกขึ้นหนีมาตรงโรงเรียนไหม
2: ค่ะเพราะว่าหนูอยู่ใกล้กับโรงเรียนพอหนูเห็นแบบไฟขึ้นมาแบบนี้เขาก็เลยออกมา
1: ดูตอนกลาง

0: บันดังสตา
1: ในพื้นที่บันดังสตา
0: ในพื้นที่บันดังสตาเลย
1: อันนั้นก็เสี่ยงเหมือนกัน
0: อยู่ที่นั่นเนี่ยเคส3ของบันดาบันดังสตาตรงนั้นเนี่ยความเสี่ยงสูงในเส้นถนนสาย410
1: นะอยู่ในเส้น410อ
0: ยู่ติดเส้น410นะครับมีความเสี่ยงสูงก็น้องเขยผมก็โดนสถานการณ์
1: น
0: ่ะ
1: น้องเขยนี่เป็นครู
0: เขาเป็นทหาร
2: ตั้งแต่ปี47นะคะตอนนั้น6สิงหา47มันก็ระยะเวลามันก็ช่วยได้แต่ความรู้สึกมันก็ยังแล้วก็คือนี่อย่างเดียวก็คือเขาไม่รู้สึกเจ็บคาที่เลยตอนนั้นพี่อยู่จังหวัดปัตตานีอำเภอกระโพนะแฟนพี่ก็อยู่อำเภอรามันสำนักงานของกรมทหารพลานซีนหนึ่งอะค่ะก็ไปทำงานตอนเช้า 7:15 เกิดเหตุก็จะตามความรู้สึกนะว่ามันเป็นยังไงอะนะสำหรับคนที่สูญเสียกับเรื่อง
3: กลัวความตายไหมผมว่าทุกคนมีความรู้สึกนี้นะแต่พอถึงเวลาจริงๆครับมันจะเลยขีดนั้นไปตอนนี้ไม่คิดแล้วขอเพียงว่าขอให้ผมมาถึงโรงเรียนนะผมมาถึงโรงเรียนผมเส้นทางที่ผมเดินทางผมก็เดินประจำในเวลาที่ใกล้เคียงกันตลอดนะครับ

0: เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ประจำนะครับก็ห่างจากโรงเรียน20กิโล
1: บางทีก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าอยู่ตรงนั้นเพื่อนเขาก็อยู่หลายๆคนเราก็บางทีก็นึกวันนี้มีเหตุการณ์ยิงพลุวันนี้ก็ไม่สบายใจแต่ว่าตำนานก็นึกถึงตลอดพี่ว่าขอให้เขาต้องระมัดระวังตัวสักนิดจะไปไหนมาไหนก็ต้องดูให้ดีก่อนอย่าไปไหนคนเดียวอยากให้เขาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ
2: เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงตลอดเลยให้ระมัดระวังว่าเวลาไอ้นั้นให้ดูแลให้ดีอย่าเที่ยวกลัวตำคังต่างเดินจะมาล่ะให้สลับทางอะไรปะเนี่ยนะเป็นห่วงก็เคยเลี้ยงก็เขาเรื่อยป่ะแต่มันนี่ก็ล่าออกซะแล้วเอ้ยลบมาโยบานเผื่อมันจะลำบากเลยเป็นห่วงเขาว่าเขาไม่เผื่อไม่มีปัญหาให้เขาระวังตลอดภูมิใจค่ะภูมิใจมากเลยกับร้านว่าสมแหละแต่ว่าเขาทำมาได้ดีมากเลย

0: กำลังใจจากครอบครัวนี่สำค
1: ั
0: ญ
1: นอกจากครอบครัวแล้วส่วนอื่นก็มีความจำเป็นแล้วก็สำคัญนะครอบครัวอันดับแรกกำลังใจจากเพื่อนร่วมงานจากชุมชนจากผู้บัญชาแล้วก็จากหน่วยงานสูงๆขึ้นไปมันเหมือนกับว่าคุณเข้าไปทำหน้าที่ตรงนี้เขาส่งกำลังบำรุงเขาช่วยดูแลในหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องสวัสดิการต่างๆถ้าให้เป็นไปได้ให้เขาได้ใช้ประโยชน์ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่จะดีที่สุดอย่างสมมุตินายกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียสละนะอยู่ในพื้นที่อยู่ไหนก็แล้วแต่ที่คนอื่นเขาไม่อยากอยู่แต่นายกอาสาที่จะอยู่ต่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กตรงนั้นสมมุตินายกบอกว่าไม่ไหวแล้วเว้ยไปนะถามว่าใครจะอาสาเข้ามาและตรงนั้นน่ะนักเรียนตรงนั้นน่ะชุมชนตรงนั้นเยาวชนที่นั่นใครจะดูแลใครจะให้โอกาสเขาหยิบยื่นสิ่งเหล่านี้ให้เขานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ใหม่ๆที่ให้สวัสดิการให้กันแล้วแต่ไม่เกิน7วันแล้วครับทุกอย่างเหมือนขึ้นกระทบฝั่งมันก็หายไปเลยผมขอยกตัวอย่างท่านจ่าเพียรรู้จักใช่ไหมตอนนี้เป็นไงมั้งใครพูดถึงไหมถ้าสมมุติว่าจ่าเพียรยังอยู่ย้ายออกจากพื้นที่ก็ได้ไปอยู่ตรงไหนก็ได้ผมถามว่าความ

0: รู้ที่จ่าเพียรมีอยู่ประสบการณ์ที่จ่าเพียรมีอยู่สามารถเอามาใช้ที่นี่ได้ไหมคนที่มาอยู่แทนจ่าเพียรพี่ผมไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมควรจะทำยังไงควรจะเข้าไปหาใครคุยกับใครดีผมเจอปัญหาอย่างเงี้ยพี่พอจะแนะนำผมได้ปะเช่นกันครูที่มีประสบการณ์คนที่มีความรู
1: ้
0: ถ้าเขาหลงนี้ยังอยู่เอาเข้ามาใช้ไม่ใช่ใช้กำลังเขาขอความรู้ขอความคิดขอความคำแนะนำที่มันเป็นประโยชน
1: ์
0: เอามาใช้ประโยชน์ได้มูลค่าของมันมหาศาลใครจะมองว่าไม่มีค่าก็ได้แต่ผมมองว่าประสบการณ์ความรู้ของคนนั้นมันประมาณค่าไม่ได้

0: สถานการณ์จากปี29มาเนี่ยในเรื่องของคุณภาพการศึกษาผมว่ามันก็ก้าวหน้าขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแต่ถามว่ามันถึงจุดพอที่จะไปแข่งขันกับคนอื่นได้ไหมยังห่างไกลนะครับหนึ่งเรื่องของภาษานะภาษาซึ่งผู้เรียนที่นี่รวมถึงผู้ปกครองรวมถึงชุมชนยังใช้ภาษาถิ่นเพราะนั้นการเข้าใจภาษาไทย อย่างลึกซึ้งมันก็เลยไม่เกิดขึ้น
1: โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรในชีวิตฮะอยากเป
2: ็นครูเป็นชักวิชาศิลปะเพราะผลทำรูปได้สนุกดี
0: เขาจะพูดอย่างนี้อย่างถ้าว่าไม่อยากเรียนเขาก็จะบอกว่าไม่เอาเรียนอย่างสมมติว่าอย่างสมมติว่าครูชั่วโมงนี้ไม่เอาเรียนจะพูดชั่วโมงนี้ไม่อยากจะเรียนคือเขาจะเรียงตามภาษาของเขาไงถ้าจะพัฒนาการศึกษาที่นี่จะต้องเอาคนที่มีความคิดในลักษณะของจิตสาธารณะจริงๆครับจิตสาธารณะพร้อมที่จะเสียสละบางเวลาเพราะคนที่เป็นครูต้องเริ่มจากออกจากบ้านต้องคิดเลยว่าวันนี้ฉันจะให้อะไรกับเด็กฉันจะไปถึงโรงเรียนเสร็จแล้วฉันจะต้องทำอะไรก่อนเข้าโรงเรียนก่อนเข้าห้องก่อนเข้าสอนเราจะต้องทำอะไรบ้างเข้าไปสอนแล้วจะเอาความรู้ตรงส่วนไหนไปให้กับเด็กแล้วเรานอกเหนือจากความรู้แล้วมันยังต้องมีการอบรมสั่งสอนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เด็กเกิดนะทักษะหล่อหลอมเอาความดีความที่มันเป็นคุณลักษณะที่สังคมเขาต้องการ

0: ถามว่าท้อไหมมาถึงขั้นนี้แล้วไหมล่ะครับ
1: เลยมาแล้ว
0: มันเลยจุดที่จะบอกว่าท้อหรือจะมันไม่อยากจะเป็นแต่ถามว่าเราจะหนีไหมผมคิดว่าผมไม่ไปผมไม่อยากทิ้งแผ่นดิน
1: เหตุผลเดียว
0: ครับไม่อยากทิ้งแผ่นดินให้แผ่นดินนี้มันเขามองว่าคุณไปอยู่ที่อื่นเพราะคุณไม่รักแผ่นดินผมสงสารเด็กๆที่นี่ทิ้งผมไม่ทิ้งอ่ะผมทิ้งไม่ลง ผมคิดว่าผมสามารถที่จะพัฒนาเขาได้หวังเพียงแค่ว่าเขาจะได้มีชีวิตในสังคมที่มันดีขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะขาดโอกาสอาจจะไม่มีที่ไปครอบครัวเขาอาจจะเดือดร้อนถ้าเราไม่ให้โอกาสเขาไม่ช่วยเขาไม่พูดคุยกับเขาไม่ให้กำลังใจเขาผมว่าตรงนั้นเนี่ยเราไม่รู้เขาจะไปพึ่งใคร

ขาฝากว่าชีวิตครูนั้นมันหาความสบายไม่ได้นะครับหาได้ยากก็ฝากว่าขอให้ทำหน้าที่ของครูที่ดีที่สุดไม่ใช่ครูที่ดีหรือที่ดีกว่าแต่ขอให้เป็นครูที่ดีที่สุดในสายตาของเด็กๆนะครับของผู้ปกครองของชุมชนนะครับแล้วครูจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลย

0: ครูที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
1: ก็ปีนี้ปีที่7แล้วครับผม
0: ค่ะปีที่7เป็นยังไงบ้าง
1: ครับก็เราเข้ามาสู่โรงเรียนชุมชนวัดอัมพรามนะครับในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่นะครับเมื่อปีพ.ศ.2546ซึ่งตรงกับช่วงของการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการพอดีในช่วงนั้นนะครับนะแล้วเราก็มาอยู่โรงเรียนใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นการบุกเบิกนะครับที่เตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนนะครับกับการเข้าสู่สถาบันศึกษาเป็นนิติบุคคลนะครับผม
0: ก่อนหน้านี้สอนอยู่ที่ไหนคะ
1: ก่อนหน้านี้นะครับก็ครั้งแรกบรรจุเป็นคุณครูสายผู้สอนนะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านตะบิงดิงีนะครับอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะครับนะก็เป็นระยะเวลา9ปีหลังจากนั้นก็สอบเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านต้นแซะก็อยู่ใกล้ๆนี่เองนะฮะก็อยู่อำเภอยะรังนะครับหลังจากนั้นอีกก็เช่นกันนะครับก็สอบปรับตำแหน่งเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แล้วก็เข้าสู่โครงสร้างใหม่ก็เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนครับผม

การศึกษานะครับเป็นส่วนที่ช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะเด็กนะครับซึ่งอนาคตของชาติก็อยู่ที่เด็กเพราะนั้นการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆให้กับเด็กนั้นก็เป็นภาระหน้าที่หลักของคุณครูนะครับที่จะต้องทำงานด้วยความเสียสละด้วยความตั้งใจนะครับนะแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่นะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นนะครับเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับมันก็เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับแต่ส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการพัฒนาเด็กในเรื่องของภาษาก็มีบ้างแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะครับนะเราก็ดำเนินการมาตลอดนะครับแต่พอมาเจอปัญหาเรื่องของเหตุการณ์ก็เรียกว่าเกิดเป็นปัญหาซับซ้อนขึ้นมาเมื่อเกิดความไม่เข้าใจในพื้นที่เกิดขึ้นนะครับบางครั้งนะครับคุณครูก็ตกเป็นเป้าหมายซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนนี้แต่เราก็ต้องพยายามสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความเข้าใจนะครับในการที่จะอยู่ในโรงเรียนอยู่ในชุมชนทำอย่างไรเขาให้เข้าใจแล้วเขาเข้าใจเราแล้วก็เราเข้าใจเขา

0: ในช่วงระยะเวลานะครับที่ทำงานมานะครับเป็นเวลา17ปีนะครับนะเราก็ไม่คาดคิดนะครับว่าเราจะทำงานเพื่อจะได้รางวัลเหล่านี้นะครับนะทำให้เราเห็นว่าสังคมสะท้อนออกมาว่าถึงเราทำงานไม่มีใครเห็นเราแต่นะครับผู้เกี่ยวข้องต่างๆนั้นก็พยายามที่จะเปิดกระจกบานนี้ออกให้เราได้มีโอกาสเข้ามา
1: คือ
0: ตอนรับรางวัลนี้ผมอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพราะนั้นทีมงานในการทำงานนี้เป็นส่วนสำคัญยิ่งไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูแล้วก็นักเรียนตลอดจนกระทั่งชุมชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผม

0: ผู้ในการของเรานี่เป็นคนสมัยใหม่นะครับก็มีการพัฒนาประจำตลอดเลยทั้งด้านวิชาการการบริหารแล้วก็ต่างๆครับเขามีการพัฒนาอยู่เรื่อยตลอดครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆนี่ก็ท่านจะสรรหามาตลอดเลยครับแล้วก็จะพยายามให้เด็กที่นี่ก็ให้มีความรู้สูงขึ้นกว่าปกติครับ
1: คือความฝันว่าอยากจะให้นักเรียนที่นี่ตั้งใจให้จบปริญญาตรีทุกคนเลยครับเมื่อจบการศึกษาระดับสูงๆแล้วนะครับอย่างน้อยระดับปริญญาตรีนะครับเหมือนที่บอกแล้วก็มีกิจกรรมมีธุรกิจมีโรงงานเข้ามาอยู่ในพื้นที่เยอะๆก็เป็นการสร้างคนแล้วก็สร้างงานรองรับตรงนั้นก็คิดว่านำไปสู่ความสันติสุขนะครับที่เกิดขึ้นนะครับดังเช่นอดีตได้ครับครับเรื่องของภาษาที่จริงตอนนี้เป็นจุดเด่นนะจากที่ว่าส่วนเรามองว่าเมื่อก่อนนั้นเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างน้อยเด็กได้ภาษาเรื่องของภาษามาลายูท้องถิ่นซึ่งเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียนะครับก็พอสื่อสารกันได้ในส่วนหนึ่งแล้วเพราะนั้นการที่ไทยเราจะเข้าร่วมกับสมาชิกในกลุ่มอาเซียนนะครับที่จะเรื่องของเปิดการค้าเสรีนะครับในปี2558นะครับนะคิดว่าในส่วนของการสัมพันธไมตรีต่างๆหรือการที่จะลื่นไหลในเรื่องของแรงงานเนี่ยเป็นจุดเด่นมากกว่าในเรื่องของภาษานะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเราได้ภาษาท้องถิ่นที่เข้มแข็งแล้วโยงไปสุดมาเลเซียได้แล้วก็ส่วนของภาษาไทยนะครับเราปรับปรุงพัฒนาให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีนะครับเพราะในปัจจุบันนี้เขาว่าอย่างน้อยต้องรู้อย่างน้อยต้อง2ภาษาในเบื้องต้นครับผมครับด้านหลังของผมนะครับก็เป็นห้องสมุดมีชีวิตนะครับของโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนารามนะครับซึ่งเราก็เป็นโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยนะครับห้องสมุดนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับที่สำคัญยิ่งนะครับของโรงเรียนนะที่จะให้นักเรียนนะครับได้ศึกษาค้นฟ้านะครับความรู้ต่างๆนะครับในห้องสมุด

0: คือในระบบการหาโรงเรียนนั้นนะครับนะก็ต้องมีคณะกรรมการอาศึกษาทีนี้เราจะทำบริหารจัดการอย่างไรที่คณะกรรมการอาศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมนะครับให้เยอะที่สุดนะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนอย่างเช่นโครงการต่างๆนะครับก็ต้องผ่านความเห็นชอบนะครับจากคณะกรรมการอาศึกษาการบริหารงบประมาณแม้กระทั่งการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาต้องให้ประธานคณะกรรมการอาศึกษาลงนามด้วยครับ
1: คือเรียกว่าดึงคนท้องถิ่นมาร่วมเป็นคณะกรรมการการศ
0: ึ
1: กษาอันนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้นหรือยังไง
0: ใช่ครับเพื่อจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขแล้วก็พัฒนานะครับนะแล้วก็เหมือนที่บอกว่าเหตุการณ์ความไม่ถูกที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับคณะกรรมการศึกษาก็ช่วยอีกเรียงหนึ่งนะครับที่จะเป็นหูเป็นตานะครับดูแลนะครับความปลอดภัยให้กับคณะครูในโรงเรียนครับ

0: อนที่นี่มากี่ปีแล
1: ้
0: ว
1: เพราะว่าเบเฮงอยู่ที่นี่มาแล้วสมัยแล้วแล้วสมัยแล้วเบเฮงนี่ว่ามันรุ่งที่สุดรุ่งกองอ้อนี่ว่าออกละลายปองอ้อแล้วออกเบเฮงอยู่ไปแต่ว่าหัวครูเบเฮงที่ออกครูไม่ยอมออกให้เบเฮงอยู่ปกครองแดดไปดูครูไปดูปองอ้อมาผมมาบ่ายไปดูแดดด้วยวันนี้แหละ
0: ไปช่วยมาช่วยดู
1: มาช่วยไปดูแดดไปดูครูด้วยไปดูปองอ้อด้วยไปดูหัวใจครูด้วยให้ดูครูมันเนี่ยว่าโอ้กองบานี่ปกปรสมาการก็ไม่มาไปดูครูไปยังไงยังไงว่าเด็ดๆไปยังไงผมมาไปดูบ่อยๆอาทิตย์นึงมาสองครั้งสามครั้งแต่ว่าผมว่างๆแต่บ้านผมมาไปดูไปดูเด็ดวันนี้แหละไปเด็ดไปกินข้าวไปนี่มันทางครัววันนี้ก็เปล่าไปให้มินี่ว่านั่งที่สุดแล้วปรสมาการครูนี่ว่าให้ครูมาสอนเท่านี้มึงแค่ตาเราไปดูง่ายแต่ว่าผมไปส่งลังพงมยาล่าเมื่อไกลตามันเป็นยังไงยังไงผมไม่รู้อันนี้มันสมแต่บางพงมันดีแล้วถูกไม่สมที่นี่ดีแล้วนั่นแหละแต่ว่าคนนั้นนี่แหละผมให้ชอบให้สงบไปให้อยู่สบายใจครูก็แบบบอกโอ้ก็อยู่สบายใจอันนี้โรงเรียนเราดีที่สุดแล้วก็ที่มันลำบากเลยลำบากอันนี้ดีที่สุด

0: เรื่องหลักสูตรจริยธรรมนะคะคือวิชาจริยธรรมต่างๆที่มีการพูดถึงบ่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ครับก็เขาก็เน้นนะฮะทุกฝ่ายนะครับในส่วนของคุณธรรมนำความรู้มาเมื่อก่อนนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็คือคู่กันนะครับนะก็คือความรู้คู่คุณธรรมก็พยายามปลูกฝังกันเพราะนั้นจะให้ได้ผลจริงๆนั้นต้องให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทำกันอย่างจริงจังนะครับให้เด็กมีคุณธรรมตรงนี้หลักสูตรอะไรต่างๆนี่เขาก็มีเขาก็เน้นอยู่ครับผม

0: ที่ทําให้เป็นสิ่งที่เหนี่ยวทําให้ครูที่ดีครูที่เก่งยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่นี้ต่อไปนะ
1: ครับมึงมีหลายส่วนเหมือนที่บอกว่าที่นี่คือประเทศไทยนะครับก็อยากจะคือไปอยู่ที่อื่นก็ไม่สุขใดเท่าบ้านเองอ่ะบ้านเองในที่นี้ก็คือจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผม
0: มีความสุขแล้ว
1: ครับผม
0: ก็ฝันอยากให้บ้านเองเนี่ยสงบสุขเหมือนกัน
1: ใช่ครับผมเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันและต้องการนะครับเพราะว่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีเลยนะมีแต่การสูญเสีย
0: การศึกษาจะช่วยได้ไหมคะ
1: ระยะยาวในการศึกษาช่วยได้มากเลยครับผมต้องผลักดันการศึกษาเนี่ยนะครับดูแลให้ใกล้ชิดคือเหมือนที่บอกว่าเป็นพื้นที่ที่พิเศษเป็นพื้นที่ที่มีอะไรที่ไม่เหมือนที่อื่นเนี่ยก็ต้องดูแลเป็นพิเศษอยากให้ดูแลจนกระทั่งเหมือนที่บอกว่าระดับปริญญาตรีอย่างต่ำนะครับและโดยเฉพาะในเรื่องในส่วนของที่ใกล้ชิดมากเลยตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนกระทั่งถึงชั้นระดับม.6ครับไม่อยากให้เด็กนะครับต้องออกไปสู่นอกระบบการศึกษาคือต้องพูดความจริงตรงนี้ว่าครูมีจำนวนเยอะน
0: ะ
1: ทั้งประเทศนะครับ3-4 แสนนะครับในการที่ทางรัฐบาลจะผลักดันนะครับให้ครูนะครับเป็นวิชาชีพชั้นสูงจริงๆคัดเลือกคนที่เก่งเข้ามาจริงๆตรงนี้นะครับนะมันก็อยู่ในค่านิยมและก็ลักษณะงานด้วยเหมือนที่บอกว่าคุณครูนะครับที่เข้าต้องมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูต้องความทำด้วยความเสียสละนะครับแต่ก็กลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มแนวหน้านะครับที่มีความสามารถในการเรียนรู้ได้เก่งได้ดีเนี่ยก็ยังไปอยู่ในส่วนของแพทย์บ้างหรือว่าไปในส่วนของคณะนะครับอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่คณะศึกษาศาสตร์ก็ยังมีอยู่นะครับนะแต่ยังไงเสียเรื่องของการให้ขวัญกำลังใจเรื่องของการขึ้นบัญชีเงินเดือนต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่จะจูงใจให้คนที่เก่งเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นคุณครูนะครับแต่ว่าถามว่าตอนนี้เยอะไหมก็ยังไม่เยอะครับผม

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1ต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด Bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตรงนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับไม่งั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาที

ตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5ครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ sy เท่ากับ80เมตร sx เท่ากับ20เมตร uy เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวกGT นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาที

ขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ1 2 g t กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ1 2 g t กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาที5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้น

ะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมงนอนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: นะคะClassroom ไปสู่ Community นะคะทำให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้จากสภาพความเป็นอยู่จริงๆชีวิตจริงไม่ใช่เรียนรู้แต่เฉพาะในห้องเรียนนะคะแล้วก็จากตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ให้นักเรียนเนี่ยกลับมานำมาทำกิจกรรมในห้องนะคะให้เมื่อดูแล้วว่าอาหารไหนหรือว่าการออกกำลังกายแบบไหนนะคะแล้วก็ให้มีวิเคราะห์นะคะว่าแล้วก็อาหารไหนที่จะดีที่สุดนะสำหรับสุขภาพการออกกำลังกายวิธีไหนที่จะดีที่สุดนะคะแล้วก็ให้มานำเสนอนะคะซึ่งในการนำเสนอนี่อาจารย์ก็บอกว่ามี creativity อยู่ตรงที่ว่านักเรียนก็เลือกวิธีการนำเสนอได้นะคะค่ะตรงนั้นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะคะของที่ทางอาจารย์ทั้งอาจารย์ที่หนองคายส่วนทางหัวหินที่เพิ่มมาก็ทำให้เห็นว่าอาจารย์พูดถึงว่าอาจารย์ใช้ละครและหนังโรเมียวจูเลียตนะคะมาเป็นหัวข้อกิจกรรมซึ่งทำให้อาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าจะหัวข้ออะไรก็ตามไม่ต้องหัวข้อไดเอทกับเอ็กซ์ไซส์ก็ได้ก็สามารถที่จะนำไฟซีสมาใช้ได้เช่นกันนะคะนำมาแอพพลายได้ตลอดเวลาอย่างที่ท่านอาจารย์พูดไปตั้งแต่แรกนะคะจริงๆมันอยู่ในธรรมชาติในตัวเรานะคะในสังคมเรานะคะเพียงแต่ว่าเรากระตุ้นมันขึ้นมาให้เกิดขึ้นมานะคะให้มากขึ้นให้นักเรียนพัฒนาทางไฟซีสเนี่ยนะคะส่วนทางกรุงเทพนะคะประเด็นที่สำคัญนะคะที่ทั้ง2กลุ่มนะคะที่ได้นำเสนอนะคะก็คล้ายๆกันก็ตรงที่ว่ามีการวิเคราะห์นะคะว่าอาหารในท้องถิ่นหรือว่าการออกกำลังกายของเราเนี่ยนะคะเป็นแบบไหนกันบ้างในแต่ละชนชาตินะคะแล้วก็อะไรที่เฮลซี่บ้างนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือว่ามีอีกกลุ่มนึงที่ทำเซอร์เวย์นะคะ favorite healthy food กับ favorite exercise นะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจมากๆก็เป็นการ communicate นะคะแล้วก็ทำให้สื่อออกมาได้อย่างน่าสนใจนะคะเพราะจะได้ความเห็นจากส่วนรวมออกมาก็เป็นการนำคลาสออกไปสู่ community เช่นกันค่ะ
1: โอเค I spent some time also thinking about this topicAnd so let me share some of my thoughts, and you can see if they're different or similar to the ones we just observed. Just waiting for the slide to move. There we are. Oops, sorry. Okay. So here are some examples. Many of you in your samples started with culture.And that's also where I started. You don't have to start with culture. You can start with anything that draws you in when you're planning your lessons. But I also felt that for me, culture maybe came first with this. So one thing I thought about is perhaps I would ask the students to do a comparison of Thailand with other ASEAN cultures in terms of diet and exercise. And of course, you might even do this thinking about other issues such as health, obesity, heart disease, diabetes. So this could be a starting point for your students to do some research. How does Thailand compare to Singapore or Malaysia or Vietnam in terms of how they view diet? What is healthy food? What is not healthy food?How they view exercise. Do Thais exercise more or less than people from some of the other ASEAN countries? So how can we find out? Lots of ways of doing research. Many activities that could be related to this that students could do depending on their age. You might look around in Bangkok, which is an especially remarkable city in that way, because you could probably find people from all of the other ASEAN countries in this city somewhere. And you might even be able to do interviews in addition to other kinds of research. So in a sense, culture related to diet and exercise could be something like, how does where you're from, your culture, influence the choices you make?About diet and exercise. And an interesting example I would use is in the United States, we have a lot of meals that don't involve any rice. In the US, we can sometimes maybe go for a week or a month and not have rice as part of a meal. That would be very strange in Thailand.

0: you would find it weird, and maybe even you wouldn't feel well if there wasn't rice in your meal. So again, the diet and what we think about exercise is very different and very culturally influenced. Go ahead.
1: ในประเด็นแรกนะคะตัวอย่างของท่านดร.มาร์ตี้นะคะก็พูดถึง culture เหมือนกันอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็มีความเห็นว่า culture น่าจะเป็นปัจจัยแรกนะคะที่เรานึกถึงนะคะอย่างเช่นว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนเนี่ยนะคะในเชิงอาหารนะคะแล้วก็การออกกำลังกายนะคะอาหารของเรานะคะอันไหนที่เฮลตี้บ้างนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นนะคะหรือว่าการออกกำลังกายนะคะหรือว่านิสัยการออกกำลังกายของคนนะคะคนไทยออกกำลังกายมากหรือน้อยกว่าคนในประเทศอื่นๆในอาเซียนเป็นต้นนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่า culture เนี่ยนะคะมีผลมากๆมีอิทธิพลต่ออาหารนะคะแล้วก็วิถีชีวิตนะคะการดำเนินชีวิตของคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ culture
0: All right, let's look at the second element that I selected. All right, I chose to think about creativity with diet and exercise is thinking about how are people creative when they think about what they eat and what they're going to do physically. And we realize that people make very, very different choices. We already had the great example of a stir fry that can be put together withalmost anything you can think of, almost any combination. Some are better, some are not so good. But think about how when, if you're the person who does some cooking in your family, if you go into the kitchen, if you're at all like me, one of the first things I do when I get home today, for example, I will go home, I will look in my refrigerator, and I will look in my cupboard, and I will see what's here, and can I make a meal from what is here, or do I have to go shopping to buy some more things? In a sense, it's a very creative act that we could each have the same basket of materials and make very different out of them. So that's a way of thinking about creativity. I was telling Ajahn Narayan about a video I saw about this older man who has come up with some very creative ways of exercising. He doesn't go jogging, he doesn't go walking, he doesn't do Thai boxing, he doesn't do anything normal, but he has created things in his own home that he likes to do. So he put, for example, a bench on the walkway between the house and where he gets to get in his car. In order to get to his car, he jumps over the bench. So he creates, in a sense, he makes his whole environment a place where, in order to do something, he has to exercise, to do even a simple task. So there's many ways that we can be thinking about how can we be creative in order to get the exercise we need and in order to eat in a healthy way.
1: ค่ะปัจจัยต่อไปนะคะ creativity นะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นว่าเราก็ลองหากิจกรรมที่จะดูซิว่าในประชาชนแต่ละชาตินะคะในอาเซียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์อย่างไรบ้างในเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่น stir fry นะคะหรือว่าผัดผักเนี่ยค่ะอาจารย์สามารถจะใส่อะไรก็ได้ลงไปใช่ไหมคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างที่เราเคยทำมาคะน้าอย่างเดียวผักบุ้งอย่างเดียวนะคะผัดผักรวมแล้วก็จะเป็นผักแปลกๆอะไรก็ได้อันนี้ก็อาจจะแล้วแต่ชนชาติหรือว่าอาจารย์ก็บอกว่าอย่างเช่นกิจกรรมที่สมมติว่าให้อินกรีเดียนต์นักเรียนมาสักตะกร้าหนึ่งให้เหมือนๆกันแต่ว่าให้นักเรียนเนี่ยคิดนะคะทำอาหารที่แปลกแตกต่างออกไปนะคะจากส่วนประกอบเดียวกันเนี่ยแต่ว่าให้คิดอะไรที่แปลกๆหรือการออกกำลังกายนะคะอาจารย์ก็ได้เล่าให้ฟังว่ามีคลิปวิดีโออันนึงนะคะที่อาจารย์ไปเห็นมานะคะ คุณผู้ชายท่านนี้เนี่ยนะคะอายุ72แล้วนะคะแล้วก็ที่สนามหลังบ้านนะคะก็ได้สร้างนะคะคิดสร้างสรรค์นะคะ เครื่องออกกำลังกายแบบแปลกๆใหม่ๆโดยไม่ต้องไปซื้อเครื่องออกกำลังกายเลยนะคะหรือว่าเพียงแต่ว่าแค่จะเดินไปที่รถของตัวเองนะคะหน้าบ้านเนี่ยก็เอามานั่งมาขวางไว้แล้วก็ต้องกระโดดข้ามนะคะเหมือนกับกระโดดข้ามเขาเรียกอะไรคะ พวกนักกีฬากระโดดข้ามรั้วค่ะอย่างเงี้ยนะคะไปเพื่อที่ไปเข้ารถนะคะหรือว่าปีนนะคะทำบันไดนะคะต่อปีนขึ้นต้นไม้หลังบ้านนะคะแล้วพอขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ไปทำเอาลูกบอลมานะคะทำจักเกิลนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองนี้ได้ออกกำลังกายได้บาลานซ์ตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดสร้างสรรค์นะคะในการออกกำลังกายอีกอันหนึ่งเป็นตัวอย่างค่ะ
0: โอเค our next topic is critical thinking and I believe that critical thinking comes into play in a huge wayWhen it comes to things like diet and exercise. Because especially in Bangkok, we have all the choices for food. You can snack all day long if you want to here. I can pick the fried banana. Oh, they're so good. I can have the treat with the coconut. So in that sense, having to think aboutour diet and exercise from a critical thinking perspective requires us to look at our options and to make choices. Do we take the thing that's the easiest to find or the one that's right next door to where our bus stop is, or do we really look for the food and the activity that's going to be healthful for us? So remember from previous sessions we've talked about higher order thinking skillsUsually what that means is that we are looking at our options and then making a good choice from among those options. And for me, diet and exercise is a classic place where that will play out. How about the next one? Okay, communication. Here's another way of thinking about communication with diet and exercise. How...are habits influenced by communication? So things, messages that we hear, things we hear. Here are some forms of communication. Advertisements, both written and when we watch the television, they're always telling us what we should be consuming. This soda is so good, you want to have it. Everybody wants to drink this. Oh, drink this energy drink, it will make you stronger. So we're influenced by the things that we see in print and on the television. We are influenced perhaps by our doctor, or when we visit the clinic, we're told what we should eat and how we should exercise. Maybe our mother gives us advice. If we're lucky,And we have our mother around, she can tell us the good thing to do and the right thing to do. So again, communication, it can be very involved in diet and exercise. So you can imagine asking students, how do they think about communication?
1: ค่ะ ประเด็นเมื่อกี้นี้นะคะขอกลับไปที่ critical thinking นะคะอาจารย์ก็พูดถึงประเด็นนี้ว่าการคิดวิเคราะห์เนี่ยนะคะสำคัญมากๆโดยเฉพาะนะคะเมื่ออย่างเช่นว่าในหัวข้อง่ายๆอย่างเช่นเรื่องอาหารหรือว่าการออกกำลังกายเนี่ยนะคะเมื่อเราให้นักเรียนเนี่ยลองคิดถึงหลายประเภทนะคะของอาหารหลายประเภทของการออกกำลังกายแล้วก็มาถึงให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะว่าคิดว่าอาหารเช่นไรนะคะที่จะเหมาะกับท้องถิ่นของเขาอาหารเช่นไรที่จะเหมาะกับสุขภาพการออกกำลังกายเช่นไรนะคะที่จะเหมาะสมนะคะกับสุขภาพนะคะหรือว่าสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมกันนะคะร่วมมือกันได้ในส่วนของคอมมิวนิเคชันนะคะขอสไลด์คอมมิวนิเคชันนะคะก็เช่นกันนะคะอาจารย์ก็บอกว่ามีในหัวข้อง่ายๆอย่างเช่นอาหารและการออกกำลังกายนี้นะคะการสื่อสารทักษะการสื่อสารก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ได้เน้นไปถึงกิจกรรมที่เราให้มองว่าการสื่อสารนะคะเกี่ยวกับอาหารและการสื่อสารเกี่ยวกับการออกกำลังกายนี้มีอิทธิพลต่อเราอย่างไรนะคะอย่างเช่นการโฆษณานะคะโฆษณาอาหารนะคะหรือว่าซึ่งจริงๆแล้วการโฆษณาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่ไม่เฮลตี้เท่าไหร่นะคะพวก energy drink เนี่ยนะคะก็มีน้ำซะตั้งเยอะน้ำตาลซะตั้งเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าการหมอแนะนำนะคะคุณหมอแนะนำอาหารเพื่อสุขภาพนะคะหรือว่าไปตรวจร่างกายแล้วนะคะคอเลสเตอรอลเราสูงคุณหมอก็จะแนะนำว่าเราควรจะงดรับประทานอาหารประเภทไหนควรจะรับประทานอาหารประเภทไหนให้มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะ หรือว่าจากที่คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแนะนำกันมานะคะว่า

0: ปู่ย่าตายายนะคะว่าเราควรจะรับประทานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยการสื่อสารในลักษณะนี้นะคะก็มีหลายรูปแบบแล้วก็สำคัญเช่นกันซึ่งก็จะนำมาประยุกต์ให้เป็นกิจกรรมของนักเรียนได้นะคะในการที่จะชักชวนสื่อสารนะคะให้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้ออกกำลังกายที่ดีต่อสุขภาพค่ะ
1: Okay, and finally, collaboration. How might we collaborate around diet and exercise in our classes? So you might have students planning a meal together to create the best possible diet that they're going to come together to bring the ingredients and cook together. Or they might design some sort of special exercise activity together.And again, the example that we had of bringing the question of diet and exercise to the community creates a natural form of collaboration. We can also think to the future when perhaps we are having conferences or whatnot with our colleagues from the ASEAN community. We might be collaborating in terms of sharing our favorite foods with one another and noticing similarities and differences. So again,Just by running through this in this way, we can see between your examples and my examples all the many ways you can take one simple idea, like diet and exercise, and turn it into very rich and diverse lessons using the five C's. A little summary, and then we'll wind up.
0: ค่ะส่วน collaboration นะคะอาจารย์ก็แนะนำว่าอย่างเช่นว่าถ้าในคลาสนะคะก็นักเรียนของเรานะคะคิดถึงการสรรสร้างนะคะการทำอาหารนะคะที่น่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็แปลกใหม่นะคะแล้วก็นำส่วนประกอบอุปกรณ์มานะคะแล้วก็มาทำเลยนะคะทำในโรงครัวของที่โรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าคิดถึงการออกกำลังกายนะคะที่จะเหมาะสมนะคะกับทั้งชุมชนเลยก็ได้นะคะเพื่อที่จะสื่อนำไปถึงชุมชนรอบโรงเรียนนะคะหรือว่าคิดถึงว่า เรามาแบ่งปันกันนะคะประเทศในอาเซียนด้วยกันนะคะว่า อาหารของแต่ละประเทศนะคะที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนี้มีอย่างไรบ้างนะคะซึ่งตรงนี้การแบ่งปันการแชร์ก็อาจจะทำได้ผ่านเดี๋ยวนี้ทางอะไรคะเทคโนโลยีการสื่อสารของเรานะคะเอาขึ้นYouTube นะคะทำ Facebook นะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีค่ะ
1: Okay, if you could go forward two slides, please. We're next one. All right. We're just about out of time. And I'm going to let Ajahn Narapol and just review to make sure that you understand what you're doing for your project. And if you have any questions, now would be the time to clarify. You'll be meeting again in 1 week with Ajahn Shay.So let's just take a minute to clarify the final project, Narapol.
0: ค่ะสำหรับโปรเจกต์ final project ของเรานะคะที่อาจารย์เชได้ขอให้อาจารย์นำมาทำมานำเสนอนะคะในคราวหน้านะคะก็คือการที่คิดกิจกรรมขึ้นมานะคะโปรเจกต์ให้กับนักเรียนของท่านอาจารย์นะคะโดยที่นำ5 C's เนี่ยไปใช้นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้ที่ท่านอาจารย์ทำเนี่ยก็เหมือนกับเป็นตัวอย่างของ Final Project นะคะที่ท่านอาจารย์มาตี้ให้ทำให้ดูนะคะหรือว่าให้ท่านอาจารย์ช่วยลองคิดเนี่ยค่ะนะคะเพราะนั้นอาจารย์นำไปปรับได้นะคะแล้วก็วิธีการนำเสนอนะคะก็อาจจะท่านอาจารย์นำเสนอเป็น PowerPoint เป็นวิดีโอคลิปนะคะหรือว่าอาจารย์จะพรีเซนต์เองก็ได้นะคะอาจารย์กรุณาส่ง Final Project นะคะภายในวันที่อีก3วันภายในวันอังคารหน้านะคะค่ะก่อนที่เราจะมี final session นะคะในวันศุกร์หน้านะคะค่ะส่งมาทางอีเมลนะคะสองอีเมลด้วยกันนะคะอีเมลของอาจารย์เชกับอีเมลของทางฝ่ายอบรมของมูลนิธินะคะค่ะเดี๋ยวกรุณาขึ้นอีเมลให้อีกทีนะคะส่งมาล่วงหน้านะคะเราจะได้นำมาดูก่อนนะคะแล้วก็เตรียมที่จะให้อาจารย์นำในคราวหน้านะคะถ้าอาจารย์มีคำถามถามได้นะคะสำหรับ Final Project เราอยากเห็นมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่างที่เรียนนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างของ Final Project อย่างดีนะคะค่ะโดยไม่ได้นัดหมายนะคะท่านอาจารย์มาร์ตี้ได้เห็นแล้วว่าในท่านได้ไปศึกษาดูว่าในแต่ละเซสชั่นที่เราทำเนี่ยมีอะไรบ้างอาจารย์ก็มารวบรวมสรุปให้ในวันนี้นะคะก็นับว่าเป็นกิจกรรม

0: ที่ดีมากๆแล้วก็หวังว่าจะได้ชมกิจกรรมที่น่าสนใจจากท่านอาจารย์ในคราวหน้านะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะคะ I don't know whether you have the final word for them.
1: Yeah, if you'll just go to the final, thank you so much. So with that, our day is finished today. Thank you so much for coming. Thank you for everything that you're doing and all your efforts at bringing new ideas to your classes and incorporating 5 C's, participation, your sharing of all kinds. Thank you. Nong Khai, thank you Hua Hin, thank you Bangkok. See you soon. ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ จนกว่าจะพบกันใหม่

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
2: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ
3: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
0: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความ

0: รู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5.เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่1อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3.อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่นอัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับ

0: ตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: ตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200 กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทาง

0: น้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: with folk tales, it shows a different part, also the beliefs of a certain, of a country, of a culture. And to be able to dive into that, or to dig deep into the that part of literature, right, that aspect of culture in a different country, of, in this case of Malaysia, it lets us see a window into the country, into the ASEAN country. And a folk tale, what's great about this lesson or this activity, also, or this project, I should say, is the fact that they're the morals and the lessons. So it also shows us and shows the students the different beliefs, values, and the norms of a specific society, even if those norms are from a folktale. You can compare those norms before with the norms now, the values and how they changed. Right? When we think about many different folk tales from different countries, it shows how people were valuing their values on family, or telling the truth, or friendship. And it just shows us a window into the culture. So I think that's what's also great, because the students can think about that. And like Ajahn Miramon said, compare it with their own culture.
1: ค่ะสำหรับโปรเจกต์ของอาจารย์พันธนิดานะคะที่เกี่ยวกับการเล่านิทานพื้นบ้านนะคะผ่านทางพับเพ็ดนะคะซึ่งก็ให้นักเรียนช่วยทำด้วยเนี่ยนะคะประเด็นที่สำคัญนะคะที่ท่านอาจารย์เห็นว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆนะคะทั้งทางกรุงเทพและหัวหินก็คือนอกจากจะได้ฝึกทักษะทั้ง four skills แล้วก็ได้เรียนรู้นะคะวัฒนธรรมที่แตกต่างนะคะแล้วก็เรียนรู้ความเชื่อนะคะวัฒนธรรมการ values นะคะการส่งเสริมการทำความดีนะคะในแต่ละชนชาติแต่ละวัฒนธรรมนะคะซึ่งก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราได้เรียนรู้นะคะในอีกแง่มุมหนึ่งของประเทศต่างๆที่อยู่ในประชาคมอาเซียนด้วยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราได้เรียนรู้สิ่งที่เขาสั่งสอนกันมาสั่งสมกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็เราก็อาจจะนำมาเปรียบเทียบกับนิทานพื้นบ้านของไทยว่าของเรานี้มีการสั่งสอนในเรื่องอะไรบ้างนะคะมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นค่ะ
0: Thank you All right soThe next teacher is Ajahn Sukhon, also in Hua Hin, about costumes and also a little performance in a video. Ajahn Sukhon, are you ready to share? It's also in your packet, a short description.
2: Good morning. Hello. Good morning, Ms. Che.
0: Good morning.
2: And everybody, good morning, Sam.My name is Sukhon San Mun. My school is Ban Lam Thong School in Phetchaburi Area 2. Phetchaburi Area 2. Okay. I try to find the way that makes my students to be interested in ASEAN about the culture. So I have an idea.To create video and pictures about ASEAN dancing, dressing, and greeting, which I will present next. Final project-based learning. Number one, I know about the culture.Of dressing in 10 ASEAN countries. Number two, when they see the difference of dressing in 10 ASEAN countries, they can tell it correctly. Number three, they can greet with 10 ASEAN countries' language correctly. And next, process of learning and teaching. Number one, students see the pictures and this video as in

คยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีคาปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิ
เตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับที่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับไปถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้0มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถือว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นตอนที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: I am in ASEAN.
1: I am in ASEAN.
2: I am in ASEAN.
3: I am in ASEAN.
4: I'm in ASEAN.
5: I am in ASEAN.
0: I am in ASEAN.
6: I am in ASEAN วันนี้เรายังอยู่ที่ยอกยาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียผ่านไปแล้วกับภารกิจ B1เรียนรู้ภาษาบาฮาซ่าอินโดนีเซียและภารกิจ B2ไปเรียนรู้ที่บูโรพุทโธครับวันนี้สองสาวคุณครูชบาและน้องสายป่านจะต้องทำภารกิจ B3ให้สำเร็จเป็นภารกิจสุดท้าย B บาติกครับ
7: ไ
8: ฮลาตากิ
7: Novita.
9: Yes, my name is Novita.
7: Oh, okay.
9: Nice to meet you.
7: Nice to meet you.
9: I heard that you already completed 2 mission, right? Yeah. Now, welcome to the third mission of your 3 B's become an Indonesian. Mm-hmm. The third B is batik.
7: Batik.
9: Yeah. Okay. You're going to complete your appearance. You already received the kebaya and the batik, right?
7: Yeah.
9: So you need one more thing to complete the mission.
7: What's that?
9: Yeah. In this place, we're going to make tudong. You see, as the one that I wear, tudong. Yeah, the scarf thing. Even though tudong is not a part of our national costume, but it's very important, especially for us, the Muslim girls, because we have to cover our hair. I'm going to make this tudong to complete your appearance later, so you'll become more like an Indonesian girl, right? So in this box, here's your tudong. Maybe you're going to open it.
7: Okay. Thank you.
9: Okay.
7: มันเป็นสีขาวอะไม่มีลายอะไรเลยอะขาวโพลน
10: โอเค
7: ก็ต้องไปทำบาติกใช่ไหมเราจะสำเร็จไหมเนี่ยผืนใหญ่ไหมอะหูยใหญ่ด้วยอะ
9: Okay, I'm sure you're going to have a lot of fun while learning to make this batik, and also I'm going to meet you again after you finish this mission. Okay?
7: Okay.
9: Do your best.
7: Terima kasih.
11: วันนี้เราคงจะมาดูกันที่โรงงานผลิตผ้าบาติกที่นี่ซึ่งนี่ก็คือป้าบำบังซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานผลิตผ้าบาติกแห่งนี
6: ้ป้าบำบังเป็นศิลปินชาวยอกยาการ์ตาที่มีฝีมือเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศกว่าจะทำให้ผ้าเปล่าๆมีลวดลายบาติกได้สวยงามเห็นทีทั้งคุณครูชบาและน้องสายป่านคงต้องเรียนรู้จากป้าบำบังอีกเยอะเลยล่ะครับ
7: ให้ป้าช่วยแนะนำให้หน่อยว่าหนูจะต้องทำยังไงกับผ้าผืนนี้ให้มันกลายผ้าเลยนะทูดงเหรอคะ
12: ทูดง
13: ya nanti sampai di sini nanti kita akan membantu untuk membuat batik terus nanti bisa pulang bisa memakai kerudung batik
11: คือ Bapak ในฐานะที่เป็นเจ้าของโรงงานผ้าบาติกแห่งนี้เดี๋ยวเขาจะช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่ในการที่ผลิตหรือว่าทำผ้าคลุมของเราออกมาให้ดีที่สุด
7: เอ๊ะตอนมาหนูเป็นสาวไทยตอนกลับไปหนูจะเป็นสาวอินโดนะคะไอโอเคค่ะ
6: แต่ก่อนจะไปทำผ้าบาติกกันป้าบำบังก็พามาชมแกลเลอรี่ผ้าสวยๆของร้านซึ่งผ้าแต่ละลายก็มีความหมายและวิธีการสวมใส่แตกต่างกันไปตามความเชื่อของชาวอินโดนีเซีย
13: นี่นามะยะปารัง
11: นี่นามชื่อปารังก็คือว่าคนที่ใส่ผ้าลายชนิดนี้คือเป็นคนที่ว่าวัยหนุ่มวัยทำงานก็คือว่าเพื่อที่จะให้ตัวเองนี้แอคทีฟหรือว่ามีความตั้งใจอยู่ตลอดเวลาร
7: ูปอะไรอ่ะมันเป็นรูปอะไร
11: นี่มาสุนยะกับบาร์เนี่ย
13: โอ้ยอันนี้กับบาร์เนี่ยสิมบลคริสต์เล
11: ยอ๋ออันนี้กันเหมือนกับคริสครับผมคริสเพราะว่าคริสมันจะมีเป็นฟันด้วย
13: อันนี้นี่มอทีฟกาวงเนี่ยKawong, ya. Namanya kawong ini dipakai untuk orang-orang yang sudah tua.
11: ชื่อ batik kawong คือใช้สำหรับคนที่มีอายุแล้วหรือว่าวัยชราตามภาพแล้วก็ลวดลายสีแล้วเพื่อให้ผู้สูงอายุที่ใช้นั้นคือมีความอดทนแล้วก็ยอมรับกับวัยของตัวเองนะครับถ้าเป็นลายเฉียงนะครับต้องเฉียงจากขวาไปซ้าย
7: ขวาไปซ้าย
11: แล้วก็ตากว่ามีแบบเป็น งอนนี้คือต้องให้มันอยู่ข้างบนอย่างเดียวครับคือตามหลักความคิดของเขาคือไม่งั้นมันคว่ำไม่ได้
7: ไม่ดี
11: มันจะทำให้ชีวิตของเรานี้ขับกันคนละด้านคือมันมี
7: ทำไงก็ได้ให้ตัวที่มันเป็นโค้งๆงอๆนี่อยู่ข้างบน
11: ใช่ครับผม
7: ดังนั้นผืนนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหม
11: ผืนนี้ก็ต้องแบบแนวนี้ครับ
7: แนวนี้ขึ้นไปอย่างนี้
11: คือตอนเราใส่ต้องเป็นแบบนี้ถ้าว่าเป็นงานศพก่อนนะครับคือจะเป็นลายดอกไม้ก็ได้ลายทั่วไปก็ได้แต่ว่าต้องมีพื้นหลังเป็นสีดำ
7: อ๋อพื้นดำดอกอะไรก็ได้
11: อะไรก็ได้การแต่งงานนะครับคือว่าต้องมีลายที่อยู่ในผ้าอย่างน้อย5ลายขึ้นไป
7: อ่ะอย่างน้อย5ใช่มั้ยคะค้างคาว
13: กุบุกุบุอ่ะ
11: ติดอย่างกระจิ่ง
13: กระจิ่งเลยอ่ะร้องๆเนี่ย
7: ใช่แล้วมาแล้ว
13: อันนี้บุรุง
11: นกครับผม
7: อ๋อนกอันนี
13: ้bukan anu ini untuk apa
11: mustika คือว่าไม่ใช่สัตว์ครับเขาเรียกว่าเป็นเครื่องประดับที่ว่าใช้ใส่ที่หน้าปากครับ
7: อ๋อแล้วละ1 2 3 4ใบไม
11: ้นี่ใบไม้
13: yeah. ครับผมดาวน่าจะใบไม้
7: แล้วก็นี่อีกนะมีใบคนละชนิดอีก
11: คือใบไม้ก็มีหลากหลายไปอีกครับผม
7: มีชิ้นไหนเป็นชิ้นที่เด็ดของร้านนี้มั้ยคะ
11: โอ้เดี๋ยวเจ้าของร้านจะพาเราไปดูผ้าที่เจ้าของร้านบอกว่าแพงที่สุดแล้วก็เป็นผ้าที่ว่าดีที่สุดของร้านนี้ครับผม
7: เยี่ยม
11: เลยเราตามไปดูกันเลยครับ
7: ไปเดี๋ยว

0: ini kainnya,
1: kain sutranya dari Jepang.
0: Ini เป็น ผ้า ที่ ใช้ ใน การ ทํา batik. นี่ คือ
2: จังตรงมาจากญี่ปุ่นเลยครับผมอ๋อคือใช้ผ้ามันเป็นการภาษาแล้วเอาผ้าเขาแล้วมาทําลายแล้วก็เอาเข้ากับวิธีบาติกผ้าของญี่ปุ่นมาผสมผสานกับการทําผ้าบาติกของอินโดนีเซียอันนี้ราคาเท่าไหร่อินี่
3: katanya harganya
0: 145 juta 145 ล้านรูเปียครับผมคือ
2: 500,000 บาทใช่ครับผมคือแค่เนี้ยประมาณ
0: 500,000 บาทเนี่ยผ้าแค่เนี้ยครับแค่
1: Iya. Ini kenapa mahal? Karena bahannya dari Jepang.
0: Oh.
1: Bahannya aja ini sudah 50 juta harganya.
0: Cakonan bahwa pa ni macam Jepun. Harga cepat pa ni kap 50 lan. 50 lan rupiah.
2: Oh.
0: 50 lan rupiah. Kau mahu 100,000. Cepat pa ke ni ya kap. Kira witi kan pelit. Kamu witi cara yang hilang. 2 bulan.
1: Kami kolaborasi dengan Jepang. Jadi saya sudah dipesan sama Jepang.
0: Oh.
1: Iya.
0: คือเขาผลิตผ้าที่เป็นแบบสไตล์ของญี่ปุ่นเพราะว่ามีคนญี่ปุ่นเขาสั่งเป็นพิเศษมาเลยคือถ้าว่าไม่มีการสั่งเขาก็จะไม่ทำเพราะว่าทำวิธีมันค่อนข้างยาวนานแล้วก็ลำบาก
2: ขนาดนี้เนาะ

0: ทางเจ้าของร้านก็บอกว่าเดี๋ยวเขามีผ้าอีกชิ้นนึงจะให้ดูผ้านี้เขาไม่ขายครับ
1: อ๋อที่ทำไม่ขาย
0: นี่ไม่ใช่เขียนครับแต่เป็นการจุดครับเนี่ยคือว่าเขาจุดอย่างเดียวแล้วก็เป็นรูปภาพแล้วกว่าจะได้แต่ละรูปอ่ะใช้เวลาทั้งหมดในการทำ3เดือน
2: จิตอาจจะยังดีตัวเรศคือไม่สมวัติจักสมวัติ
0: ทางเจ้าของบอกว่าไม่มีเลยที่ว่าจะเป็นแบบเขียนวาดไม่มีแค่จุดอย่างเดียว
3: ดูผ้าสวยๆจุใจแล้วเรามาดูความพยายามทำผ้าทุดงของคุณครูชบาและน้องสายป่านกันต่อครับ
1: ปัญหามันคือตัวนี
2: ้เนี่ย makanya nanti ikutin dulu ke bagian produksi nanti kita satu persatu dari desain sampai untuk pemrosesan sampai jadi sehingga nanti bisa dipakai kerudung
0: warna apa yang cocok sama ya. Baju sama sarungnya
2: ya, nanti kita sesuaikan di apa di pewarnaannya aja disesuaikan warnanya dengan apa motif dasarnya sama motif dasarnya
0: kita mau sih nanti aja lihat dah yang
1: kita
0: aku mau yang berbeda model yang sama แล้วก็รูปก็มีให้เลือกเดี๋ยวเราไปดูกันที่โรงงานผลิตเลย
1: โอเค
0: เราไปเลือกกันเลยว่าเราจะทำในแนวไหนลักษณะไหนมาถึงตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนของบาติกที่เราเรียกว่าบาติกจับก็คือว่าบาติกจะมีบาติกเขียนแล้วก็บาติกจับหรือว่าบาติกประทับตา

0: ล่ะ
1: ใช่
0: ของเราแล้วใช่มั้ย
2: เอางี้มั้ยเหมือนว่าคือผ้าถุงอ่ะลายมันเยอะอยู่แล้วไอ้ผ้าโพกเนี่ยปกติแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่กระลายฉูดฉาดมากดังนั้นเราทำแค่นี่หน่อยเลือกเอาลายที่เราชอบที่สุด
0: ทำแต่ขอบทำแต่ขอบมันนะได้ไหมอ่ะเหมือนลายปากอ่ะ
2: เราจะทำยังไง
0: มันจะได้เข้ามันจะได้เข้ากับเสื้อเราไงเพราะเสื้อเรามันมีปาก
1: มีตัวลายเดี๋ยวว่าที่มุมนิดนึง
3: ไปเขียนลายเซ็นได
1: ้
3: ไหม
1: ได้ก็เดี๋ยวเราไปวาดเป็นลายเซ็นแล้วก็เราค่อยลงที
3: ลงสีอะไรอย่างงี้ได้ใช่ไหม
2: โอเค

0: Terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
2: ปฏิวัติอย่างนี้เราจะต้องใช้ดินสอในการวาดลงบนผ้าที่เราต้องการจะทำลายวาติหลังจากนั้นก็จะใช้น้ำเทียนมาวาดลงบนรอยเส้นที่เราได้เขียนเรียบร้อยแล้ว
3: อันนี้คือมีหน้าที่เป็นปากกา
2: ใช่ครับหรือว่าที่เราเรียกว่าจันติ้งครับตรงกลางจะมีรูไว้สำหรับใส่น้ำเทียนแล้วทางปลายจะคล้ายๆหลอดนะครับเพื่อให้น้ำเทียนได้ไหลออกมาคล้ายๆกับเป็นปากกานะครับผมคุณครูลองทดสอบ
3: เอาแล้วนะ
2: โอ้ยลงเลยนะ
3: ว่าหยดมันหยดอะค่ะมันพอจะหยดอะไอ้ที่มันเป็นนี้มันเอาออกได้ไหม
2: ถ้าว่าเตียนเลอะมากเราสามารถที่จะลบได้คือรอน้ำมาชุ่มให้มันเอียดก่อนที่เตียนเลอะครับ
1: แกสิสับ ตรงนี้
2: แล้วหลังจากนั้นเราก็นำอุปกรณ์หรือว่าเหล็กที่จะลบ
3: ไม่เหมือนเทียนปกติเทียนปกติ
2: ครับผมคือมันสามารถค่อยๆลบไปได้แต่ว่าเราต้องผสมระหว่างน้ำแล้วก
3: ็ความร้อนของเหล็กนี่อะไรคะ
2: อ่ะพระอันนี
4: ้นี่ซาบุน
2: พอซาบุน
4: เนี่ย
2: นี่คือซาบูครับผมคือเรานำซาบูมาเพื่อที่จะลบสีออก
4: สำหรับนี่จะเกิดอะไรขึ้นครับ

0: ได้ทำงานศิลปะบ่อยครูชบาได้ทำบ้างไหมคะ
1: เป็นไม่ค่อยได้ทำค่ะ
0: จริงหรอ
1: ก็จะเห็นว่าถ้าเป็นงานศิลปะเนี่ยจะไม่ถนัด
2: แปลว่ามันต้องเชื่อมั่นด้วยแหละว่าเอ้ยฉันต้องทำ

0: มันต้องมีความมั่นคงมีสมาธิแล้วก็มั่นคงกับเส้นของเราพอสมควรอ่ะไม่งั้นมันก็จะแบบมันก็จะไม่เวิร์กอ่ะสำหรับงานศิลปะนะคือในความรู้สึกครูงานศิลปะยากกว่างานวิชาการเยอะ
1: จริงเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นต่างกันเพราะสำหรับปานงานศิลปะง่ายกว่าวิชาการเยอะ
0: โอเคดีแล้วที่เรามาด้วยกัน
1: ใช่

0: พอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำการ
1: ย้อม
0: ย้อมสีซึ่งในอ่างเราได้จัดเตรียมสีไว้แล้วคือสีส้มและสีเขียวนะครับเราจะต้องพับผ้า
1: ทำไมต้องพับผ้า
0: คือผ้ามันจะปืนใหญ่แล้วมันจะลำบากในการที่เราจะ
1: เคลื่อนย้ายนะครับไม่ได้ถ้าก็สมมติ
0: คือทางว่าเรากายุ่งคือสีมันจะไม่ถูก
1: ใช่ไหมอ
2: ๋อสับลมทีวาร์นาini kan sih rendam dulu sebentar
1: ya
0: kalau dia udah cium di น้ำสีนะครับเราจะต้องนำมาจุ่มในน้ำเปล่าก่อนเพื่อให้ผ้ามันซับกับน้ำเปล่า
2: คือ air itu mesti harus ini benar supaya airnya sedikit
0: คือหลังจากเราจุ่มแล้วเราก็ต้องจะมาแขวนไว้เพื่อให้น้ำมันซับออกหมดคือเราไม่ต้อง
1: บิดไปได
0: ้แต่ว่าเราบิดนะครับคือจะทำให้เทียนที่อยู่ที่ป้านั้นค
1: ือ
0: แตกขั้นตอนต่อไปคือว่าเรานำป้ามาจุ่มในน้ำเกลือซึ่งผสมด้วยสารเคมีซึ่งในการจุ่มเราจะต้องให้น้ำสารเคมีแล้วก็น้ำเกลือเข้าไปซึมซับในเนื้อป้า
1: สารเคมีนี่มันคืออะไรอะคะ
0: สารเคมีเมื่อกี้ในตัวเช่น
1: ในตัวเช่นก็มีการกัดทั้งหลายแหล่เวลาเราย้อมสีในตัวเช่น
0: สำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือการลงสีคือเราจะนำผ้ามาจุ่มในสีที่เราต้องการ
1: ไปพร้อมแล้ว
3: เป็นเพราะว่าในตัวเช่นมั้ง
4: นี่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ทำให้ผ้ามันเปียกก่อนหรือว่าเราไม่ได้ทำขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2ถ้าเกิดเรามาจุ่มเลยนี่มันจะติดไหม
0: ใช่ไม่ได้ครับเพราะว่าสีเมื่อเรามาจุ่มก่อนมันจะไม่มีการเปลี่ยนปรับสภาพ
4: ขอลอง
0: ใช่คร
4: ับ ขอลองได้ไหม
0: ได้ครับผม
4: งั้นเดี๋ยวไปลองเลยนะ
1: กินอันนั้นก่อน
3: อยากจุ่มใช่ป่ะ
4: เฮ้ยมันไม่ติดมันไม่ติดจริงๆนะคะเดี๋ยวขอโทษนะขอสลองหน่อยทั้งผืนเนี่ย
2: ค
1: ือต้องขั้นตอนที่สองขั้นที่สุดใช่ไหมคะ
0: เราต้องมาล้างในน้ำเปล่าให้สะอาดก่อนมันจะทำให้สารเคมีล้อมนอกอยู่ออกไปแล้ว
2: เราจะต้องนำมา
0: พึ่งแดดไว้ครับผมประมาณ5นาทีแล้วจึงจะนำไปล้างด้วยน้ำร้อนเพื่อล้างเปลี่ยนออก
1: โอเคตาหนู

0: ว่าแต่เอทำไมผ้าของน้องสายป่านมันไม่เป็นสีเขียวหรือว่าบางผสมสีผิดหรือเปล่าครับเนี่ย
1: แต่นี่มันไม่เขียวเลยนะทำไมมันไม่เขียวอะคะ
2: Katanya di nanya kenapa warnanya belum hijau
3: karena belum melalui proses pengujian warna
1: ฮะ
2: คือคำวิธีของเขายังไม่เสร็จครับผมสำหรับสีชนิดนี้คือเราต้อง
3: มาปรุงให้เ
2: ชื้อแสงแดดก่อน
1: เวิร์กจริงปะเนี่ยบางหลอกป่านถามเขาให้หน่อยดี
4: มันจะเขียวไหมล่ะ
1: จริงปะเนี่ย
2: คือคำวิธียังไม่เสร็จครับผมเดี๋ยวยังมีขั้นตอนหนึ่ง
1: มันไม่น่าจะเขียวได้
4: เขย่าทำทุกอย่างเพื่อให้มันเป็นสีเขียว
1: ทำไมโอ้ยเขียวแล้วอ่ะข้างล่างเขียวแล้วอ่ะดูดิเฮ้ย
3: กระตุ้นความกล้าอาตาอาตา
1: ว้ายเขียวแล้วอ่ะ

0: ือดูยังไงว่าต้องเอาขึ้นจากน้ำที่หนึ่งคือต้องนานขนาดไหนอ่ะ
1: ที่ที่อังกาสุรุสิริอาทิ
2: คาราวด้าคือแปลว่ายกแล้วก็

0: long it takes? Is it tiring for you?
1: No, not too much.
0: It's fun, right?
1: Yeah.
0: Yeah, that's
1: very
0: great.
1: Fun.
0: Now, when you already finished making the tudong, right?
1: Yeah.
0: After this, we're going to wear all your complete clothes as one.
1: Yeah.
0: You already complete the mission. You already receive all the clothes. Then we will going to wear all of it, and then we're going to make you like as an Indonesian girl right now.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Okay. Okay.
2: ในที่สุดภารกิจ 3B ของทั้งสองก็เสร็จสมบูรณ์ได้ชุดคาบายาครบทั้ง3ชิ้นเริ่มจากได้เสื้อคาบายาในภารกิจ B1 เรียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียต่อมาก็ได้ผ้าสรงจากภารกิจ B2 ที่บุโรพุโทและได้ผ้าทุดงจากฝีมือของตัวเองสำหรับคลุมศีรษะแบบสาวมุสลิมจากภารกิจ B3 คือเรียนรู้การทำผ้าบาติกทำให้คุณครูชบาและน้องสายป่านได้แต่งตัวแบบสาวอินโดนีเซียสมใจเลยครับเป็นอันว่าผ่านภารกิจมาได้อย่างสวยงามครับ
0: ว้า
3: ว
0: ว
3: ้
0: าว
3: ว
0: ้
3: า
0: ว
3: จำไม่ได้เลยนะเนี่ยเป็นสาวอินโดนีเซีย
1: เหมือนไหมเหมือนไหม
3: เหมือนแปลว่าสาวอินโดนีเซียชิดซ้ายไปเลย
1: จริงเหรอ
0: So beautiful,
4: yeah.
0: Really.
4: Jadi ini sudah serasi ya warnanya oranye, ini warnanya kuning, ini hijau, warnanya hijau. Iya. Iya. Terima kasih sekali ya. Bagus sekali. Iya.
3: เจ้าของร้านบอกว่าคือชุดนี้เหมาะสมกันมากครับผมคือของคุณครูส้
1: ม
3: ก็สีสรงก็สีส้มแล้วก็ของน้องก็คือว่าสีเขียวแล้วก็สีเขียวเหมือนกันเพราะว
1: ่
3: าคือว่าสวยมาก
1: ๆต้องขอบคุณป้าบางๆอะค่ะที่แนะนำวิธีการที่จะทำผ้าบาติกที่สวยงามที่มันจะทำให้เราแบบเป็นสาวอินโดนีเซียได้แบบนี้ค่ะ
4: dan kami terima kasih dari Nakula Sadewa semoga kolaborasi budaya bisa ditingkatkan lebih besar lagi
3: ขอบคุณเช่นกันที่ทางเราได้ให้เกียรติมาที่ร้านแล้วก็มาเรียนรู้วัฒนธรรมของอินโดนีเซียและทางบับบับบางข้อว่าคือวัฒนธรรมผ้าการทำผ้าบาติกสามารถที่จะพัฒนาและก็ยกระดับขึ้นในอีกระดับหนึ่งครับผม
0: I want to ask one question actually I was curious after you finish your whole mission here in Indonesia what do you think about Indonesia what do you think what do you feel
1: ที่เราประทับใจที่สุดเลยก็คือความมีน้ำใจความอบอ้อมอารีค่ะของผู้คนของคนอินโดนีเซียทุกเมืองที่เราไปอะค่ะไม่ว่าจะเป็นจาการ์ตาหรือเป็นที่นี่ทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือเป็นเหมือนพี่น้องกันนะคะเหมือนเราเป็นแม้ว่าเราจะคนละประเทศคนละชาติคนละภาษาแต่เราก็เหมือนเป็นพี่น้องกันได้อะค่ะ
5: ปั่นดีใจมากตอนที่ปั่นมาอินโดนีเซียตอนที่ปั่นลงเครื่องอะปั่นรู้ตัวว่าปั่นมีเวลาอยู่ที่นี่น้อยมากแล้วคือมาแบบนักท่องเที่ยวจริงๆอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาเรียนรู้นู่นนี่นั่นแต่ว่าแค่แบบแค่นิดๆหน่อยๆไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนี้แต่ว่าพอได้ลงมาลึกซึ้งจริงๆวันนี้ได้รู้สึกว่าประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่น่าชื่นชมพูดแล้วก็ร้องดีใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเขาจริงๆได้เรียนรู้ทุกอย่างของเขาจริงๆอย่างเงี้ยไม่รู้มาก่อนเลยว่าภารกิจเนี่ยจะทำให้ป่านรู้สึกว่าเวลาที่น้อยที่สุดของป่านเท่าที่ป่านเคยไปเที่ยวกับประเทศอื่นๆมาที่นี่เป็นประเทศที่น้อยที่สุดแต่เป็นประเทศที่เหมือนกับทำให้ปัดลึกซึ้งที่สุดทำให้ปัดเข้าได้ถึงมาที่สุดแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาประเทศอินโดนีเซียแล้วก็คือมีโอกาสชาวอินโดนีเซียได้ไปประเทศไทยเราก็จะต้อนรับเขาอย่างดีเหมือนที่เขาทำกับเรา
4: yeah.

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
3: พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิ

พายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอ DLTV เกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะ

0: างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
1: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
2: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
2: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม DLTV
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
1: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ DLTV
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
2: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะ
3: ครับพ่อ
1: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
4: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
5: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
6: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
6: จัดไป
0: ให้พี่บัตรก็คือ
7: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: มรู้ทันแล้วรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอก

ว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน4 1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4x ลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ cy ลบ2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2 y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ x y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 - x + square root 3 + x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x + 1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a - b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 - x บวก square root 3 - x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ -3 นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็น -3 แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่า -3 นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิด -3 ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับหลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ย
็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนและเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเกตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3 บวก 1 กลายเป็น 2x กำลัง 4 นั่นเองครับแล้วหารด้วย 4 จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง 1 จนถึง 3 นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น 3 กำลัง 4 ส่วน 2 ลบ 1 กำลัง 4 ส่วน 2 นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b
f พาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x 2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษา

0: เวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนืออีสานตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและอีสานตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังแรงเช่นกันครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายน2569ฉบับที่10ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกครับเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักใน3วันนี้นะครับกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและบางจังหวัดของภาคกลางครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารและนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนค่อนข้างมากขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ะอ๋อดีครับดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เอ้ยจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนับคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำมั่งหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: แต่เดิมพื้นที่หลายหมื่นไร่ของอำเภอพนมสารคามเคยเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์พื้นหนึ่งของภาคตะวันออกแต่เมื่อมีการทำสัมปทานป่าไม้และบุกรุกพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ทำกินทำให้มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงขาดองค์ความรู้ในการดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรดินน้ำป่าทำให้พื้นที่ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์กลายเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมแห้งแล้งมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินสูงทำให้หลายหน่วยงานไม่เห็นด้วยที่จะทำโครงการเพื่อฟื้นฟูพื้นที่แห่งนี้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่าฝ่ายกรมต่างๆก็บอกว่าที่แถวนี้ดินไม่ดีใช้ไม่ได้ไม่ควรจะทำโครงการไม่คุ้มแต่ได้พูดว่าดินไม่ดีนั่นเองมีเยอะแยะในประเทศไทยถ้าหากว่าบอกว่าที่นี่ดินไม่ดีไม่ช่วยไม่ทำลงท้ายประเทศไทยทั้งประเทศจะกลายเป็นทะเลทรายหมดเจ้าหน้าที่ก็เข้าใจก็เลยพยายามหาวิธีที่จะฟื้นฟูดินให้เป็นดินที่ใช้การได้วันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราราษฎรได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน264ไร่สำหรับสร้างพระตำหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ถวายที่ดินความตอนหนึ่งจากกระแสพระราชดำรัสว่าก็เลยถามผู้ที่ให้ที่นั้นถ้าหากไม่สร้างพระตำหนักแต่ว่าสร้างเป็นสถานที่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจะเอาไหมเขาก็บอกว่ายินดีก็เลยเริ่มทำในที่นั่น
1: ตอนนั้นพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านก็จะบอกชาวบ้านบ้างแล้วก็ผู้ใหญ่ที่พ่อเขานับถือแล้วก็บอกว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่แห้งแล้งน้ำก็ไม่มีใช้ไม่มีกินจะไม่ปลูกพืชผลอะไรก็ไม่ดีก็อยากจะยกให้ถวายในหลวงที่ดินพื้นป่าจะดีขึ้นถ้าให้ในหลวงมาพัฒนาให
2: ้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์ก็ได้มีดำริที่ให้สร้างศูนย์การรู้ด้านการเกษตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นที่รวมสมบูรณ์เหมาะสมในการทำการเกษตรโดยเริ่มต้นจากการพัฒนาเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องป่าไม้แล้วก็แนวทางพัฒนาอาชีพการเกษตร
3: โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆร่วมกันคิดร่วมกันทำทำงานแบบบูรณาการเรียกว่าแบบ one stop service
0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกและเป็นต้นแบบของความสำเร็จให้แก่เกษตรกรปัจจุบันมีพื้นที่ 1,895 ไร่ดำเนินงานสนองพระราชดำริอย่างเป็นระบบและครบวงจรมุ่งเน้นการผสมผสานหลักวิชาการในด้านต่างๆโดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักประสานการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ซึ่งจะมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกันให้การสนับสนุนงบประมาณและการติดตามประมวลผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินงานในลักษณะบูรณาการสร้างองค์ความรู้ไว้หลายด้านและถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องเช่นการฟื้นฟูทรัพยากรแหล่งน้ำได้เกิดขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2522ที่พระองค์พระราชทานให้เรียกว่าอ่างใหญ่เติมอ่างเล็กมีหลักการอยู่ว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ตอนบนของพื้นที่สามารถส่งน้ำให้อ่างเก็บน้ำที่มีขนาดเล็กซึ่งอยู่ตอนล่างได
4: ้สำหรับอ่างต่างๆนะครับมีทั้งหมด9อ่างนั้นนะความสำคัญก็แตกต่างกันไปนะครับอย่างอ่างที่2นี่เป็นอ่างใหญ่ซึ่งเป็นอ่างต้นน้ำของห้วยน้ำโจนมีความจุนะครับ1ล้านกับ2ล้านลูกบาศก์เมตรการวางระบบน้ำทางชลประทานจะก่อสร้างเป็นคลองคอนกรีตดาดก่อสร้างท่อส่งน้ำระหว่างในคลองให้กับแปลงเกษตรกรเขาก็สามารถที่จะต่อท่อ PVC ส่งไปถึงแปลงเลยซึ่งเป็นใช้ระบบท่อเราสามารถควบคุมการใช้น้ำได้เปิดปิดเป็นเวลาได
5: ้สองคนอ่ะทำ10ไร่จ้ะแต่หมุนเวียนกันบางทีก็ข้าวโพดด้วยเพราะข้าวโพดหมดเราก็เอาพริกเอามะเขือไปอย่างเงี้ยพริกเราก็ทำน้ำหยดจ้ะแล้วมะเขือทำน้ำหยดแต่ถั่วฝักยาวใช้น้ำลดจ้ะสายน้ำหยดเนี่ยประหยัดที่สุดเลยประหยัดยิ่งกว่าน้ำลดอ่ะประหยัดแรงด้วยไงเราไม่ต้องมาลดเราเปิดน้ำแล้วก็ทำอย่างอื่นไปได้เลยเมื่อก่อนเราไม่เคยทำแต่เราไปอบรมแล้วเราก็หันกลับมาทำจ้ะ
6: คือมันแรงเพราะมันเป็นที่ดอดจัดนะโครงการของในหลวงมาตรงนี้คือช่วยประชาชนได้เยอะคือพวกเราอะเคยไม่มีหวังอะไรเลยอะจากตรงนี้ก็คือมีหวังอะมีหวังคือทำมาหากินได้เยอะ
0: การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินเป็นงานสำคัญอีกด้านหนึ่งที่ต้องทำกันอย่างเป็นระบบโดยมีการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำมีการปรับปรุงบำรุงดินและมีการสาธิตและส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำเพื่อปรับปรุงบำรุงดินในที่ทำกินและลดรายจ่ายจากการใช้สารเคมี
7: ขั้นตอนการปลูกเนี่ยเราจะเตรียมดินก่อนรอบแรกเนี่ยเป็นการไถพรวนดินรอบที่สองเนี่ยเราจะไถแปรตีหน้าดินให้ดินละเอียดเพื่อพร้อมที่จะปลูกพืชระยะที่เหมาะสมนะคะต่อการไถกบเพื่อปรับปรุงดินเนี่ยนะคะอยู่ในระยะที่พืชออกดอกเนื่องจากว่าช่วงที่พืชออกดอกเนี่ยนะคะจะมีแร่ธาตุนะคะปริมาณสูงที่สุด
8: ตรงนี้มีประโยชน์ค่ะเกษตรกรสามารถนำไปใช้เสริมกับพวกปุ๋ยเคมีก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เสริมเป็นฮอร์โมนพืชก็ได้ค่ะช่วยในการเร่งรากแล้วก็การเจริญเติบโตของต้นพืชสำหรับประโยชน์ของปุ๋ยหมักใช้ปรับปรุงนะคะทางกายภาพของดินนะช่วยให้ดินเนี่ยร่วนซุยขึ้นนะคะปรับโครงสร้างของดินทำให้ดินมีอินทรีย์วัตถุมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะอุ้มน้ำได้ดี
0: มีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ที่สามารถป้องกันการช้าล้างพังทลายของหน้าดินปรับปรุงบำรุงดินปรับโครงสร้างของดินช่วยดูดซับสารพิษในแหล่งน้ำกรองตะกอนดินและเศษซากพืชป้องกันไม่ให้แหล่งน้ำตื้นเขินช่วยคงความชุ่มชื้นให้กับดินเกษตรกรสามารถดำเนินการปลูกได้เองประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องดูแลมากตรงกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประหยัดเรียบง่ายใช้งานได้จริง
9: การแจกจ่ายของหญ้าแฝกจะมีอยู่2แบบก็คือแจกแบบรากเปลือยแล้วก็แบบก้าที่ปักชำลงถุงในส่วนของแบบรากเปลือยเนี่ยเราจะแจกประมาณในช่วงของเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกส่วนก้าถุงเนี่ยเราก็จะแจกต่อเนื่องจากในส่วนของก้าแฝกเปลือยส่วนของเราเนี่ยมีการผลิตออกมาในแต่ละปีเนี่ยก็ประมาณ1ล้านก้าเกษตรกรก็เข้ามาขอรับหมดทุกปี
0: การบริหารจัดการดินเพื่อการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่
10: 29ไร่ครับที่ทำอยู่เมื่อก่อนก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมครับทุกปีก็มีเสียหายทางศูนย์ก็ให้ไปอบรมครับก็ไปครับก็ได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นเยอะเลยครับก็เลยแปลสภาพมาทำสวนเกษตรผสมผสานตามแนวไร่ดำริของในหลวงกับ20ปีนะครับที่ทำตามพระองค์ท่านท่านคิดผมก็ทำตามครับแล้วก็สอนชาวบ้านให้ทำตามก็มีประโยชน์จริงๆครับทำให้ครอบครัวแล้วก็ชีวิตดีขึ้นครับวันนี้ก็ภูมิใจที่สุดนะในชีวิตเนี่ย
0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการศึกษาทดลองวิจัยเพื่อค้นหารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่และสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่บนพื้นฐานของความประหยัดเรียบง่ายนำไปปฏิบัติได้จริง
11: แต่ที่พี่ทำนี่พี่ก็ไม่เน้นลูกนะตอนนี้เน้นจะตอนบนกิ่งบนต้นจะได้ราคาดี
12: ถ้าตอนจากกิ่งประมาณนี้มันจะโตเร็วโตเร็วแตกกิ่งดีจะได้กิ่งละ100กิ่งละ80บาทแล้วตามลักษณะของกิ่งใหญ่กิ่งเล็กกันค่ะถ้าเป็นกระถางอย่างนี้ค่ะเราก็ขายอยู่ราคาส่งเราก็ขายแค่300ค่ะถ้าเลี้ยงโตไปอีกถ้ามีติดลูกอีกก็ถึง400ถึง500บาท
11: เมื่อปี 57นี่ก็ได้ 400,000 กว่าบาททำคนเดียวดูแลเองทั้งหมดฉีดยาเองวางท่อเองใส่ปุ๋ยรดน้ำเอง
12: ทางศูนย์เขาก็มาส่งเสริมอีกพี่ก็มีกำลังใจไม่ใช่ก็จะคอยให้เขาช่วยเราอย่างเดียวเราต้องช่วยตัวเราเองบ้างเราต้องช่วยตัวเราเองบ้างมันถึงจะมีอยู่มีกินตรงนี
0: ้การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์เป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่เกษตรกรให้ความสนใจมากโดยเฉพาะการเลี้ยงเป็ดปากน้ำและไก่ลูกผสม
13: การเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับต้องมีความรู้ในการเลี้ยงมาคุยกันก่อนคุณจะเลี้ยงอะไรมีพื้นที่อย่างไรบ้างมีความเหมาะสมในการเลี้ยงไหมมาอบรมก่อนอบรมแล้วก็ไปเตรียมโรงเรือนเสร็จแล้วก็มาแจ้งเราเราจะนำสัตว์ไปให้เขาเช่นสุกรหรือไก่หรือเป็ดที่เขาต้องการ
0: งานประมงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากมีเกษตรกรเข้ามาฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและมีการขยายผลจนเกิดความสำเร็จที่โดดเด
2: ่
0: น
2: งานที่หลักๆ ก็คือมีการสาธิตการเพาะเลี้ยงปลานะครับแล้วก็สาธิตการเพาะเลี้ยงกบนาการเพาะเลี้ยงเลยแดงแล้วก็การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามอีกส่วนนึงก็มีการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่วนใหญ่

ที่เราส่งเสริมเกษตรกรตอนนี้นะครับก็มีการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศแล้วก็การเพาะเลี้ยงกบนากบนาที่นี่จะออกสีเหลืองๆนะครับจะไม่เหมือนกบนาที่อื่นเรื่องเราได้รับการปรับปรุงพันธุ์แล้วเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็มีจุดศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงกบเนี่ยประมาณอยู่

0: ก็ต้องใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวของเราคือว่าทำพอประมาณก่อนใช่ไหมแล้วก็มีทุนสำรองคือเราขายกบได้กำไรแล้วก็เก็บไว้ทำทุนต้องมีความรู้ด้วยเราเข้าไปศึกษาความรู้ของคนที่เขารู้ขนาดผมยังกบเก่งๆผมก็ต้องไปดูงานไปหาความรู้มีความรู้ก็ต้องมีคุณธรรมด้วยท่านสอนด้วยนะคุณธรรมคือใครมาหาเราเราก็ให้ความรู้ไปเราไม่ปิดบังให้ความรู้หมดตัวเลยให้ไปเลี้ยงได้เพราะเองได้อะไรเงี้ยเราก็มีความสุขครับ
1: นอกจากการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมแล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้น้อมนำแนวพระราชดำริที่ส่งมุ่งหวังให้มีศูนย์ศิลปาชีพเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้านงานพัฒนาชุมชนจึงเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีการจัดแสดงและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากพืชในท้องถิ่นเช่นงานจักสานจากใบหญ้าแฝกการทอผ้าและการตีเหล็กทุกคนที่สนใจสามารถเข้ามาฝึกอบรมเพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโรงสีข้าวพระราชทานแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดตั้งไว้ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเมื่อปี2527เพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจให้เห็นถึงรูปแบบการสีข้าวแบบสหกรณ์รวมทั้งการให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรในหมู่บ้านรอบศูนย์และพื้นที่ใกล้เคียงในปี2554ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้จัดสร้างโรงสีข้าวใหม่ทดแทนโรงสีข้าวพระราชทานที่มีอายุการใช้งานยาวนานโรงสีข้าวแห่งใหม่นี้สามารถผลิตได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาวและยังสามารถคัดเกรดข้าวสารได้เป็นอย่างดีการฟื้นฟูป่าไม้และอนุรักษ์พืชพันธุ์ธรรมชาติศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาประโยชน์ของพืชพันธุ์ต่างๆสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านและเยาวชนรอบศูนย์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และพืชพันธุ์ส่งเสริมให้ร่วมกันปลูกป่าอย่างต่อเนื่องเดินตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะปลูกนั้นสมควรที่จะปลูกแบบป่าสำหรับใช้ไม้หนึ่งป่าสำหรับใช้ผลหนึ่งป่าสำหรับใช้เป็นฟืนอย่างหนึ่งอันนี้แยกออกไปเป็นกว้างๆใหญ่ๆการที่จะปลูกต้นไม้สำหรับใช้ประโยชน์ดังนี้ในคำวิเคราะห์ของกรมป่าไม้รู้สึกจะไม่ใช่ป่าไม้เป็นสวนหรือจะเป็นสวนมากกว่าป่าไม้แต่ว่าความหมายของการช่วยเพื่อต้นน้ำลำธารนั้นป่าไม้เช่นนี้จะเป็นสวนผลไม้ก็ตามหรือสวนไม้ฟืนก็ตามนั่นแหละเป็นป่าที่ถูกต้องเพราะทำหน้าที่เป็นป่าคือเป็นต้นไม้และทำหน้าที่เป็นทรัพยากรในด้านสำหรับเป็นผลที่มาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้
2: ได้รู้จักวิธีการทำนาครับ
3: ได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามค่ะ
4: ได้รู้วิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดค่ะ
5: ได้รู้จักการใช้พื้นที่ตามสัดส่วนค่ะ
6: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวค่ะ
7: ได้รู้ว่าพืชผักสมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรค่ะ
8: นับตั้งแต่ที่พระองค์ทรงประมาทตัวแรกคือต้นศรีมหาโพธิ์ดินแดนแห่งนี้ก็จะรับการพัฒนาดินน้ำป่ามีความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรมีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสมดังเจตนารมณ์ที่พระองค์ทรงตั้งตรงแห่งนี้คือเป็นศูนย์รู้ด้านการเกษตรและเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาด้านการเกษตรต่อไปจึงฝากเกษตรกรไทยว่าหากเกษตรกรไทยทุกคนใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระหัวทรงสั่งสอนไว้ผมเชื่อแน่ว่าเกษตรกรไทยจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไปครับ
1: ที่เขาหินซ้อน หลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา15ปีที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วย

ชาวบ้านได้ที่อื่นเลยทำง่ายขึ้นต้องอดทนแล้วเป็นไงก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่ก็เย็นสบายดีเปลี่ยนแปลงไปมากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้เมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2540ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทําให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกําลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ําส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ําเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าเ
2: ท่าถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวนเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำเนี่ยไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาถึงตอนนี้ดินแดนของพืชผักผลไม้กำลังพัฒนาไปตามลำดับขั้นเกษตรกรและเหล่าพืชผักผลไม้ได้ประชุมวางแผนการทำงานในขั้นตอนต่อไปนั่นคือการขยายพื้นที่เพาะปลูกแต่จากการสำรวจเกษตรกรพบปัญหามากมายโดยเฉพาะเรื่องดินซึ่งที่นี่มีดินหลายชนิดหลายลักษณะหลายสภาพปัญหาที่แตกต่างกันเกษตรกรได้เรียกประชุมอีกครั้งก่อนมอบหมายภารกิจให้พืชผักผลไม้แต่ละชนิดแยกย้ายกันเดินทางไปเรียนรู้งานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีอยู่6แห่งในภูมิภาคต่างๆของประเทศแต่เหล่าพืชผักผลไม้สงสัยและถามว่าทำไมศูนย์ศึกษาการพัฒนาจึงมีถึง6แห่งเกษตรกรได้อธิบายว่า
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาทดลองวิจัยรูปแบบการพัฒนาที่สอดคล้องเหมาะสมกับภูมิภาคต่างๆก็เพราะว่าสภาพทางภูมิศาสตร์ลมฟ้าอากาศและวิถีชีวิตของราษฎรในแต่ละภูมิภาคนั้นแตกต่างกันพระองค์จึงทรงให้ดำเนินงานพัฒนาไปตามลักษณะภูมิสังคม
0: ใช่แล้วค่ะและภูมิสังคมคือหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้เราต้องแนะนำเราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเขือม่วงเดินทางไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเพื่อศึกษาการแก้ปัญหาดินเค็มข้าวโพดจะไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเพื่อเรียนรู้การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวส่วนหัวไชเท้าอาสาไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเพื่อเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาดินทรายเสื่อมโทรมเห็ดขอไปศึกษาวิธีการดูแลอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ส่วนกล้วยหอมอยากไปเที่ยวทะเลจึงขอไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนขณะที่ส้มจะไปดูวิธีแก้ปัญหาดินดานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายส่วนเกษตรกรข้าวและพริกจะอยู่ดูแลผลผลิตในดินแดนแห่งนี้ให้คุณผู้ชมคะเราจะมาติดตามการเดินทางของเหล่าพืชผักผลไม้กันในตอนหน้านะคะสำหรับตอนนี้ปุ๋ยฝ้ายต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึง MCRU DLTV สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

0: วัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนกันครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกัน
1: ไปวัดหรอครับครู
2: ไม่ใช่ไม่ใช่

0: เราจะไปสวนสัตว์กันเมื่อวานบอยไม่มาโรงเรียนเลยไม่รู้ล่ะสิ
1: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะไปสวนสัตว์กันเราจะไปดูกันว่ามีสัตว์อะไรบ้าง

0: ัตว์บอยดูนั่นสิเห็นผีเสื้อกับดอกไม้นั่นไหมว้าวสวยจังเลยมันกำลังทำอะไรกับดอกไม้กันน่ะ
1: นักเรียนช่วยกันตอบหน่อยได้ไหมครับว่าผีเสื้อกำลังทำอะไรกับดอกไม้

0: ผมว่ามันกำลังกินน้ำหวานจากดอกไม้นะ
1: ถูกต้องนะครับนักเรียนผีเสื้อกำลังกินน้ำหวานจากดอกไม้เป็นอาหารขณะเดียวกันเกสรดอกไม้ก็จะติดตามแข้งขาหรือลำตัวของผีเสื้อเมื่อผีเสื้อบินไปกินน้ำหวานหรือไปเกาะยังดอกอื่นก็จะช่วยทำให้เกิดการผสมเกสรขึ้นซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้เราเรียกว่าความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน
0: เอ๊ะนี่ดูนั่นสิต้นไม้ต้นนั้นเหมือนกำลังจะตายเลยแต่เหมือนมีต้นไม้อีกหนึ่งต้นที่มีใบไม้สีเขียวๆเกาะอยู่นะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากครับนั่นคือกาฝากครับ
0: กาฝากคืออะไรครับคืออะไรคะ
1: กาฝากเป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งกาฝากจะดูดน้ำและอาหารจากต้นไม้ต้นไม้ถูกกาฝากแย่งน้ำและอาหารเป็นความสัมพันธ์แบบที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์แต่ฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์โดยผู้ได้รับประโยชน์คือผู้อาศัยและผู้เสียประโยชน์คือผู้ให้หรือผู้ถูกอาศัยความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เรียกว่าภาวะปรสิต
2: ณอุโมงค์น้ำ
1: เราเข้ามาสวนสัตว์กันแล้วนะครับนักเรียนจุดแรกที่ครูจะพานักเรียนไปก็คืออุโมงค์น้ำนะครับ
0: ว้าวปลาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอ๊ะนั่นปลาอะไรหลบอยู่ตรงนั้นมันชอบอยู่กับดอกไม้ทะเลอุ้ยปลาตัวเล็กนั่นน่าสงสารจังเลยโดนปลาตัวใหญ่จับกินไปแล้วมันเป็นธรรมชาตินะปลาตัวใหญ่ต้องกินปลาตัวเล็กเป็นอาหารอยู่แล้วต่อไปครูจะพาเราไปดูอะไรกันนะไปดูสัตว์บกกัน

ือกำลังแย่งเนื้อกันเลยมันคงหิวมากแน่ๆน่ากลัวจังเลยถ้าเราเผลอเข้าไปในกรงของมันมันจะกินเราไหมนะ

0: ระหว่างเดินทางกลับเราไปเที่ยวสวนสัตว์กันวันนี้เราไปเจอสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอะไรกันมาบ้างครับ
1: เจอผีเสื้อกับดอกไม้ค่ะเจอเสือหลายตัวเลยครับเจอปลาหลายชนิดเลยค่ะเ
0: นักเรียนมีคำถามอะไรอยากถามคุณครูไหมครับ
1: หนูเห็นก้อนหินข้างบ่อน้ำเหมือนมีอะไรสีเขียวก่ออยู่บนก้อนหินมันคืออะไรคะครู
0: นั่นเรียกว่าไลเคนซึ่งคือรากับสาหร่ายอยู่ด้วยกันโดยสาหร่ายจะได้รับความชื้นและแร่ธาตุจากราราได้อาหารจากสาหร่ายที่สร้างขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันแต่สิ่งมีชีวิตทั้งสองจะต้องอยู่ร่วมกันตลอดเวลาซึ่งหากแยกกันจะทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เรียกว่าภาวะพึ่งพากันมีนักเรียนคนไหนจะถามครูอีกไหมครับ
1: มันมีความสัมพันธ์แบบอื่นไหมคะครู
0: งั้นครูจะบอกความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตให้นักเรียนฟังนะครับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กัน7รูปแบบจากที่ครูอธิบายที่เพื่อนถามไปแล้วยังมีอีก3ความสัมพันธ์ได้แก่ภาวะล่าเหยื่อเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการล่าเหยื่อโดยผู้ล่าเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์ส่วนผู้ถูกล่าจะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์เช่นปลาใหญ่กินปลาเล็กภาวะแข่งขันเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตอาจเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ที่มีความต้องการในสิ่งเดียวกันเกิดการแข่งแย่งแข่งขันโดยมักจะเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเช่นเสือแย่งอาหารกันความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยหรือความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลคือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดโดยฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์เช่นปลาฉลามกับเหาฉลามความสัมพันธ์แบบเป็นกลางต่อกันเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตที่เป็นอิสระต่อกันจึงไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้หรือเสียประโยชน์เช่นนกกับกระต่ายในทุ่งหญ้าให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดโดยให้นักเรียนตอบคำถามจากภาพดังต่อไปนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตเป็นภาวะความสัมพันธ์แบบใดให้นักเรียนใช้เวลาตอบคำข้อละ1นาทีนักเรียนมีเวลา5นาทีในการตอบคำถามไปกันเลยแบบฝึกหัดภาพที่1นกเอี้ยงกับควาย

หมดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันภาพที่2กบกับต้นหญ้าริมสระน้ำ

0: หมดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ
1: ภาวะเป็นกลาง
0: ภาพที่3นกกับหนอน

คำตอบที่ถูกต้องคือภาวะการล่าเหยื่อภาพที่4ผีเสื้อกับแมลงปอในทุ่งหญ้า

หมดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือภาวะปรสิตเป็นยังไงกันบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนทุกคนหลังจากวันนี้ให้ทุกคนลองกลับไปสังเกตสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเราทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนมีความสัมพันธ์กันแบบไหนบ้างแล้ววันพรุ่งนี้มาคุยกันในคาบวิทยาศาสตร์กันนะครับ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทําไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทะท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับ SNED นะคะ

ซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์ทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่า

ความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาบันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่ยังไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉัน

ช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างโดยวันนี้มีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพดังนี้เวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 14:30 น.พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากคณะศิลปะศึกษาคณะศิลปะวิจิตรและคณะนาฏดุริยางวิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งรวมจำนวน643คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติกล่าวคือต้องรู้จักไตร่ตรองวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมเพื่อคงคุณค่าและอัตลักษณ์ส่วนใดควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและส่วนใดควรต่อยอดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยระลึกไว้เสมอการสร้างสรรค์และพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความ

ข้าใจและความเคารพในคุณค่าที่มีมาแต่เก่าก่อนจึงจะสามารถผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างามจากนั้นผู้แทนพระองค์ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2568มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติภูมิศักดิ์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าวสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ช่างศิลป์ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูงมุ่งถ่ายทอดความรู้และทักษะจากครูสู่ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณและอุดมการณ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติพร้อมนำพาความเป็นไทยสู่สากลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆวันนี้เวลา 9:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายอรรถพลอรรถวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายประกิตประจนปัญจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการฐานสูงสุดและคณะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะนางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะนายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะนายสุรเชษฐ์เหล่าภูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะนางมีนาสุภวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะนางปิยหทัยปิยรัมย์รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะนายระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะนางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางอาทินันท์พีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางเอ็มออนจิระสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะนางดารัตน์วิภาตากรัตน์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะ
นายอาเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนายวสินทร์วรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะนางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยลักษณ์สายใจไทยประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์วันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจะทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ซึ่งโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2569เพื่อนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เกิดจากการปฏิบัติจริงมาสังเคราะห์และพัฒนาเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปขยายผลสู่สถานศึกษาและพื้นที่อื่นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะสายอาชีวศึกษาเพื่อนำไปสู่รูปแบบการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะประสบการณ์เมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมีผู้บริหารครูบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิอาสาสมัครจากสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยทั่วประเทศจำนวน63แห่ง167คนเข้าร่วมประชุมสำหรับโครงการกองทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษาสนับสนุนนักเรียนที่ยากจนแต่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนพระราชทานให้มีโอกาสทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้และสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนสร้างจิตสำนึกให้ครูรักนักเรียนให้นักเรียนรักซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการดังกล่าวและพระราชทานพระบรมราโชบายเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการโดยมุ่งเน้นให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมให้มีงานทำมีอาชีพและให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8วันนี้ที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดยะลารวมจำนวน108คน
โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่านวอล์กแรลลี่กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนยะหลิ่งและชุมชนบางปูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนริมอ่าวปัตตานีทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียน

ศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและเรียนดีรวมจำนวน86คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี22คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย44คนระดับประถมศึกษา19คนและระดับอนุบาล1คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราษฎร์อำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงจังหวัดชลบุรีชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวจำกัดนายจักรพงษ์แตงอ่อนและพร้อมคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่11กรมชลประทานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคมสิทธิอาภรณ์วัดตะตีเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดสนวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยะวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดไร่จังหวัดอ่างทองและวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธากยารามวัดบ้านไร่เจริญผลวัดมหาชัยคล้ายนิมิตจังหวัดสมุทรสาครวัดโนนตาโทนวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนท์วิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเดอะสตรีทรีเทลดีเวลลอปเมนต์จำกัดบริษัทสุวรรณภัยสารเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทเวลเมดคอมจำกัดครอบครัวยอดเกตและหม่อมหลวงวันวิภาจรูนโรจน์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรม

ศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษและชมรมสายสัมพันธนารักษ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีเกตโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาชมรมสายสัมพันธนารักษ์ชมรมรักคุณเท่าฟ้า66บริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือภาคเอกชนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองนครพนมธาตุพนมนาแกเรนูนครปลาปากบ้านแพงท่าอุเทนศรีสงครามนาธมนาว่าและพลสวรรค์สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมจนเกิดอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม74ตำบล500หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 12,694 ครัวเรือนและพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 92,040 ไร่ประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วนะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลวันนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำมั่งหรือเปล่าเดี๋ยว

วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

คนที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ตัวเขาเองก็จะมีผลกระทบโครงการหลวงจุดมุ่งหมายหลักเลยก็คือจะต้องการที่จะให้เกษตรกรที่อยู่บนที่สูงเนี่ยเลิกปลูกฝิ่นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีสถานีวิจัยเกิดขึ้นเพื่อที่จะหาพืชเมืองหนาวนะคะชนิดใหม่ๆมาให้กับเกษตรกรเนี่ยปลูกแทนการปลูกฝิ่นแล้วก็เปิดโอกาสให้กับชาวเขาเนี่ยได้เข้ามาเขาจะมีโอกาสเห็นพืชที่เราปลูกนะคะว่ามันสามารถปลูกได้บนที่สูงเพราะฉะนั้นมันจะเป็นโอกาสแล้วก็เป็นทางเลือกให้เขาอันนี้ก็คือทำให้เขาเริ่มค่อยๆหันมาสนใจพืชที่เราส่งเสริมให้เนี่ยค่ะค่ะนอกจากงานด้านการวิจัยพืชแล้วนะคะอีกบทบาทหนึ่งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางหรือของโครงการหลวงเนี่ยนะคะก็คืองานด้านการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแล้วก็งานด้านการศึกษาซึ่งในพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเนี่ยก็มีโรงเรียนที่อยู่ในรอบๆพื้นที่นะคะอย่างเช่นโรงเรียนบ้านขอบดงนะคะซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่ตั้งแต่โครงการหลวงเริ่มต้นทำงานมาก็มีการทำงานร่วมกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะ

0: ถึงแม้ว่าโรงเรียนบ้านขอบด้งนี้นะคะจะเป็นโรงเรียนที่อยู่บนที่พื้นที่สูงไกลจากเมืองเนี่ยมากแต่เราก็มีข้อดีนะคะเราอยู่ใกล้โครงการหลวงซึ่งเป็นห้องเรียนที่ใหญ่มากสามารถให้ความรู้กับนักเรียนของเราเราได้นำนักเรียนเนี่ยนะคะไปเรียนที่โครงการหลวงซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของโครงการหลวงเนี่ยนะคะให้ความรู้ในด้านต่างๆ
1: พวกเราเนี่ยตอนนี้น่ะเข้ามาอยู่ในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนักเรียนรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องมีโครงการหลวงอยู่บนดอยแบบนี้ที่ไกลๆบนภูเขาเนี่ยเพราะว่าอะไรถ้าไม่ทราบนะย้อนไปเมื่อ41ปีก่อนคนที่อยู่บนนี้ปลูกฟินแล้วก็ตัดไม้ทำลายป่าด้วยมีการตัดเผาแล้วก็ปลูกฟินไปเรื่อยๆพวกเราคิดว่าการปลูกฟินดีไหม
2: ไม่ดีค
1: ่ะไม่ดีคนที่อยู่บนนี้เนี่ยตัดต้นไม้แต่ต้นไม้ก็ดีไหมคะมีการตัดไม้ด้วยมีการปลูกฝิ่นด้วยนะคะจะทำยังไงให้คนเหล่านี้เนี่ยเลิกปลูกฝิ่นหลักๆเลยที่คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วเด็กจะได้ความรู้แล้วก็ซึมซับไปเลยเนี่ยนะคะก็คืออันดับแรกเนี่ยเรื่องของการที่เขาได้รับรู้ว่าโครงการหลวงมาตั้งที่นี่เพราะอะไรเนี่ยบริเวณนี้นะคะทั้งหมดเลยนะในสถานีเป็นที่ทดลองหาพืชชนิดใหม่ๆมาให้ชาวเขาปลูกพืชพันธุ์เหล่านี้เนี่ยตอนนี้ได้ขยายออกไปให้เกษตรกรที่อยู่บนดอยอ่างขางปลูกแล้วมีพ่อแม่ใครปลูกผักหรือผลไม้หรือว่าดอกไม้อะไรบ้างไหนลองบอกครูซิปลูกอะไรบ้างคะ
3: ชา
1: ชา
3: ดอกไม
1: ้ดอกไม้แล้วก็ผักอ้าวคนอื่นค่ะ
4: ปลูกบัวคร
1: ับ ปลูกบัว
5: สาล
1: ี
5: ่
1: สาลี่ดีมาก
5: พล
1: ับ พลับอะไรอีกเผื่ออ้าวมีคนอื่นไหมคะข้างหลัง
0: เด็กๆไม่ได้รู้ประวัติความเป็นมาแล้วเนี่ยทำให้เขามีความรู้สึกว่ารักพื้นที่ตรงนี้แล้วมันสมบัติเขาเนี่ยโชคดีที่มีโอกาสได้เรียนรู้ได้อยู่ในพื้นที่ของโครงการหลวง
1: ผักพวกนี้รู้จักไหมนี่แหละนี่ต้นอะไร
6: สตรอเบอรี
1: ่เก่งมาก
7: ทุกวันเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราไปช่วยพ่อแม่ทำงานใช่ไหมครับเคยช่วยทำอะไรบ้างครับ
8: ขุดเมือกครับ
9: ขุดแปลง
7: ขุดแปลงถ้าเราจะมาปลูกผักให้มันสวยงามสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องช่วยบอกกับพ่อแม่ก็คือเราจะต้องมีการเตรียมดินที่ดีๆนะครับว่าแมลงบางอย่างเนี่ยมันอยู่ในดินใช่ไหมครับเคยเห็นแมลงที่อยู่ในดินไหม
10: เคยคร
7: ับ แมลงพวกนี้มันก็จะกัดกินรากพืชถ้าเราขุดดินขึ้นมาตากแดดนะครับซึ่งแดดเนี่ยก็จะเผาให้ไข่ของพวกหนอนพวกแมลงอะไรต่างๆที่อยู่ในดินนะครับตายนะครับอันนี้จะบอกวิธีว่าผักเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับซึ่งผักเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นรากนะครับจะเป็นตัวที่คอยพยุงต้นนะครับไม่ให้ต้นเนี่ยมันล้มส่วนใหญ่รากก็คือจะมีหน้าที่ในการหาอาหารนะครับใบนี่ก็จะเปรียบเสมือนห้องครัวนะครับก็คือมีหน้าที่คอยปรุงอาหารนะครับหลังจากที่รากพืชเนี่ยหาอาหารจากในดินขึ้นมาแล้วนะครับใบเนี่ยเขาก็จะอาศัยแสงแดดนะครับในการสังเคราะห์แสงแล้วก็ปรุงเป็นอาหาร
11: เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราสอนพ่อแม่ก็ให้ปลูกผักชนิดไหนเขาก็จะปลูกชนิดนั้นไปเรื่อยๆนะครับยังไม่มีการพัฒนาที่จะเสริมส่วนที่เราไปสอนให้มันดีขึ้นแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เราสอนเข้าไปแล้วเขาสามารถที่จะต่อยอดทำให้เป็นพืชผักที่เป็นเศรษฐกิจเป็นธุรกิจขึ้นมา
12: ว่างก็มีเยอะ
7: ตัวเพี้ยอ่อนเนี่ยเขาโดนแตนเบียนซึ่งเป็นศัตรูธรรมชาติเนี่ยทำลายแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นสีเงินอย่างนี้เห็นไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นแมลงที่ดีนะครับส่วนตัวเขียวๆเนี่ยเป็นแมลงที่ไม่ดีก็ลายพืชเรานะครับมาดูดน้ำเลี้ยงทำให้ต้นพืชเราเนี่ยไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับ
0: เราสามารถให้เด็กเนี่ยไปเรียนรู้แล้วก็ถามสิ่งที่ยังเรียนอยากรู้แล้วก็ให้เจ้าที่โครงการหลวงเนี่ยให้ความรู้กับเด็กซึ่งเกี่ยวโยงถึงบ้านของนักเรียนในการที่นำมาใช้ได้อย่างเช่นผักเนี่ยมันจะมีพวกแมลงมีพวกโรคต่างๆเนี่ยเด็กเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็รู้ว่าเออเนี่ยถ้าเกิดไปที่บ้านเจอลักษณะแบบนี้มันจะแก้ไขยังไงเจ้าที่โครงการหลวงก็มีโอกาสที่แนะนำให้นักเรียนเนี่ยได้รู้แล้วก็นำความรู้เนี่ยไปใช้ประโยชน์
13: นี่คืออะไรครับ
7: อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของไข่ของแม่ผีเสื้อนะครับที่มาวางไข่บนพืชอาหารซึ่งเป็นพืชที่พอลูกเขาฟักออกจาก
11: ไข่ผีเสื้อนะครับเขาก็จะสามารถกินพืชชนิดนี้ได้เลยนะครับซึ่งไข่ตัวนี้จะเป็นไข่ของแมลงศัตรูพืชฉะนั้นเมื่อเราเจอแบบนี้เสร็จปั๊บวิธีการป้องกันครั้งแรกก็คือเราก็ต้องเก็บไข่ตัวนี้ออกไปทำลายก่อนนะครับถ้าเราเก็บไข่ตัวนี้ออกไปแล้วก็จะไม่มีตัวหนอนฟักออกมาฉะนั้นพวกตัวหนอนก็ไม่สามารถที่จะมาทำลายพืชผลของเราได้นะครับแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าหรือว่าไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นไข่ของแมลงที่ดีหรือไม่ดีเราก็สามารถที่จะนำไปใส่ในกล่องหรือว่าในขวดเล็กๆนะครับรอเพื่อให้ลูกของเขาเนี่ยฟักออกมาก่อนถ้าลูกเขาฟักออกมาเสร็จปั๊บถ้าเขากินพืชชนิดนี้ก็แสดงว่าเขาเป็นศัตรูพืชฉะนั้นเราวันหลังเราก็พอเห็นกลุ่มไข่อย่างนี้เราก็จับออกไปทำลาย
1: การที่เราจัดการเรียนนอกสถานที่ให้กับเด็กอย่างเงี้ยนะคะมันมีประโยชน์คือหนึ่งเขาได้เห็นของจริงเขาได้สัมผัสว่างานของโครงการหลวงจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลักษณะไหนรูปแบบไหนคือนอกเหนือจากที่เขาได้เห็นว่าพ่อแม่เขาไปทำแปลงเกษตรในแปลงที่เราไปส่งเสริมแล้วพอเข้ามาในสถานีปุ๊บงานวิจัยต่างๆเขาจะได้รู้ว่าก่อนที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะออกไปสู่หมู่บ้านเขาไปสู่พ่อแม่เขาเนี่ยเราได้มีการทำงานในสถานีวิจัยได้มีการทดลองจริงเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะได้ทราบว่าอ๋อกว่าสิ่งเหล่านี้จะถ่ายทอดไปเนี่ยมันได้ผ่านกระบวนการหรือว่าผ่านสิ่งต่างๆมากมายอย่างเงี้ยค่ะ
11: อย่างตอนนี้โครงการหลวงเราก็ไม่ได้เน้นเฉพาะพืชที่ปลูกบนดินอย่างเดียวนะครับเราก็จะมีพวกโรงเรือนมีอะไรต่างๆเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาให้กับเกษตรกรที่อยู่ในที่นี้นะครับซึ่งเด็กพอมาเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆเขาก็จะมีความคิดที่อยากทำที่มันแตกต่างจากพ่อแม่เขาที่เขาทำมาเมื่อกี้บอกว่ารากมีหน้าที่อะไรนะ
2: ดูดธาตุอาหาร
11: ดูดธาตุอาหารหาอาหารนะครับตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนจากผักที่ปลูกบนดินนะครับมาปลูกเนี่ยอยู่ที่น้ำนะครับฉะนั้นในน้ำเนี่ยเราก็จะมีการใส่ธาตุอาหารเป็นพวกปุ๋ยต่างๆให้พืชนะครับแล้วเราก็จะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นรากนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ดูดอาหารหรือหาอาหารเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำนะครับพวกนี้ก็

0: จะดูดเอาธาตุอาหารขึ้นมานะครับแล้วก็มาปรุงอาหารที่ไหน
1: ใบ
0: นะครับเนี่ยถ้าเราขุดแปลงลึกๆขุดแปลงสูงๆถ้าสมมุติว่าเราปลูกบนดินเนี่ยรากมันก็จะลงไปลึกแต่ถ้าเราขุดแปลงเตี้ยนิดเดียวนะครับขุดแปลงตื้นๆรากมันไปมันถึงดินแข็งปั๊บมันก็ไม่ไปแล้วมันก็หาอาหารได้น้อยต้นก็จะเจริญเติบโตน้อยอย่างเช่นผักไฮโดรโปนิกเนี่ยเด็กก็จะมีความสนใจว่าทำไมผักปลูกในน้ำแล้วรากถึงไม่เน่าอะไรนี้นะครับแล้วอีกหน่อยถ้าสมมุติว่าเขามีความสนใจด้านนี้จริงๆแล้วเขาก็สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มมูลค่าให้กับพืชที่เขาจะไปปลูกในอนาคตนะครับเวลาเราปลูกพืชเนี่ยไม่ว่าจะปลูกบนดินหรือปลูกในน้ำนะครับเราก็ต้องดูแลรากเขาเนี่ยให้ดีไม่ให้รากมันเน่าเพราะว่าถ้าทำให้เกิดรากเน่าหรือว่ารากเสียแล้วเนี่ยต้นพืชก็จะไม่มีตัวที่จะหาอาหารเขาก็จะไม่เจริญเติบโตใช่ไหมครับ
2: ครับรากของพืชทำไมไม่เน่าล่ะครับ
0: ที่รากไม่เน่านะครับเพราะว่าในน้ำของเราเนี่ยมันไม่มีเชื้อโรคที่ทำให้เกิดรากของพืชเนี่ยเน่านะครับแล้วอีกอย่างในน้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นธาตุอาหารเป็นสารอาหารที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชนะครับฉะนั้นพืชก็ดูดเอาธาตุอาหารมาอย่างเดียวแล้วอีกอย่างก็คือน้ำเนี่ยมันไม่มีเชื้อโรคของพวกนี้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นพืชก็รากพืชก็เลยไม่เน่าซึ่งถ้าเราปลูกนานๆโดยที่ไม่เปลี่ยนน้ำเลยเนี่ยรากพืชก็จะเน่าเพราะว่ามันจะมีเศษรากพืชที่มันขาดหรือว่ามันหักเนี่ยมันก็จะเน่าเสียอย่างนี้แต่ว่าระบบของเราที่เราปลูกในนี้เนี่ยจะเป็นระบบน้ำวนนะครับฉะนั้นน้ำก็จะมีแต่ธาตุอาหารที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้หมดนะครับ
3: พอเด็กๆได้เข้ามาเห็นแล้วก็เข้ามาเรียนเนี่ยเขานอกจากว่าพ่อแม่เขาจะได้เรียนจากนักวิชาการที่เราออกไปส่งเสริมแล้วพ่อแม่ก็จะได้เรียนจากเด็กๆด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในสถานีนักเรียนวันนี้นะคะครูมีผักเมืองหนาวของโครงการหลวงมาให้พวกเรารู้จักเดี๋ยวมาทดสอบก่อนว่ารู้จักผักจริงหรือเปล่าอันนี้อะไรอ่ะ
4: เบบี้ฮ่องเต้
3: ถูกต้องอันนี้คือเบบี้ฮ่องเต้นะคะเบบี้ฮ่องเต้อันนี้ล่ะดูนะคล้ายกันไหมคล้ายไหมคะ
4: คล้าย
3: แล้วมันต่างกันตรงไหน
4: ความสูง
3: ขนาดใช่ไหมคะอันนี้เราเรียกว่าฮ่องเต้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากนักเรียนสังเกตดูนะว่าลักษณะก้านมันจะใหญ่แล้วก็จะเห็นสีชัดนะคะเราจะเรียกอันนี้ว่าฮ่องเต้ก้านขาวต้นเป็นยังไงกว่าเนี่ย
4: ใหญ่กว่า
3: ต้นใหญ่กว่านักเรียนดูนะทำไมอันนี้เรียกว่าเบบี้เป็นภาษาอะไรคะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาปล่องใช่หรือเปล่า
4: ภาษาอังกฤษ
3: ถูกต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วแปลว่าอะไรคะ
4: แปลว่าเด็กเล็ก
3: เด็กเล็กเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สังเกตดูอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนี่เหมือนผู้ใหญ่หรือเด็กแล้วนี่ก็เหมือนใครเหมือนเด็กก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะทำให้เขาซึมซาบแล้วก็เห็นความสำคัญว่าเขาเองก็เป็นคนไทยเป็นเจ้าของพื้นแผ่นดินที่เขาอาศัยอยู่แล้วก็เขาเองนี่แหละค่ะจะเป็นคนที่พัฒนาพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยให้มีความเจริญต่อไป

ที่นี่หมู่บ้านดงสะเหลาจังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนและชุมชนร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนรู้จักคุณค่าของวิถีชีวิตชาวไทยกะเหรี่ยงดั้งเดิม

0: เพราะนั่นเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง
1: วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านดงสลาวเนี่ยกำหนดไว้ว่าโรงเรียนบ้านดงสลาวจัดการศึกษายังมีคุณภาพอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2: ที่เนี่ยไกลจากตัวเมืองมากนะคะการเดินทางเนี่ยค่อนข้างลำบากทีนี้ก็ส่งผลให้ข้าวของเนี่ยมีราคาแพงเราก็เลยเกิดความคิดว่าเราจะสอนอย่างไรให้เขาอยู่แบบพึ่งตนเองได้นะคะเราก็จึงได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบไปด้วยความพอประมาณความมีเหตุผลความมีภูมิกันที่ดีในตัวเองบนเงื่อนไขของความรู้และเงื่อนไขของคุณธรรมเนี่ยมาสอนให้เด็กพึ่งตนเองได้นะคะในส่วนของเด็กเล็กๆนะคะเราจะปลูกฝังเรื่องของการประหยัดอดออมนะคะคือออมเงินไว้คือไม่กินไม่ใช้เงินจนหมดที่แม่ให้มา5บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จะรู้จากการอดออมเหลือไว้บาทนึง2บาทอย่างเงี้ยจะฝากครูไว้แต่สำหรับเด็กมัธยมเนี่ยวัยเนี้ยเป็นวัยที่เขาค่อนข้างจะมีความรับผิดชอบมีความคิดแล้วก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพเสริมได้แล้วเราก็เลยจะสอนให้เขาลงบัญชีรายรับรายจ่ายจะได้รู้ว่าเงินแต่ละบาทที่ตัวเองใช้ไปอ่ะมันคุ้มค่ากับหยาดเหงื่อที่เขาได้ไปรับจ้างเก็บพริกเก็บมะเขือหักข้าวโพดอะไรในแต่ละวันที่เขาทำเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่า
3: วันที่11วันเนี้ยนักเรียนได้เงินจากผู้ปกครองมาเท่าไหร่พ่อแม่ให้สตางค์มาเท่าไหร่คะ
4: 20บาท
3: 20บาท
5: ให้นักเรียนใส่ลงไป20บาทสำหรับคนที่ไม่ได้นำข้าวนะคะมารับประทานกลางวันนักเรียนจะต้องจ่ายค่าข้าวเท่าไหร่คะ
6: 15
5: 15บาทแต่ว่าคนที่นำข้าวมาก็จะได้เปรียบนักเรียนถูกป่ะเป็นการประหยัดอย่างนึงด้วยน้ำแก้วนึงเท่าไหร่คะน้ำแก้วนึง5บาทเราจะประหยัดน้ำแก้วนึง5บาทได้ยังไงคะซื้อน้ำแข็งน้ำแข็งแก้วนึงเท่าไหร่คะ
6: 2บาท
5: น้ำแข็งแก้วนึง2บาทเราประหยัดไปได้เท่าไหร่3บาทแต่บางคนจะประหยัดกว่านั้นทำยังไงคะ
6: ห
5: ั
6: ่นน้ำปลา
5: เราก็จะประหยัดไปอีก5บาทใช่มั้ยคราวนี้สำหรับคนที่ลงไม่ได้ในรายได้ประจำพฤหัสศุกร์ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนให้นักเรียนไปใส่ในวันเสาร์อาทิตย์ที่นักเรียนรับจ้างเก็บพริกกิโลกรัมละเท่าไหร่
6: 7
5: บาทแล้วก็นอกจากเก็บพริกแล้วนักเรียนก็ยังได้รายได้จากการ
6: ห
5: ัก
6: ข้าวโพด
5: ตะเข่งละเท่าไหร่คะ
6: 12บาท
5: 12บาทนะคะนี่ก็คือรายได้จรนะคะที่นักเรียนสามารถที่จะมาลงในบัญชีรับจ่ายของนักเรียนในวันเสาร์อาทิตย์นะคะ
7: จะลดซื้อเปลี่ยนอารมณ์ครับและจะละซื้อบัตรเติมเงินจะเลิกซื้ออาหารสุนัขและอาหารแมวครับเพราะอันนี้มันแพงครับตกปลาให้แมวกินครับ
5: แล้วหมา
7: หมาก็หามาละโคสุกให้มันกินครับ
5: เงินในส่วนตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินออมหรือได้ทุนการศึกษานะคะเด็กจะเก็บไว้น้อยคนมากนะคะที่จะเบิกเงินพอจบม.3 ไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีเงินในส่วนนี้ไปใช้เป็นทุนการศึกษาต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าจะอาศัยผู้ปกครองอย่างเดียวคงคิดว่าน่าจะไม่พอนะคะ
8: ที่ผ่านมาหนูสะสมเงินได้ประมาณนึงแล้วค่ะกะว่าจะใช้ในการเรียนต่อค่ะจะไปใช้ในการอยู่กินที่นั่นน่ะพักอาหารกลางวันค่ะแล้วก็ค่าสิ่งของที่จำเป็นค่ะ
1: จริงๆแล้วครูเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้วก็คือสอนให้เด็กได้รู้เกี่ยวกับการใช้ของที่มันไม่มีคุณค่าแล้วไปทำยังไงให้มันมีคุณค่าขึ้นมาอีกเช่นชั้นป.1 นำกล่องนมที่นักเรียนดื่มแล้วมาประดิษฐ์เป็นสื่อในการเรียนการสอน
2: จากเดิมนะจุดเริ่มต้นก็คือกล่องนมที่โรงเรียนเนี่ยเยอะมากเลยที่เหลือใช้แล้วมันทิ้งกันนะคะแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ดีจากจุดนี้นะคะเราก็มาคิดต่อว่าเราจะทำเป็นหนังสือเล่มเล็กให้กับเด็กเพื่อให้หนังสือเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆก็จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักใช้ของที่เหลือใช้เนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
9: เอากระดาษที่เราวาดรูปสมมุติว่าเราวาดแล้วบางคนก็ไม่ได้วาดแต่ทำอะไรแทน
10: เข
9: ีย
10: นอะไร
9: เขียนคำศัพท์เขียนคำศัพท์กิจจาเก่งมากอ่ะปรบมือให้กิจจาหน่อยอยากทำคนละกี่เล่ม
10: 4
9: โอ้อ้าว4เล่มเลย นับเองได้ไหมคุณครูส่งไปทีละปึกนี้นักเรียนนับเองได้ไหมคะ
10: ได้

0: สวยสวยนี่หนังสือของเราเป็นไงสวยไหมคะโอ้โหสวยมากชอบไหมคะมันมีประโยชน์ไหมลูกอันเนี้ยมันมีประโยชน์ยังไงคะ
1: ช่วยลดภาวะโลกร้อน
0: ทำไมมันถึงลดภาวะโลกร้อนได
1: ้เพราะว่าไม่ต้องตัดไม้ค่ะ
0: ตัดไม้มาทำอะไรอ่ะ
1: ต
0: ั
1: ดไม้มาทำหนังสือค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อตัดไม้มาทำหนังสืออันนี้เราเรียกว่าอะไรลูก
1: หนังสือเล่มเล็ก
0: หนังสือเล่มเล็กอ้าวไหนอ่านให้กูฟังสิถูกต้องถูกต้องถูกต้องกล่องนมนะคะมีประโยชน์มากมายถ้าเรามองเห็นนะคะอย่างเช่นลังของที่ใส่นมมาเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถเอามาดัดแปลงทำเป็นลิ้นชักใส่ของใส่หนังสือให้กับเด็กได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อชั้นพลาสติกให้สิ้นเปลืองนะคะในส่วนของสีเทียนนะคะแล้วก็ยังมีการนำสีเทียนที่เด็กๆใช้แล้วเหลือแท่งสั้นๆพอเอามาจับเนี่ยมันก็เกิดไม่ถนัดมือนะคะทีนี้เราก็ได้มีการดัดแปลงเอาไม้ไผ่ที่มีอยู่ในชุมชนของเราเนี่ยแหละค่ะเราก็สามารถเอาสีเทียนต่อเข้าไปแล้วก็ให้เด็กจับแล้วก็ระบายต่อได้สีที่ใช้ก็จะใช้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเขาคิดอยู่เสมอว่าถ้าเขามีข้าวสารหรือข้าวไว้สำหรับในการดำรงชีวิตเนี่ยเขาพอแล้วเขาไม่ต้องการอะไรมากคือมันเป็นวิถีชีวิตของเขาเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาก็ต้องปลูกฝังเขาแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ต่อไปถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยถ้าคอยไปซื้อข้าวนาแล้วใครจะอนุรักษ์พวกนี้ไว
3: ้ทำไมไม้ต้องยาว
4: สาเหตุที่ต้องใช้ดั้งยาวนี่เพราะว่า
3: พอเรากระแทกลงไปนี่เราไม่ต้องใช้แรงงัดมากนะตรงนี้มันทวงมันจะดีด
2: ผมก็ภูมิใจในจุดที่เขาอนุรักษ์วัฒนธรรมของเขาไว้นะซึ่งส่วนหนึ่งแล้วในฐานะที่ผมอยู่ตรงเนี้ยผมก็ต้องให้การสนับสนุนไม่อยากให้มันหายไป
0: ในด้านของความพอเพียงเนี่ยที่เรานำมาบูรณาการก็คือในเรื่องของความพอประมาณก็คือการรู้จักตัวเองรู้จักพื้นที่ที่เราอยู่นะคะเราให้เด็กมองไปรอบๆว่าในรอบๆตัวเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันเกิดประโยชน์ไหมเช่นเรายกตัวอย่างเรื่องของตอไม้นะคะเฟอร์นิเจอร์จากตอไม้สร้างให้เด็กนะคะรู้จักเห็นคุณค่าของสิ่งที่มันเหลือใช้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่นำมาใช้เนี่ยไฟมันก็จะไหม้แล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราให้เด็กมองเห็นจุดเล็กๆตรงนี้แม้กระทั่งว่ามันเป็นต้นไม้ตอไม้ที่ตายแล้วเนี่ยให้เด็กไปนำเอามาแล้วก็เอามาสร้างอาชีพให้กับตัวเองได้นะคะเราก็จึงได้ไปเชิญคุณลุงสุทัศน์สุขสถาพรชัยนะคะนับว่าเป็นผู้สูงอายุคนหนึ่งที่มีความรู้ในเรื่องของการทำไม้ทำอะไรพวกนี้นะคะคุณลุงท่านมาให้ความรู้กับเด็กนักเรียนด้วยความเต็มใจ
5: ขั้นแรกนะครับนะผมจะถามเด็กก่อนว่าสนใจจะต้องการทำโต๊ะต้องการทำเก้าอี้หรือเขาไปเห็นสิ่งใดที่เขาประทับใจเด็กเสนอความคิดเห็นพอได้ไอเดียเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ช่างติดต่อช่างนะครับ
2: สิ่งที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยผมว่าคุณครูเนี่ยสอนเด็กอยู่แล้วทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปูพื้นฐานในการประกอบอาชีพเขาจบจากตรงนี้ถึงแม้จะไม่ได้เรียนต่อจะไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงแต่ว่าจบจากโรงเรียนนี้เขามีอาชีพติดตัวไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งอาชีพ

0: คือในจุดตรงนี้โรงเรียนพยายามจะสนับสนุนและส่งเสริมให้เขารักและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นตัวตนของเขาเช่นการดำรงชีวิตอยู่การละเล่นการประกอบอาชีพอะไรต่างๆเราพยายามปลูกฝังและให้เขาห่วงแหนวัฒนธรรมตรงนี้ไว้
1: สมาธิด้วยนะคะเวลาทอไม่อย่างนั้นก็เนื้อผ้าจะไม่สม่ำเสมอ
2: ผ้าทอมีทออะไรบ้าง
1: ก็จะมีทอย่ามแล้วก็จะมีทอเสื้ออันนี้คือของผู้ใหญ่นะนี่คือของเด็กๆอย่างหนูเพื่อที่คนที่ยังไม่ได้แต่งงานต้องใส่อย่างนี้นะคะ
2: ส่วนสีเนี่ยแล้วแต่ใช่ไหมคะว่าจะใช้สีอะไรก็ได้
1: ค่ะ
2: ไม่จำเป็นต้องเป็นสีชมพูอย่างเดียว
1: ใช่แดงอย่างนี้ก็ได้แต่สีดำไม่ได้สีเขียวทั้งหมดไม่ได้ค่ะต้องแดง
2: สีดำเหรอคะ
1: ไม่ได้เลยผิดประเพณี
2: เกลือใส่สองช้อนโต๊ะแล้วใส่งาตามมาดูงาตามงาให้ละเอียดก่อนผู้หญิงก็ทำได้ถ้าข้าวเหนียวมันเย็นแล้วเนี่ยจะตามไม่ได้เพราะว่าข้าวเหนียวมันแข็งตัวมันจะตามไม่ออกเขาเป็นข้าวเหนียวร้อนๆก็แน่นอนยกข้าวเหนียวมาก็ต้องมาตำเลยส่วนมากเขาจะใช้ในงานประเพณีงานมงคลงานรื่นเริงบางทีเย็นๆอย่างหน้าหนาวก็รวมกลุ่มกันก็มาตำทองยกกินออกแรงก็จะได้ความสามัคคีในหมู่ชุมชนนะคะเสร็จแล้วค่ะ
3: ยกยกมา
4: ร้อน
1: จังร้อนสิเอาดึงสิดึงเต็ม
2: ตั้งแต่ได้มาสอนที่นี่นะคะประทับใจนักเรียนผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเช่นงานตอไม้งานทอผ้างานตำมีสีนะคะชุมชนพร้อมที่จะช่วยเหลือ
5: นี่ผมก็มองดูว่ารุ่นหลังเนี่ยมาสอนหนังสือรู้แต่หนังสือเอาพวกกุนิเจอร์เนี่ยทำกุนิเจอร์โตมากอะไรมากมาทำชิงช้ามากอะไรมากอย่างนี้เขาก็ไม่รู้ผมคิดว่าเขาก็มีความรู้ติดตัวด้วยโตไปเนี่ยจะได้มีโอกาสอนาคตเด็ก
0: แล้วผมก็จะสอนนักเรียนเสมอว่าเราเกิดอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเนี่ยเราต้องตอบแทนบุญคุณของประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยพระองค์ท่านทรงงานเหนื่อยมาเพื่อคนไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะทำให้พระองค์ท่านหายเหนื่อยได้ก็คือยึดแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็จะย้ำอยู่อย่างเงี้ยกับนักเรียนเสมอแล้วก็จะย้ำกับคณะครูให้ครูเนี่ยช่วยกันอบรมสั่งสอนลูกหลานของเราเนี่ยให้เป็นคนดีแทนบุญคุณผืนแผ่นดินไทย

ปริพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับ

ที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาร์ม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาร์ม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลง f พาร์มแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนํามันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์มศูนย์เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ไม่คิดว่ามันจะเกิดกับเพื่อนเราแล้วเกิดแบบโหดร้ายมากไม่ใช่ธรรมดา
1: ย้อนไปวันที่ครูแก้มถูกยิงครูประพินสอนอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะ
0: สอนค่ะคือเพิ่งมารับงานใหม่ได้3เดือนค่ะแล้วก็เพื่อนก็โดนค่ะ
1: คือเป็นเพื่อนของครูแก้ม
0: ค่ะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็เป็นคนบ้านเดียวกันด้วยค่ะบ้านอยู่ใกล้กันมาตั้งแต่เล็กเลยค่ะเราเรียนต่อชดมาด้วยกันแล้วก็เขาเปิดสอบผู้ทายาทแล้วก็สอบมาด้วยกันแล้วก็มันได้รุ่นเดียวกันแล้วก็ทํางานก็เป็นคู่บัดดี้กันมาตลอดตั้งแต่เริ่มฝึกก็คือเป็นคู่บัดดี้กันมาก็คุยกันตลอดถ้าเจอกันคุยว่าน้องเด็กของแก้มนะพี่เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะน้องอยากให้เป็นแบบนี้นะก็คุยตลอดค่ะอยากให้ดีขึ้นอยากให้มีความรู้เหมือนเท่าเด็กในเมืองเขา
2: เป็นพี่สาวที่น่ารักมากเพราะตอนนั้นยังพี่ประพินยังไม่ได้มาเริ่มงานครับก็มีพี่ผู้หญิงอยู่คนเดียวก็เป็นก็พี่ก็ดูแลอาหารการกินครับ

0: เนี่ยครับในครัวอะไรพี่ก็จัดการหมดทุกอย่างวันจันทร์ก็ซื้อเข้ามาครับก็มีผู้หญิงคนเดียวที่จัดการตรงนอกนั้นก็ผู้ชายล้วนนะครับ
1: เป็นเพื่อนครูด้วยกันจะเป็นเขาจะเป็นรุ่นพี่ครับเป็นรุ่นพี่ในสายคุรุทายาท คือช่วงที่ยังไม่มีเหตุการณ์คือเราจะสนุกสนานกันอยู่ตลอดเวลานะครับ พี่แก้มเขาก็จะเป็นคนที่จะไปเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงในการที่จะนำของมาให้ไอ้เด็กกินครับ
2: มาถึงก็จะเป็นนางฟ้าของเด็กๆว่างั้นเถอะ
1: ครับ

0: รู้สึกหดหู่พี่เขาเป็นนางฟ้าของนักเรียนมาโดยตลอดแต่ว่ามาโดนกระทําโดนเหตุการณ์3จังหวัดตรงนี้คือไม่คาดฝันที่มันจะเกิดกับคนข้างๆเราครับ
1: มาเร็วๆยังจําติดตาไม่ลืมแล้วก็ตามไปดูยกศพแกไปโรงพยาบาลครับกับพี่ประพินก็แยกกันวันนั้นเป็นจําได้ว่าเป็นวันแข่งขันกีฬาสีประจําปีครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นจะเป็นวันที่ต้องทดสอบกำลังกายที่กองกำกับครับพี่ก็ขออนุญาตออกไปก่อนก็แยกกันประมาณ5โมงเย็นครับพี่ก็ออกไปครับสักพักหนึ่งกำนันก็เข้ามาบอกว่าถูกแก้มถูกยิงตอนนั้นก็ยังไม่คิดว่าพี่เขาจะโดนรุนแรงขนาดนั้นนึกว่ายังไม่เสียแต่ไปเห็นสภาพเขาสุดเขาสุด

0: ไม่น่าที่จะทำกับผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับถึงขนาดนั้นผู้หญิงตัวคนเดียวยิงนัดเดียวก็ตายแล้วครับแต่ว่านี่เขาทำโหดมากพอเห็นสภาพศพพวกพลิกศพกลับมาเห็นสภาพนอนไม่หลับนานเป็นเดือนติดตาพอเห็นสภาพพี่เขาคือคนเคยหยอกล้อด้วยกันพูดเล่นกันนะครับเนี่ยครับก็จากกันไม่กี่นาทีนะครับก็มาสูญเสียพี่เขาไปก็ทำใจยากเหมือนกัน
1: ปกติครับทุกวันครับ
2: ชินแล้ว
3: ตอนนี้ก็เป็นหน่วยเฉพาะกิจของตำรวจตะเวนชายแดนในความเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองโดยเฉพาะทางตำรวจและทหารเนี่ยครูนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะต้องดูแลให้มากนะครับเพราะว่าโอกาสเพราะครูก็ไม่ได้ติดอาวุธไม่ติดอะไรทั้งสิ้นติดแต่มีปากกาสอนหนังสือคือดินสอช็อคสอนหนังสือกับนักเรียนเท่านั้นเองนะครับงั้นครูนี้ที่อยู่สถานที่ห่างไกลเนี่ยค่อนข้างจะว้าเหวนะครับแล้วก็การเข้าออกหรือการไปมาที่ใดก็ตามแล้วก็เป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนะครับก็ตรงนี้ก็ครูก็ต้องระวังหลายๆทางนะครับเพราะว่าแนวร่วมหรือมวลชนทั้งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาก็เพ่งเล็งอยู่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เกิดความสูญเสียหรือก็ทำให้เกิดความหวาดระแวงหวาดกลัวนะเราก็พยายามสอดส่องแล้วเช็คข้อมูลทางด้านการข่าวเราก็ต้องสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนะของคนไทยพุทธเองแล้วก็เจ้าที่ตำรวจก็ต้องทำงานมวลชนกับคนไทยมุสลิมนะครับเพื่อให้เขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับไม่หวาดระแวงซึ่งกันและกันตรงนี้นะแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลทั้งไทยพุทธมุสลิมนะให้มีความเป็นธรรมด้วยกัน

0: คยถามยศกับถามผู้ปกครองบางทีว่าผู้ปกครองพอดีผมทำโครงการเกี่ยวกับแม่บ้านนะครับเขาทำจะสนมกันก็ถามว่าครูที่มาทำหน้าที่สอนน่ะครับไม่ได้ไปทำอะไรโดยความเดือดร้อนให้กับเขาแต่ทำไมเขาต้องทำกับครูอย่างนี้ชาวบ้านก็เห็นใจนะครับแต่ว่าก็ให้กำลังใจครูนะครับให้กำลังใจครูอยู่แต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าสถานการณ์นะมันบังคับนะครับคนส่วนน้อยสามารถที่จะคุมส่วนใหญ่ได้นะครับก็ชาวบ้านก็เกิดความกลัวก็ทำงานครับผมความกลัวคือจิตใจโหดูครับโหดูมากแล้วก็แต่ก็ด้วยหน้าที่เราก็ต้องสู้ต่อไปสู้ต่อไปคนที่ไปแล้วก็ถือว่าไปสบายแล้วครับแต่คนที่อยู่ข้างหลังก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปคือเราเห็นสภาพเด็กนะสภาพของเด็กนะความยากลำบากของเด็กนะบางคนนะครับมาข้าวเช้าครูปวดท้องไม่ได้กินข้าวนะเราก็ต้องดูแลเด็กเด็กเป็นที่ตั้งเด็กเป็นที่ตั้ง
1: ต้องการให้เราดูแล
0: ครับ
1: ห่วง
0: ไม่ทิ้งไม่หนี
2: ถามว่ากลัวไหมมันก็กลัวแต่หน้าที่มันก็ต้องทำมันก็ทิ้งไม่ได้ทุกครั้งนี่คือใจหายก็คือกำลังใจหมดไหมหมดแต่ว่าเราต้องยืนให้ได้เพื่อเด็กนักเรียนของเราทุกคนจะต้องตั้งขึ้นมาใหม่จะต้องสร้างกันใหม่ถามว่าหนีไหมไม่หนีก็คือสู้ต่อไปไม่หนีเห็นสภาพทั่วไปของชุมชนของหมู่บ้านเห็นเด็กแล้วคือสงสารคือเราจะทิ้งเด็กไม่ได้เราจะต้องเดินต่อไป
1: จะลมหายใจส
2: ุ
1: ดท
2: ้
1: าย
2: ค่ะคือนี่ตั้งไปเลยว่าจะต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็ถึงวินาทีสุดท้ายคือจะไม่ทิ้งต่อชะดอตรงนี้เพราะก็ความผูกพัน1ความผูกพัน2ตอบแทนบุญคุณที่สมเด็จท่านให้มาจะต้องทำให้ดีที่สุดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่จะไม่ทิ้งงานตรงนี้

0: ชีวิตของเราทั้งหมด11โรงก็80กว่านายคือมีกำลังใจดีแล้วก็พร้อมที่จะทำงานถึงแม้ว่าขาดแคลนหลายๆเรื่องอย่างบุคลากรครูก็น้อยคืออย่างบุคลากรของครูเราตอนนี้นะคือแต่ถ้าคิดแต่ยังไม่เพียงพอเพราะว่าครูเราเนี่ยต่อโรงเนี่ยด้วยถั่วเฉลี่ยประมาณ 7-8 คนแต่ถ้าอยากจะให้สมบูรณ์เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ10คนขึ้นไปครับ
1: ถึงจะลงตัวกว่านี้
0: จะลงตัวกว่านี้แล้วก็หลายๆโครงการหลายๆงานก็จะสะดวกขึ้นครับ

0: ครับผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะอยากจะให้ลูกศิษย์เก่าๆผู้ทายาทเนี่ยมาช่วยดูแลพื้นที่ของเขาในเมื่อเขาเกิดที่นี่แล้วเขาก็เคยเรียนที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนคืออยากจะให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่มาดูแลโรงเรียนของเขาและก็พื้นที่ของเขาเองครับ
1: อย่างครูแก้มเองก็เป็นคารุทายาท
0: คารุทายาทครับ
1: เรียนจากตรง
0: โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่สังวานวิทย์4ที่วังไซเบตงครับ
1: แล้วก็กลับมาเป็นครู
0: เป็นครูอยู่ที่นี่ครับ
1: นี่คือหนึ่งตัวอย่าง
0: หนึ่งตัวอย่างครับหนึ่งตัวอย่างที่ครูเราและก็ปฏิบัติและก็เคยเป็นลูกศิษย์เราและก็มาเป็นครูของเราแล้วก็มีส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นตำรวจอีกส่วนหนึ่งก็เป็นครูแล้วก็เขาก็รู้สึกในหน้าที่ของเขาว่าต้องทำอะไรคือทั้งงานที่ต้องไปหางานมวลชนงานโรงเรียนและก็ต้องหลายๆเรื่องที่ต้องปฏิบัติครับ

ครูเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยคืออยากมีกำลังใจเนี่ยน้อยลงในทางลบแต่ทางบวกคือครูเราเนี่ยมีเกิดความเข้มแข็งขึ้นมาเพราะว่าครูก็แค่ครูผู้หญิงคนหนึ่งก็ยอมเสียสละชีวิตที่จะให้ครูเราเนี่ยคงอยู่ต่อไปและก็มีกำลังที่จะสู้มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปครับคืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยสำนึกอยู่ว่าคือเราในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจในเมื่อเราเกิดในแผ่นดินนี้แล้วเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณครับ

ยังศรัทธาแล้วก็ยังรักอาชีพนี้อยู่แม้ว่ามันจะไม่ใช่อาชีพที่ทำเงินรายได้มากมายมหาศาลแต่เราก็อยู่ได้เราก็มีความสุขอยู่กับเด็กๆได้

แต่ก่อนนี้ผมเป็นครูสอนในโรงเรียนปอเนาะพอกระทรวงสาธารณสุขเขาเปลี่ยนโครงสร้างแล้วก็เห็นเป็นโอกาสว่าเราน่าจะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีเนี่ยน่าจะช่วยตรงนี้ให้กับเด็กๆผมคิดว่ามันผมมีความสุขนะถ้าอยู่กับเด็กๆ

0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มสถานการณ์ใหม่ๆก็ปี46-47มาเนี่ยของกาบังในโรงเรียนค่อนข้างจะชุมชนเขาจะดูแลอย่างโรงเรียนที่ใกล้ที่ไกลที่สุดตอนนี้ของอำเภอกาบังคือคลองน้ำใสเนี่ยลึกจากที่นี่ไปประมาณ20กว่ากิโลนะชุมชนเขาดูแลนะแต่ก็ถามว่าเกิดเหตุการณ์ไหมก็เหมือนกับตรงนี้โรงเรียนถูกเผาไป2ครั้งไอ้ครั้งหนึ่งนะครับถูกเผาไปแล้วไม่ได้สร้างใหม่
1: ตอนที่โรงเรียนที่พี่ถูกเผาอยู่ในเหตุการณ์นะอยู่ค่ะเขาประมาณตอนกลางคืนวางเพลิงแล้วตอนกลางคืนวางเพลิงเสร็จลุกขึ้นหนูมาตรงโรงเรียนไหม
2: ค่ะเพราะว่าหนูอยู่ใกล้กับโรงเรียนพอหนูเห็นแบบไฟขึ้นมาแบบนี้ค่ะหนูก็เลยออกมา
1: ออกมาดูตอนกลางคืนด้วยแล้วพอออกมาดูแล้วเป็นยังไงบ้าง
2: ก็รู้สึกเสียใจมาก
1: ร้องไห้ไหม
3: ก่อนหน้านี้สอนที่ไหนมาก่อน
0: บ้านเตาปูนบันดัง

0: สตาร
1: ์อ๋อในพื้นที่บันดังสตาร
0: ์ในพื้นที่บันดังสตาร์เลย
1: อันนั้นก็เสี่ยงเหมือนกัน
0: อยู่ที่นั่นเนี่ยในหมู่ที่3ของบันดังสตาร์ตรงนั้นเนี่ยความเสี่ยงสูงในเส้นถนนสาย410
1: นะอยู่ในเส้น410
0: อยู่ติดเส้น410นะครับมีความเสี่ยงสูงแล้วน้องเขยผมก็โดนสถานการณ์
1: น้องเขยนี่เป็นครู
0: เขาเป็นทหาร
2: ตั้งแต่ปี47นะคะตอนนั้น6สิงหา47มันก็ระยะเวลามันก็ช่วยได้แต่ความรู้สึกมันก็ยังแล้วก็คือนี่อย่างเดียวก็คือเขาไม่รู้สึกเจ็บคาที่เลยตอนนั้นพี่อยู่จังหวัดปัตตานีอำเภอกระโพนะแฟนพี่ก็อยู่อำเภอรามันสำนักงานของกรมทหารพลานซีนหนึ่งอะค่ะก็ไปทำงานตอนเช้า 7:15 เกิดเหตุก็อยากถามความรู้สึกนะว่ามันเป็นยังไงอะนะสำหรับคนที่สูญเสียกับเรื่อง
0: เกี่ยวกับความตายไหมผมว่าทุกคนมีความรู้สึกนี้นะแต่พอถึงเวลาจริงๆปั๊บมันจะเลยขีดนั้นไปตอนนี้ไม่คิดละขอเพียงว่าขอให้ผมมาถึงโรงเรียนนะผมมาถึงโรงเรียนผมเส้นทางที่ผมเดินทางผมก็เดินประจำในเวลาที่ใกล้เคียงกันตลอดนะครับ

0: เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ประจำนะครับก็ห่างจากโรงเรียน20กิโล
1: บางทีก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าอยู่ตรงนั้นเพื่อนเขาก็อยู่หลายๆคนเราก็บางทีก็นึกวันนี้มีเหตุการณ์ยิงครูวันนี้ก็ไม่สบายใจแต่ว่าตำนานก็นึกถึงตลอดพี่ว่าขอให้เขาต้องระมัดระวังตัวสักนิดจะไปไหนมาไหนก็ต้องดูให้ดีก่อนอย่าไปไหนคนเดียวอยากให้เขาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ
2: เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงตลอดเลยให้ระมัดระวังว่าเวลาไอ้นั้นให้ดูแลให้ดีอย่าเที่ยวกลัวตำคังต่างเดินจะมาล่ะให้สลับทางอะไรปะเนี่ยนะเป็นห่วงก็เคยเล้งก็ขอเรือยปะแต่มันนี้ก็ล่าออกแล้วนุ้ยลบมาโยบานเผื่อมันจะลำบากเลยเป็นห่วงนั้นเขาว่าเขาไม่เผื่อไม่มีปัญหาให้เขาระวังตลอดภูมิใจค่ะภูมิใจมากเลยกับร้านว่าสมแหละแต่ว่าเขาทำมาได้ดีมากเลย

0: กำลังใจจากครอบครัวนี่สำค
1: ั
0: ญ
1: ครอบครัวแล้วส่วนอื่นก็มีความจำเป็นแล้วก็สำคัญนะครอบครัวอันดับแรกกำลังใจจากเพื่อนร่วมงานจากชุมชนจากผู้บัญชาแล้วก็จากหน่วยงานสูงๆขึ้นไปมันเหมือนกับว่าคุณเข้าไปทำหน้าที่ตรงนี้เขาส่งกำลังบำรุงเขาช่วยดูแลในหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องสวัสดิการต่างๆถ้าให้เป็นไปได้ให้เขาได้ใช้ประโยชน์ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่จะดีที่สุดอย่างสมมุตินายกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียสละนะอยู่ในพื้นที่อยู่ไหนก็แล้วแต่ที่คนอื่นเขาไม่อยากอยู่แต่นายกอาสาที่จะอยู่ต่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กตรงนั้นสมมุตินายกบอกว่าไม่ไหวแล้วเว้ยไปถามว่าใครจะอาสาเข้ามาและตรงนั้นน่ะนักเรียนตรงนั้นน่ะชุมชนตรงนั้นเยาวชนที่นั่นใครจะดูแลใครจะให้โอกาสเขาหยิบยื่นสิ่งเหล่านี้ให้เขานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ใหม่ๆที่ให้สวัสดิการให้กันแล้วแต่ไม่เกิน7 วันแล้วครับทุกอย่างเหมือนขึ้นกระทบฝั่งมันก็หายไปเลยผมขอยกตัวอย่างท่านจ่าเพียรรู้จักใช่ไหมตอนนี้เป็นไงมั้งใครพูดถึงไหมถ้าสมมุติว่าจ่าเพียรยังอยู่ย้ายออกจากพื้นที่ก็ได้ไปอยู่ตรงไหนก็ได้ผมถามว่าความรู้ที่

0: จะเพียรมีอยู่ประสบการณ์ที่จะเพียรมีอยู่สามารถเอามาใช้ที่นี่ได้ไหมคนที่มาอยู่แทนจะเพียรพี่ผมไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมควรจะทำยังไงควรจะเข้าไปหาใครคุยกับใครดีผมเจอปัญหาเนี้ยพี่พอจะแนะนำผมได้ปะเช่นกันครูที่มีประสบการณ์คนที่มีความรู
1: ้
0: ถ้าเขาเหล่านี้ยังอยู่เอาเข้ามาใช้ไม่ใช่ใช้กำลังเขาขอความรู้ขอความคิดขอความ

0: สถานการณ์จากปี29มาเนี่ยในเรื่องของคุณภาพการศึกษาผมว่ามันก็ก้าวหน้าขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแต่ถามว่ามันถึงจุดพอที่จะไปแข่งขันกับคนอื่นได้ไหมยังห่างไกลนะครับหนึ่งเรื่องของภาษานะภาษาซึ่งผู้เรียนที่นี่รวมถึงผู้ปกครองรวมถึงชุมชนยังใช้ภาษาถิ่นเพราะนั้นการเข้าใจภาษาไทย อย่างลึกซึ้งมันก็เลยไม่เกิดขึ้น
1: โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรในชีวิตฮะอยากเป็น
2: ครูวิชาศิลปะเพราะผลทำรูปได้สนุกดี
0: เขาจะพูดอย่างนี้อย่างถ้าว่าไม่อยากเรียนเขาก็จะบอกว่าไม่เอาเรียนอย่างสมมติว่าครูชั่วโมงนี้ไม่เอาเรียนคือพูดชั่วโมงนี้ไม่อยากจะเรียนคือเขาจะเรียงตามภาษาของเขาไงถ้าจะพัฒนาการศึกษาที่นี่จะต้องเอาคนที่มีความคิดในลักษณะของจิตสาธารณะจริงๆครับจิตสาธารณะพร้อมที่จะบางเวลาทุกคนที่เป็นครูต้องเริ่มจากออกจากบ้านต้องคิดเลยว่าวันนี้ฉันจะให้อะไรกับเด็กฉันจะไปถึงโรงเรียนเสร็จแล้วฉันจะต้องทำอะไรก่อนเข้าโรงเรียนก่อนเข้าห้องก่อนเข้าสอนเราจะต้องทำอะไรบ้างเข้าไปสอนแล้วจะเอาความรู้ตรงส่วนไหนไปให้กับเด็กแล้วเรานอกเหนือจากความรู้แล้วมันยังต้องมีการอบรมสั่งสอนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เด็กเกิดอะไรทักษะหล่อหลอมเอาความดีความที่มันเป็นคุณลักษณะที่สังคมเขาต้องการ

0: ถามมาท้อไหมมาถึงคันนี้แล้วไหมล่ะครับ
1: เลยมาแล้ว
0: มันเลยจุดที่จะบอกว่าท้อหรือจะมันไม่อยากจะเป็นแต่ถามว่าเราจะหนีไหมผมคิดว่าผมไม่ไปผมไม่อยากทิ้งแผ่นดิน
1: เหตุผลเดียว
0: ครับไม่อยากทิ้งแผ่นดินให้แผ่นดินนี้มันเขามองว่าคุณไปอยู่ที่อื่นเพราะคุณไม่รักแผ่นดินผมสงสารเด็กๆที่นี่ทิ้งผมไม่ทิ้งอ่ะผมทิ้งไม่ลง ผมคิดว่าผมสามารถที่จะพัฒนาเขาได้หวังเพียงแค่ว่าเขาจะได้มีชีวิตในสังคมที่มันดีขึ้น บางคนเนี่ยอาจจะขาดโอกาส อาจจะไม่มีที่ไปครอบครัวเขาอาจจะเดือดร้อนถ้าเราไม่ให้โอกาสเขาไม่ช่วยเขาไม่พูดคุยกับเขาไม่ให้กำลังใจเขาผมว่าตรงนั้นเนี่ยเราไม่รู้เขาจะไปพึ่งใคร

ก็ฝากว่าชีวิตครูนั้นมันหาความสบายไม่ได้นะครับหาได้ยากก็ฝากว่าขอให้ทำหน้าที่ของครูที่ดีที่สุดไม่ใช่ครูที่ดีหรือที่ดีกว่าแต่ขอให้เป็นครูที่ดีที่สุดในสายตาของเด็กๆนะครับของผู้ปกครองของชุมชน

0: ครูที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
1: ก็ปีนี้ปีที่7แล้วครับผม
0: ค่ะปีที่7เป็นยังไงบ้าง
1: ครับก็เราเข้ามาสู่โรงเรียนชุมชนวัดอัมพารามนะครับในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่นะครับเมื่อปีพ.ศ.2546ซึ่งตรงกับช่วงของการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการพอดีในช่วงนั้นนะครับนะและเราก็มาอยู่โรงเรียนใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นการบุกเบิกนะครับที่เตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนนะครับกับการเข้าสู่สถาบันศึกษาเป็นนิติบุคคลนะครับผม
0: ก่อนหน้านี้สอนอยู่ที่ไหน
1: ก่อนหน้านี้นะครับก็ครั้งแรกบรรจุเป็นคุณครูสายผู้สอนนะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านตะบิงดิงีนะครับอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะครับนะก็เป็นระยะเวลา9ปีหลังจากนั้นก็สอบเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านต้นแซะก็อยู่ใกล้ๆนี่เองนะฮะก็อยู่อำเภอยะรังนะครับหลังจากนั้นอีกก็เช่นกันนะครับก็สอบปรับตำแหน่งเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แล้วก็เข้าสู่โครงสร้างใหม่ก็เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนครับผม

การศึกษานะครับเป็นส่วนที่ช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะเด็กนะครับซึ่งอนาคตของชาติก็อยู่ที่เด็กเพราะนั้นการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆให้กับเด็กนั้นก็เป็นภาระหน้าที่หลักของคุณครูนะครับที่จะต้องทำงานด้วยความเสียสละด้วยความตั้งใจนะครับนะแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่นะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นนะครับเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับมันก็เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับแต่ส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการพัฒนาเด็กในเรื่องของภาษาก็มีบ้างแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะครับนะเราก็ดำเนินการมาตลอดนะครับแต่พอมาเจอปัญหาเรื่องของเหตุการณ์ก็เรียกว่าเกิดเป็นปัญหาซับซ้อนขึ้นมาเมื่อเกิดความไม่เข้าใจในพื้นที่เกิดขึ้นนะครับบางครั้งนะครับคุณครูก็ตกเป็นเป้าหมายซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนนี้แต่เราก็ต้องพยายามสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความเข้าใจนะครับในการที่จะอยู่ในโรงเรียนอยู่ในชุมชนทำอย่างไรเขาให้เข้าใจเราเขาเข้าใจเราแล้วก็เราเข้าใจเขา

0: ในช่วงระยะเวลานะครับที่ทำงานมานะครับเป็นเวลา17ปีนะครับนะเราก็ไม่คาดคิดนะครับว่าเราจะทำงานเพื่อจะได้รางวัลเหล่านี้นะครับนะทำให้เราเห็นว่าสังคมสะท้อนออกมาว่าถึงเราทำงานไม่มีใครเห็นเราแต่นะครับผู้เกี่ยวข้องต่างๆนั้นก็พยายามที่จะเปิดกระจกวันนี้ออกให้เราได้มีโอกาสเข้ามา
1: คือ
0: ตอนรับรางวัลนี้ผมอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพราะนั้นทีมงานในการทำงานนี้เป็นส่วนสำคัญยิ่งไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครู

0: พราะผู้ในการของร้านนี่เป็นคนสมัยใหม่เลยครับก็มีการพัฒนาแต่ประจำตลอดเลยทางด้านวิชาการการบริหารแล้วก็ต่างๆครับเขามีการพัฒนาอยู่เรื่อยตลอดครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆนี่ก็ท่านจะสรรหามาตลอดเลยครับแล้วก็จะพยายามให้เด็กที่นี่ก็ให้มีความรู้สูงขึ้นกว่าปกติครับ
1: คือความฝันว่าอยากจะให้นักเรียนที่นี่ตั้งใจให้จบปริญญาตรีทุกคนเลยครับเมื่อจบการศึกษาระดับสูงๆแล้วนะครับอย่างน้อยระดับปริญญาตรีนะครับเหมือนที่บอกแล้วก็มีกิจกรรมมีธุรกิจมีโรงงานเข้ามาอยู่ในพื้นที่เยอะๆก็เป็นการสร้างคนแล้วก็สร้างงานรองรับตรงนั้นก็คิดว่านำไปสู่ความสันติสุขนะครับที่เกิดขึ้นนะครับดังเช่นอดีตได้ครับครับเรื่องของภาษาที่จริงตอนนี้เป็นจุดเด่นนะจากที่ว่าส่วนเรามองว่าเมื่อก่อนนั้นเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างน้อยเด็กได้ภาษาเรื่องของภาษามาลายูท้องถิ่นซึ่งเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียนะครับก็พอสื่อสารกันได้ในส่วนหนึ่งแล้วเพราะนั้นการที่ไทยเราจะเข้าร่วมกับสมาชิกในกลุ่มอาเซียนนะครับที่จะเรื่องของเปิดการค้าเสรีนะครับในปี2558นะครับนะคิดว่าในส่วนของการสัมพันธไมตรีต่างๆหรือการที่จะลื่นไหลในเรื่องของแรงงานเนี่ยเป็นจุดเด่นมากกว่าในเรื่องของภาษานะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเราได้ภาษาท้องถิ่นที่เข้มแข็งแล้วโยงไปสุดมาเลเซียได้แล้วก็ส่วนของภาษาไทยนะครับเราปรับปรุงพัฒนาให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีนะครับเพราะในปัจจุบันนี้เขาว่าอย่างน้อยต้องรู้อย่างน้อยต้อง2ภาษาในเบื้องต้นครับผมครับด้านหลังของผมนะครับก็เป็นห้องสมุดมีชีวิตนะครับของโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนารามนะครับซึ่งเราก็เป็นโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยนะครับห้องสมุดนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับที่สำคัญยิ่งนะครับของโรงเรียนนะที่จะให้นักเรียนนะครับได้ศึกษาค้นคว้านะครับความรู้ต่างๆนะครับในห้องสมุดคือในระบบการหาโรงเรียนนั้นนะครับนะก็ต้องมีคณะกรรมการการศึกษาทีนี้เราจะทำบริหารจัดการอย่างไรที่คณะกรรมการการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมนะครับให้เยอะที่สุดนะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนอย่างเช่นโครงการต่างๆนะครับก็ต้องผ่านความเห็นชอบนะครับจากคณะกรรมการการศึกษาการบริหารงบประมาณแม้กระทั่งการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาต้องให้ประธานคณะกรรมการการศึกษาลงนามด้วยครับ
2: คือเรียกว่าดึงคนท้องถิ่นมาร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาอันนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้นหรือยังไง
1: ครับใช่ครับเพื่อจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ร่วมกันหาแนวทางแล้วก็พัฒนานะครับนะแล้วก็เหมือนที่บอกว่าเหตุการณ์ความไม่สมที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับคณะกรรมการศึกษาก็ช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับที่จะเป็นหูเป็นตานะครับดูแลนะครับความปลอดภัยให้กับคณะครูในโรงเรียนครับผม
3: แบงเองครับแบงเองช่วยสอนที่นี่มากี่ปีแล้ว
4: เพราะว่าแบงเองอยู่ที่นี่มาหลายสมัยแล้วแบงเองนี่ว่ามันรุ่งที่สุดรุ่งปออนี่ว่าออกหลายปออแล้วออกแบงเองอยู่ไปแต่ว่าหัวครูแบงเองที่ออกครูไม่ยอมออกให้ไปให้อยู่ปกครองแดกไปดูครูไปดูพ่ออ๋อมาผมมาบ่ายไปดูแดกด้วยวันนี้แหละ
3: ไปช่วยไปช่วยดู
4: มาช่วยไปดูแดกไปดูครูด้วยไปดูพ่ออ๋อด้วยไปดูหัวใจครูด้วยให้ดูครูมั้ยเนี่ยว่าโอ้กรมบาลนี่ประสมการก็ไม่มาไปดูครูไปยังไงว่าแดกไปยังไงผมมาไปดูบ่อยๆอาทิตย์นึงมา2ครั้ง3ครั้งแต่ว่าผมว่างๆแต่บ้านผมมาไปดูเด็กวันนี้แหละไปเด็กไปกินข้าวไปนี่มันทางครัววันนี้ก็เปิดไปเฮงมีนี่ว่านั่งที่สุดแล้วไปทำกันปูนี่ว่าให้ครูมาสอนเต้นนี่มึงแค่ตาเราไปดูง่ายแต่ว่าปูไปส่งล่างภูมิยาล่ามันไกลตามันเป็นยังไงปูไม่รู้ไอ้นี่มันสอนแต่บางภูมันดีแล้วครูมาสอนเต้นนี่ดีแล้วนั่นแหละ แต่ว่าคนนั้นนี่แหละผมว่าให้ชอบให้สงบไปให้อยู่สบายใจครูก็แบบมองก็อยู่สบายใจอันนี้โรงเรียนเราดีที่สุดแล้วก็ที่มันลำบากเลยลำบากอันนี้ดีที่สุด

0: เรื่องหลักสูตรจริยธรรมนะคะคือวิชาจริยธรรมต่างๆที่มีการพูดถึงบ่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ครับก็เขาก็เน้นนะฮะทุกฝ่ายนะครับในส่วนของคุณธรรมนำความรู้มาเมื่อก่อนนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็คือคู่กันนะครับนะก็คือความรู้คู่คุณธรรมก็พยายามปลูกฝังกันเพราะนั้นจะให้ได้ผลจริงๆนั้นต้องให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทำกันอย่างจริงจังนะครับให้เด็กมีคุณธรรมตรงนี้หลักสูตรอะไรต่างๆนี่เขาก็มีเขาก็เน้นอยู่ครับผม

0: ังที่ทำให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทำให้ครูที่ดีครูที่เก่งยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่นี้ต่อไปนะ
1: ครับมึงมีหลายส่วนเหมือนที่บอกว่าที่นี่คือประเทศไทยนะครับก็อยากจะคือไปอยู่ที่อื่นก็ไม่สุขใดเท่าบ้านเองอ่ะบ้านเองในที่นี้ก็คือจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผม
0: มีความสุขแล้ว
1: ครับผม
0: ก็ฝันอยากให้บ้านเองเนี่ยสงบสุขเหมือนกัน
1: ใช่ครับผมเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันและต้องการนะครับเพราะว่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีเลยนะมีแต่การสูญเสีย
0: การศึกษาจะช่วยได้ไหมคะ
1: ระยะยาวในการศึกษาช่วยได้มากเลยครับผมต้องผลักดันการศึกษาเนี่ยนะครับดูแลให้ใกล้ชิดคือเหมือนที่บอกว่าเป็นพื้นที่ที่พิเศษเป็นพื้นที่ที่มีอะไรที่ไม่เหมือนที่อื่นเนี่ยก็ต้องดูแลเป็นพิเศษอยากให้ดูแลจนกระทั่งว่าระดับปัญญาตรีอย่างต่ำนะครับและโดยเฉพาะในเรื่องในส่วนของที่ใกล้ชิดมากๆเลยตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนกระทั่งถึงชั้นระดับม.6ครับไม่อยากให้เด็กนะครับต้องออกไปสู่นอกระบบการศึกษาคือต้องพูดความจริงตรงนี้ว่าครูมีจำนวนเยอะน
0: ะ
1: ทั้งประเทศเนี่ยนะครับ3-4 แสนนะครับในการที่ทางรัฐบาลจะผลักดันนะครับให้ครูนะครับเป็นวิชาชีพชั้นสูงจริงๆคัดเลือกคนที่เก่งเข้ามาจริงๆตรงนี้นะครับนะมันก็อยู่ในค่านิยมและก็ลักษณะงานด้วยเหมือนที่บอกว่าคุณครูนะครับที่เข้ามานั้นต้องมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูต
0: ้
1: องความทำด้วยความเสียสละนะครับแต่ก็กลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มแนวหน้านะครับที่มีความสามารถในการเรียนรู้ได้เก่งได้ดีเนี่ยก็ยังไปอยู่ในส่วนของแพทย์บ้างหรือว่าไปในส่วนของคณะนะครับอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่คณะศึกษาศาสตร์ก็ยังมีอยู่นะครับนะแต่ยังไงเสียเรื่องของการให้ขวัญกำลังใจเรื่องของการขึ้นบัญชีเงินเดือนต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่จะจูงใจให้คนที่เก่งเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นคุณครูนะครับแต่ว่าถามว่าตอนนี้เยอะไหมก็ยังไม่เยอะครับผมยังไม่เยอะนะ

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตร v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด Bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับพิที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่า
การเคลื่อนที่ในของโปรเจกต์ไตล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็นศูนย์สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกต์ไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx 2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาขอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวกGT นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี SY เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้น
แทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v0 บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v0 ก็20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5เพราะงั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: I am in ASEAN.
1: I am in ASEAN.
2: I am in ASEAN.
3: I am in ASEAN.
4: I am in ASEAN.
5: I am in ASEAN.
0: I am in ASEAN.
6: I am in ASEAN วันนี้เรายังอยู่ที่ยอกยากาตาประเทศอินโดนีเซียผ่านไปแล้วกับภารกิจ B1เรียนรู้ภาษาบาฮาซ่าอินโดนีเซียและภารกิจ B2ไปเรียนรู้ที่บูโรพุทโธครับวันนี้สองสาวคุณครูชบาและน้องสายป่านจะต้องทำภารกิจ B3ให้สำเร็จเป็นภารกิจสุดท้าย B บาติกครับ
7: ไ
8: ทยลาตากี
9: Novita.
10: My name is Novita.
9: Oh, hey. Nice to meet you.
10: I heard that you already completed 2 mission, right? Yeah. Now, welcome to the third mission of your 3 B's become an Indonesian. Mm-hmm. The third B is batik.
9: Batik.
10: Yeah. Okay. You're going to complete your appearance. You already received the kebaya and the batik, right?
9: Yeah.
10: So you need one more thing to complete the mission.
9: What's that?
10: Yeah. In this place, we're going to make tudong. You see, as the one that I wear, tudong. Yeah, the scarf thing. Even though tudong is not a part of our national costume, but it's very important, especially for us, the Muslim girls, because we have to cover our hair. I'm going to make this tudong to complete your appearance later, so you'll become more like an Indonesian girl, right? So in this box, here's your tudong. Maybe you're going to open it.
9: Okay. Thank you.
10: Okay.
9: มันเป็นสีขาวว่ะไม่มีลายอะไรเลยอ่ะขาวโพลน
11: โอเคก็ต้องไปทำบาติกใช่ไหม
9: เราจะสำเร็จไหมเนี่ยผืนใหญ่ไหมอ่ะหูยใหญ่ด้วยอ่ะ
10: Okay, I'm sure you're going to have a lot of fun while learning to make this batik. And also, I'm going to meet you again after you finish this mission, okay?
9: Okay.
10: Do your best.
9: Terima kasih.
10: Terima kasih.
12: วันนี้เราจะมาดูกันที่โรงงานผลิตผ้าบาติกที่นี่ซึ่งนี่ก็คือป้าบำบังซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานผลิตผ้าบาติกแห่งนี
6: ้ป้าบำบังเป็นศิลปินชาวยอกยากาตาที่มีฝีมือเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศกว่าจะทำให้ผ้าเปล่าๆมีลวดลายบาติกได้สวยงามเห็นทีทั้งคุณครูชบาและน้องสายป่านคงต้องเรียนรู้จากป้าบำบังอีกเยอะเลยล่ะครับ
9: ให้ป้าช่วยแนะนำให้หน่อยว่าหนูจะต้องทำยังไงกับผ้าผืนนี้ให้มันกลายเป็นผ้าอะไรนะทูดงเหรอคะ
13: ทูดง
14: Iya nanti sampai di sini nanti kita akan membantu untuk membuat batik terus nanti bisaพลังที่สามารถใส่กระดุมบาติก
12: คือป้าในฐานะที่เป็นเจ้าของโรงงานผ้าบาติกแห่งนี้เดี๋ยวเขาจะช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่ในการที่ผลิตหรือว่าทำผ้าคลุมของเราออกมาให้ดีที่สุด
9: ตอนมาหนูเป็นสาวไทยตอนกลับไปหนูจะเป็นสาวอินโดนะคะโอเคค่ะ
6: แต่ก่อนจะไปทำผ้าบาติกกันป้าบำบังก็พามาชมแกลเลอรี่ผ้าสวยๆของร้านซึ่งผ้าแต่ละลายก็มีความหมายและวิธีการสวมใส่แตกต่างกันไปตามความเชื่อของชาวอินโดนีเซีย
14: นี่นามันยาปารัง
12: อันนี้นามชื่อปารังครับก็คือว่าคนที่ใส่ผ้าลายชนิดนี้คือว่าเป็นคนที่ว่าวัยหนุ่มวัยทำงานก็คือว่าเพื่อที่จะให้ตัวเองนี้แอคทีฟหรือว่ามีความตั้งใจอยู่ตลอดเวลาร
9: ูปอะไรอ่ะมันเป็นรูปอะไร
12: อันนี้มาสุญญากรรมบาร์เนี่ย
14: อ๋อยะอันนี้กรรมบาร์เนี่ยสัญลักษณ์คริส
12: อ๋ออันนี้กันเหมือนกับกรีซครับผมกรีซเพราะว่ากรีซมันจะมีเป็นฟันด้วย
14: อันนี้motif kawung ya kawung ya namanya kawung ini dipakai untuk orang-orang yang sudah tua
12: ชื่อ batik kawung คือใช้สำหรับคนที่มีอายุแล้วหรือว่าวัยชราตามภาพแล้วก็ลวดลายสีแล้วเพื่อให้ผู้สูงอายุที่ใส่นั้นคือมีความอดทนแล้วก็ยอมรับกับไฟของตัวเองเหมือนกันครับถ้าเป็นลายเฉียงนะครับต้องเฉียงจากขวาไปซ้าย
9: ขวาไปซ้าย
12: แล้วก็ตากว่ามีแบบเป็น งอนนี้คือต้องให้มันอยู่ข้างบนอย่างเดียวครับคือตามหลักความคิดของเขาคือไม่งั้นมันคว่ำไม่ได้
2: ไม่ดี
12: มันจะทำให้ชีวิตของเรานี้ขับกันคนละด้านคือมันมี
2: ทำไมก็ได้ให้ตัวที่มันเป็นโค้งๆงอๆนี่อยู่ข้างบน
12: ใช่ครับผม
2: ดังนั้นผืนนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหม
12: ผืนนี้ต้องแบบแนวนี้ครับ
2: แนวนี้ขึ้นไปอย่างนี้
12: คือตอนเราใส่ต้องเป็นแบบนี้ถ้าว่าเป็นงานศพก่อนนะครับคือจะเป็นลายดอกไม้ก็ได้ลายทั่วไปก็ได้แต่ว่าต้องมีพื้นหลังเป็นสีดำ
2: อ๋อพื้นดำดอกอะไรก็ได้
12: ดอกอะไรก็ได้การแต่งงานนะครับคือว่าต้องมีลายที่อยู่ในผ้าอย่างน้อย5ลายขึ้นไป
2: อย่างน้อย5ใช่มั้ยคะค้างคาว
14: แมลงกระ จิ่ง
12: กระ
14: จิ่งเลยอ่ะร้องๆเนี่ย
2: แมลง
14: อันนี้บุรุง
12: นกครับผม
2: อ๋อนกอันนี
14: ้bukan anu ini untuk apa
12: mustika คือว่าไม่ใช่สัตว์ครับเขาเรียกว่าเป็นเครื่องประดับที่ว่าใช้ใส่ที่หน้าผากครับ
2: อ๋อได้แล้ว1 2 3 4ใบไม
12: ้นี่ใบไม้ yeah. ผม
14: เดาน่าจะใบไม้
2: แล้วก็นี่อีกนะมีใบคนละชนิดอีก
12: คือใบไม้ก็มีหลากหลายไปอีกก็คือ
2: มีชิ้นไหนเป็นชิ้นที่เด็ดของร้านนี้ไหมคะ
12: โอ้เดี๋ยวเจ้าของร้านจะพาเราไปดูผ้าที่เจ้าของร้านบอกว่าแพงที่สุดแล้วก็เป็นผ้าที่ว่าดีที่สุดของร้านนี้ครับผม
2: เยี่ยม
12: เลยเราตามไปดูกันเลยครับ
2: ไปเดี๋ยว

0: ini kainnya,
1: kain sutranya dari Jepang ini.
0: ini เป็น ผ้า ที่ ใช้ ใน การ ทํา batik นี่ คือ
2: จังตรงมาจากญี่ปุ่นเลยครับอ๋อคือใช้ผ้านั้นเป็นการผสานแล้วเอาผ้าเขาแล้วมาทําร้านแล้วก็มาเข้ากับวิธีบาติกของอินโดนีเซียอันนี้ราคาเท่าไหร่
0: ini katanya harganya
3: 145 juta 145 ล้านรูเปียครับผมคือ
2: 500,000 บาทใช่ครับผมคือแค่เนี้ยประมาณ
0: 500,000 บาทเนี่ยผ้าแค่นี้ครับ
1: เนี่ย 500,000 ini kenapa mahal karena bahannya dari Jepang. Bahannya aja ini sudah 50 juta harganya.
0: เจ้าของร้าน bahwa ผ้า ini macam Jepun. Harga เฉพาะผ้านะครับ 50 ล้าน 50 ล้านรูเปียเลย

0: โอ้โห
1: 50ล้านลูกเปียกก็ประมาณ 170,000
2: เฉพาะผ้าแค่นี้ครับคือว่าวิธีการผลิตกรรมวิธีใช้ระยะเวลา2เดือน
3: kami kolaborasi dengan Jepang jadi saya sudah dipesan sama Jepang
1: โอ้
3: iya
1: คือเขาผลิตผ้าที่เป็นแบบสไตล์ของญี่ปุ่นเพราะว่ามีคนญี่ปุ่นเขาสั่งเป็นพิเศษมาเลยคือถามว่าไม่มีการสั่งเขาก็จะไม่นำเพราะว่าทำวิธีมัน
0: ค่อนข้
1: างจะยาวนานแล้วก็ลำบาก
0: ขนาดนี้เนาะ
1: ทางเจ้าของร้านก็บอกว่าเดี๋ยวเขามีผ้าอีกชิ้นหนึ่งจะให้ดูผ้านี้เขาไม่ขายครับ
0: อ๋อนี่ทำไม่ขาย
1: นี่ไม่ใช่เขียนครับแต่เป็นการจุดครับผมคือว่าเขาจุดอย่างเดียวแล้วก็เป็นรูปภาพแล้วกว่าจะได้แต่ละรูปอ่ะใช้เวลาทั้งหมดในการทำ3เดือน
3: ไม่ได้อะไรอย่างที่ตัวเราคือไม่ทั้งหมดจะจักทั้งหมด
1: ทางเจ้าของบอกว่าไม่มีเลยที่ว่าจะเป็นแบบเขียนวาดไม่มีแค่จุดอย่างเดียว
4: ดูผ้าสวยๆจุใจแล้วเรามาดูความพยายามทำผ้าทุดงขอคุณครูชบาและน้องสายป่านกันต่อครับ
5: ปัญหามันคือตัวนี
3: ้เนี่ย makanya nanti ikutin dulu ke bagian produksi nanti kita satu persatu dari desain sampai untuk pemrosesan sampai jadi nanti bisa dipakai kerudung
1: warna apa yang cocok sama ya. Baju sama sarungnya
3: ya, nanti kita sesuaikan di apa di pewarnaannya aja disesuaikan warnanya dengan apa motif dasarnya sama motif dasarnya.
1: คือตามว่าสีนั้นเราจะเลือกได้ให้มัน
0: แบบกัน
1: ครับผมให้มันเป็นแบบแนวเดียวกันแล้วก็รูปก็มีให้เลือกเดี๋ยวเราไปดูกันที่โรงงานผลิตเลย
0: โอเค
1: คือเราไปเลือกเลยว่าเราจะทำในแนวไหนลักษณะไหนมาถึงตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนของบาติกที่เราเรียกว่าบาติกจับก็คือว่าบาติกจะมีบาติกเขียนแล้วก็บาติกจับหรือว่าบาติกประทับตา

0: ล่ะ
1: ใช่
0: ของเราแล้วใช่มั้ยเอางี้มั้ยเหมือนว่าคือผ้าถุงอ่ะลายมันเยอะอยู่แล้วไอ้ผ้าโพกเนี่ยปกติแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่กับลายฉูดฉาดมากดังนั้นเราทำแค่นี่หน่อยเลือกเอาลายที่เราชอบที่สุด
2: ทำแต่ขอบทำแต่ขอบมันนะได้ไหมอ่ะเหมือนลายปากอ่ะเหมือนลายปาก
0: มัน
2: จะได้เข้ามันจะได้เข้ากับเสื้อเราไงเพราะเสื้อเรามันมีปาก
1: มีรูปลายเดี๋ยวว่าที่มุมนิดนึง
3: ไปเขียนลายเซ็นได้ไหม
1: ได้เพราะเดี๋ยวเราไปวาดเป็นลายเซ็นแล้วก็เราค่อยลงเทีย
3: ลงสีอะไรอย่างงี้ได้ใช่ไหม
0: โอเค

0: ขอบคุณครับจะได้มากสิ
1: ได้สามสาม
2: ปฏิวัติเขียนนี้เราจะต้องใช้ดินสอในการวาดลงบนผ้าที่เราต้องการจะทำลายปฏิหลังจากนั้นก็จะใช้น้ำเทียนมาวาดลงบนรอยเส้นที่เราได้เขียนเรียบร้อยแล้ว
3: อันนี้คือมีหน้าที่เป็นปากกาใช่ไหม
2: ใช่ครับหรือว่าที่เราเรียกว่าจันติ้งครับตรงกลางจะมีรูไว้สำหรับใส่น้ำเทียนแล้วทางปลายจะคล้ายๆหลอดนะครับเพื่อให้น้ำเทียนได้ไหลออกมาคล้ายๆกับเป็นปากกานะครับคุณครูลองทดสอบ
3: เอาแล้วนะว่าหยดมันหยดอะค่ะมันพอจะหยดอะไอ้ที่มันเป็นนี้มันเอาออกได้ไหม
2: ถ้าว่าเตียนเลอะมากเราสามารถที่จะลบได้คือรอน้ำมาชุ่มให้มันเปียกก่อนที่เตียนเลอะคร
1: ับ แกสับ กันไปดิ
2: แต่หลังจากนั้นเราก็นำอุปกรณ์หรือว่าเหล็กที่จะลบ
3: ไม่เหม
2: ือ
3: นเท
2: ีย
3: นปกติเทียนปกติ
2: ครับผมคือมันสามารถค่อยๆลบไปได้แต่ว่าเราต้องผสมระหว่างน้ำแล้วก็ความร้อนของ
3: เหล็กนี่อะไรคะ
2: อ่ะพระอันนี้
4: นี่สาปุ่น

0: ได้ทำงานศิลปะบ่อยครูชบาได้ทำบ้างไหมคะ
1: เป็นไม่ค่อยได้ทำค่ะ
0: จริงเหร
1: อก็จะเห็นว่าถ้าเป็นงานศิลปะเนี่ยจะไม่ถนัด
2: แปลว่ามันต้องเชื่อมั่นด้วยแหละว่าเอ้ยฉันต้องทำได้สิ
1: มันต้องมีความมั่นคงมีสมาธิแล้วก็มั่นคงกับเส้นของเราพอสมควรนะไม่งั้นมันก็จะแบบมันก็จะไม่เวิร์กอะสำหรับงานศิลปะนะคือในความรู้สึกครูงานศิลปะยากกว่างานวิชาการเยอะ
0: จริงเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นต่างกัน
2: เพราะสำหรับปานงานศิลปะง่ายกว่าวิชาการเยอะ
1: โอเคดีแล้วที่เรามาด้วยกัน
2: ใช่

0: พอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำการ
1: ย้อม
0: ย้อมสีซึ่งในอ่างเราได้จัดเตรียมสีไว้แล้วคือสีส้มและสีเขียวนะครับเราจะต้องพับผ้า
1: ทำไมต้องพับผ้า
0: คือผ้ามันจะปืนใหญ่แล้วมันจะลำบากในการที่เราจะ
1: แล้วเราขยุ่มยัง ไม่ได้หรอถ้าก็สมมติ
0: คือทางว่าเรากายุ่มคือสีมันจะไม่ถูก
1: ใช่ป
2: ่
1: ะอ
2: ๋
1: อ
2: สับลมทีวาร์นาini kan di rendam dulu sebentar
1: ya
0: kalau dia จะจุ่มในน้ําสีนะครับเราจะต้องนํามาจุ่มในน้ําเปล่าก่อนเพื่อให้ผ้ามันซับกับน้ําเปล่า
2: คือ itu mesti harus ini sebentar supaya airnya sedikit
0: คือหลังจากเราจุ่มแล้วเราก็ต้องนํามาแขวนไว้เพื่อให้น้ํามันซับออกหมดคือเราไม่ต้อง
1: บิดไปได้
0: ถ้าว่าเราบิดนะครับคือจะทำให้เทียนที่อยู่ที่ป้านั้นค
1: ือ
0: แตก
2: เนี่ย
0: ขั้นตอนต่อไปคือว่าเรานำป้ามาจุ่มในน้ำเกลือซึ่งผสมด้วยสารเคมีซึ่งในการจุ่มเราจะต้องให้น้ำสารเคมีแล้วก็น้ำเกลือเข้าไปซึมซับในเนื้อป้า
1: สารเคมีนี่มันคืออะไรอะคะ
0: สารเคมีเมื่อกี้ในตัวเช่นอ๋อ
1: ในตัวเช่นก็มีการกัดเท่าไหร่แหละเวลาเราย้อมสีผมก็ใช้ในเช่นนี้
0: สำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือการลงสีคือเราจะนำผ้ามาจุ่มในสีที่เราต้องการ
1: ไปพร้อมแล้ว
3: เป็นเพราะว่าในตัวเช่นมั้ง
4: นี่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ทำให้ผ้ามันเปียกก่อนหรือว่าเราไม่ได้ทำขั้นตอนที่หนึ่งกับขั้นตอนที่สองถ้าเกิดเรามาจุ่มเลยนี่มันจะติดไหม
0: ใช่ไม่ได้ครับเพราะว่าสีเมื่อเรามาจุ่มก่อนมันจะไม่มีการเปลี่ยนปรับผ้า
4: ขอลอง
0: ใช่คร
4: ับ ขอลองได้ไหม
0: ได้ครับผม
3: งั้นเดี๋ยวไปลองเลยนะ
1: กินอันนั้นก่อน
3: อยากจุ่มใช่ป่ะ
4: ไม่ติดมันไม่ติดจริงๆนะคะเดี๋ยวขอโทษนะขอสลองหน่อยทั้งผืนเนี่ย
2: คณะกรรมการงานดูงานนะพอมาสมัครมาตัดที
1: คือต้องขั้นตอนที่สองเนี่ยขั้นที่สุดใช่ไหมคะ
0: เราต้องมาล้างในน้ำเปล่าให้สะอาดก่อนมันจะทำให้สารเคมีล้อมนอกอยู่เราไป
5: เดี๋ยวจะมา
0: ทำแล้วเราจะต้องนำมาพึ่งแดดไว้ครับผมประมาณ5นาทีแล้วจึงจะนำไปล้างด้วยน้ำร้อนเพื่อล้างเทียนออก
1: โอเคตาหนู

0: ว่าแต่เอ๊ทำไมผ้าของน้องสายป่านมันไม่เป็นสีเขียวหรือว่าบางผสมสีผิดหรือเปล่าครับเนี่ย
1: แต่นี่มันไม่เขียวเลยนะ
2: ทำไมเขียวอะคะ
3: การ์ตานี่ไหนขนาดว่าวันนี้ยังบลูมียาว
4: การ์มเปลือมละเฟกซัสข้อมูลจานวัดนะ
1: ฮะ
3: คือคำวิธีของเขายังไม่เสร็จครับผมสำหรับสีชนิดนี้คือเราต้องมาปรุงให้เชื้อแสงแดดก่อน
1: เวิร์กจริงปะเนี่ยบางหลอกป่านถามเขาให้หน่อยดี
2: มันจะเขียวไหมล่ะ
1: จริงปะเนี่ย
3: คือกรรมวิธียังไม่เสร็จครับผมเดี๋ยวยังมีขั้นตอนหนึ่ง
1: มันไม่น่าจะเขียวได้
2: เขย่าทำทุกอย่างเพื่อให้มันเป็นสีเขียว
1: ทำไมโอ้ยเขียวแล้วอ่ะข้างล่างเขียวแล้วอ่ะดูดิเฮ้ย
4: กระตุ้นความกล้าอาตาอาตา
1: ว้ายเขียวแล้วอ่ะ

0: ือดูยังไงว่าต้องเอาขึ้นจากน้ำที่1คือต้องนานขนาดไหนอ่ะ
1: ที่อังกาสุรุสุริอาทิ
2: คาราบูดาคายนิวดาคือแปลว่ายกแล้วก็ดูแต่ว่าเป็นสีขาวแล้วเลื่อนได้เลย
3: ถ้าถามว่าการต้มนี่มันทำให้สีติดมากขึ้นหรือเปล่ามันส่งผลกับสีไหม
1: มองไป
4: ข้
1: าง
4: หน้าร้อน
2: คือมีครับผมทำให้สีอ่อนลงแต่ว่าน้อยมากครับ

0: No, not too much.
1: It's fun, right?
2: Yeah.
1: Yeah, that's
2: very
1: great.
2: Fun.
1: Now, when you already finished making the chudong, right?
0: Yeah.
1: After this, we're going to wear all your complete clothes as one.
2: Yeah.
1: You already complete the mission, you already receive all the clothes. Then we will going to wear all of it, and then we're going to make you like as an Indonesian girl right now.
0: Yeah.
1: Okay. Okay.
3: ในที่สุดภารกิจ 3B ของทั้งสองก็เสร็จสมบูรณ์ได้ชุดคาบายาครบทั้ง3ชิ้นเริ่มจากได้เสื้อคาบายาในภารกิจปี1เรียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียต่อมาก็ได้ผ้าสรงจากภารกิจปี2ที่บูโรปุโตและได้ผ้าทุดงจากฝีมือของตัวเองสำหรับคลุมศีรษะแบบสาวมุสลิมจากภารกิจปี3คือเรียนรู้การทำผ้าบาติกทำให้คุณครูชบาและน้องสายป่านได้แต่งตัวแบบสาวอินโดนีเซียสมใจเลยครับเป็นอันว่าผ่านภารกิจมาได้อย่างสวยงามครับ
1: ว้า
4: วว้าว
1: ว้าว
4: จำไม่ได้เลยนะเนี่ยเป็นสาวอินโดนีเซีย
2: เหม
4: ือ
2: นไหม
4: เหมือนแปลว่าสาวอินโดนีเซียชิดซ้ายไปเลย
2: จริงเหรอ
1: So beautiful,
5: yeah.
1: Really.
5: Jadi ini sudah serasi ya warnanya oranye, ini warnanya ini hijau, warnanya hijau. Iya. Yeah.
1: Right.
5: Yeah, terima kasih sekali ya. Bagus sekali. Iya.
4: เจ้าของร้านบอกว่าคือชุดนี้เหมาะสมกันมากครับผมคือของคุณครูส้
2: ม
4: ก็สีสรงก็สีส้มแล้วก็ของน้องก็คือว่าสีเขียวแล้วก็สีเขียวเหมือนกัน
2: ค่ะ
4: คือว่าสวยมากๆ
2: ต้องขอบคุณป้าบางๆอะค่ะที่แนะนำวิธีการที่จะทำผ้าบาติกที่สวยงามที่จะทำให้เราแบบเป็นสาวอินโดนีเซียได้แบบนี้ค่ะ
5: dan kami terima kasih dari Nakula Sadewa semoga kolaborasi budaya bisa ditingkatkan lebih besar lagi
4: ขอบคุณเช่นกันที่ทางเราได้ให้เกียรติมาที่ร้านแล้วก็มาเรียนรู้วัฒนธรรมของอินโดนีเซียและทางบับบับบางข้อหวังว่าคือวัฒนธรรมผ้าบาการทำผ้าบาติกสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ยกระดับขึ้นในอีกระดับหนึ่งครับผม
1: I want to ask one question actually I was curious after you finish your whole mission here in Indonesia what do you think about Indonesia what do you think what do you feel
2: ที่เราประทับใจที่สุดเลยก็คือความมีน้ำใจความอบอ้อมอารีค่ะของผู้คนของคนอินโดนีเซียทุกเมืองที่เราไปอะค่ะไม่ว่าจะเป็นจาการ์ตาหรือเป็นที่นี่ทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือเป็น

0: เหมือนพี่น้องกันนะคะเหมือนเราเป็นแม้ว่าเราจะคนละประเทศคนละชาติคนละภาษาแต่เราก็เหมือนเป็นพี่น้องกันได้อะค่ะ
1: ปั่นดีใจมากตอนที่ปั่นมาอินโดนีเซียตอนที่ปั่นลงเครื่องอะปั่นรู้ตัวว่าปั่นมีเวลาอยู่ที่นี่น้อยมากแล้วคือมาแบบนักท่องเที่ยวจริงๆ

0: วันนี้ได้รู้สึกว่าประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่น่าชื่นชมพูดแล้วก็ร้องไห้ดีใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเขาจริงๆได้เรียนรู้ทุกอย่างของเขาจริงๆอย่างเงี้ยไม่รู้มาก่อนเลยว่าภารกิจเนี่ยจะทำให้ป่านรู้สึกว่าเวลาที่น้อยที่สุดของป่านเท่าที่ป่านเคยไปเที่ยวกับประเทศอื่นๆมาที่นี่เป็นประเทศที่น้อยที่สุดแต่เป็นประเทศที่เหมือนกับทำให้ป่านลึกซึ้งที่สุดทำให้ป่านเข้าได้ถึงมาที่สุดแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาประเทศอินโดนีเซียแล้วก็คือถ้าเกิดมีโอกาสชาวอินโดนีเซียได้ไปประเทศไทยเราก็จะต้อนรับเขาอย่างดีเหมือนที่เขาทำกับเรา
1: Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.

วัสดีครับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในวันนี้เรายังอยู่ที่มหานครจาการ์ตาเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียครับในตอนที่แล้วเราได้ไปสัมผัสกับวิถีชีวิตอาหารการกินและความหลากหลายของผู้คนในเมืองใหญ่แห่งนี้และยังได้เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของผู้คนจากต่างศาสนาและมาวันนี้ครับจะไปเรียนรู้กับชีวิตของผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนครับ

0: เข้ามาในวัดจีนไม่ว่าอยู่ประเทศไหนความรู้สึกเดียวกัน
1: ครับ
0: เสียงสวดหรือว่าธูปเทียนที่เราเห็นเลยวัดจีนที่กัวลาลัมเปอร์ก็จะบรรยากาศอย่างเงี้ยกลิ่นอะไรแบบเนี้ยคล้ายๆกันเลยแต่ที่เทียนใหญ่ๆอย่างเงี้ยเพิ่งเห็นที่นี่
1: อ๋อเหรอครับ
0: อ๋อธูปเทียนใหญ่เนี่ยที่อื่นยังไม่ใหญ่ขนาดนี้
1: อันนี้ใหญ่มาก
2: เทียนขนาดใหญ่แต่ละเล่มที่เห็นนี้จะมีตัวอักษรภาษาจีนเขียนกำกับไว้ครับและนั่นก็คือชื่อของคนที่นับถือลัทธิขงจื้อและเป็นผู้บริจาคเทียนให้กับทางวัดซึ่งเป็นวิธีการทำบุญอีกวิธีหนึ่งครับนอกจากนั้นก็ยังมีการปล่อยนกคล้ายๆกับบ้านเราด้วยครับจากวัดจีนเราไปที่ย่านเปตักบารูซึ่งเป็นย่านค้าขายของคนจีนครับแต่พอมาถึงเราก็สงสัยอะไรกันบางอย่าง
0: ที่เราคิดว่าจะเป็นไชน่าทาวน์เหมือนที่เราคุ้นเคยในหลายๆเมืองจะมีไชน่าทาวน์แต่สภาพมันไม่เหมือนไชน่าทาวน์เลยฮะ
3: การแสดงความเป็นคนจีนถ้าอยู่ที่ไหนที่อื่นเราไปไชน่าทาวน์เราเห็นเดินก็ไปรู้เลยว่าย่าน
1: อันนี
3: ้คนจีน
1: อันนี้จริงนะเห็นด้วยดูหน้าคนหรือว่าดูลักษณะอาคาร
3: ย
1: ังจะไม่ชัดมาก
3: ชื่อร้านเงี้ยตัวภาษาจีนแทบยังไม่เห็นเลยน้อยมาก
1: ถ
3: ือว่าการตกแต่งด้วยสีทองสีแดงเงี้ยซึ่งคนจีนจะใช้เป็นสีหลักแล้วก็ไม่ค่อยเห็นชัดเจน
1: ดูไม่ค่อยออกถ้าไม่บอกก่อนนี่เราอาจจะคิดว่าไม่ใช่นะ
3: แต่ทำไมไม่ค่อยเห็นการตกแต่งแบบจีนหรือตัวหนังสือภาษาจีนเยอะเท่าไหร่ถ้าไปใช้ในทาวที่อื่นจะมีเยอะ
4: ไ
3: ม่ที่นี่ไม่มี
4: แต่เมื่อกันนะพอดีที่นี่ก็ไม่ใช่ใน
5: ทาวบาลูบอลเนี่ยกันอินโดนีเซียกับบูการ์เนี่ยภาษาไทยนั้นกันแบบดูอับดุลวาฮิดีตู
4: เขาว่าเขาที่นี่เขาไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาจีนแค่8ปีสมัยประธานาธิบดีซูฮาร์โตห้ามใช้ภาษาจีน
3: ห้ามใช้ภาษาจีน8ปี
4: แล้วก็เพิ่งใช้ได้แค่8ปี
3: อ๋อเพิ่งกลับมาใช้ได้แค่8ปี
4: ใช่ก่อนหน้านั้นก็คือใช้ไม่ได้ตอนนี้ได้แล้วตอนนี้ได้แล้วแต่ว่าเมื่อก่อนไม่ได
3: ้ตอนยุคซูฮาร์โตนี่เขาห้ามอะไรบ้าง
1: ที่เขาจำกัดเรื่องอาคารเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าจริงภาษาก็เรื่องนึงเนาะแต่ว่าเรื่องอาคารการตกแต่งนี่เขาก็โดนจำกัดด้วยไหมอ๋อไปโดนทุกอย่าง
4: คือสมัยซูฮาร์โตดูทุกอย่
1: าง
4: อ๋อ
3: แต่ยังให้มีวัดจีนได้มีวัดจีนใช่ไหม
1: แต่ดูแนวโน้มก็เหมือนกับว่าพอทำอย่างนี้ปุ๊บคือเขาเรียกว่าวัฒนธรรมเนี่ยถูกตัดช่วงไปภาษาห้ามใช้อาคารห้ามใช้พอนี้พอตัดช่วงไปพอกลับมาใหม่มันก็เหมือนกับว่ามันก็เอาของเดิมต่อจากเดิมมา
3: ต่อไม่ค่อยติด
1: จะค่อยๆขึ้นมา
3: ไม่เข้าห้ามไปกี่ปีนะช่วงที่เขาห้าม
4: ก็สหัสก็30ปีครับ
1: 30ปี
3: มันก็

0: เกือบ1เจเนอเรชั่น
1: ครึ่งอายุชั่วอายุคนเลยนะ
0: ครับเพราะว่าเรียกว่า1เจเนอเรชั่นได้เลย30ปีนะ
1: ยังตรุษจีนเนี่ยฮะคือทั่วโลกชาวจีนก็ฉลองเป็นเหมือนปีใหม่จีนมีหยุดไปเที่ยวแล้วก็มีอะไรพิธีอะไรเยอะแยะใช่ไหมที่นี่เป็นยังไงแบบ
2: กันกาลอยาสกันกาลอฮารีอมเด็ดกันฮารีอะไรจีนเลยแต่กันกาลดีนกาลอะไรกันนี
3: ่มาที่นี่
2: ก็แปดปีให้หลังมาจากยุคซาฮาโซก็คือทุกอย่างได้หมดก็มีเหมือนกับเชือกสิงโตเชือกอะไรเงี้ยมี
1: มีงิ้วมีอะไรได้หมดได้หมดเลย
2: ได้หมดเลย
1: แล้วเขาดีใจมากไหมฮะที่8ปีหลังมาที่เริ่มมีอะไรได้บ้าง
2: ก็คือว่าจะพิซซ่าว่าอาจจะออมดิสกันแล้วมาจะสนั่ง
3: กัน
2: ก็สบายดีใจมากว่าเมื่อก่อนไม่ได้กลัวตอนนี้ก็สบายทำอะไรก็ได
1: ้มีอิสระมากขึ้น
2: อิสระมากขึ้น

ผมอย่างนึงการจะเรียนรู้ชุมชนหรือท้องไหนหรือเมืองไหนให้สนุกมากขึ้นเนี่ยควรจะรู้ประวัติความเป็นมาของเขาสักหน่อยรู้ว่าเขาเริ่มจากตรงไหนเขาค่อยๆพัฒนามาหรือเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองเขา

0: ถ้าพูดถึงจาการ์ตาที่เป็นที่รู้จักของโลกท้องถิ่นอื่นน่าจะจากการค้าขายกันทางเรือซึ่งในยุคก่อนเครื่องเทศที่นี่มีค่ามากกว่าทองคำหรือเพชรนิลจินดาด้วยซ้ำไปก็จุดเริ่มต้นเขาอยู่ที่ซุนดากาลาป้าที่เป็นท่าเรือที่จากชาติต่างๆก็จะมาจอดเรือที่นี่เพื่อมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันหรือซื้อเครื่องเทศจากที่นี่เราไปขายที่อื่น
1: เราโชคดีว่าเราได้มีโอกาสที่ไปดูจุดที่กำเนิดจริงๆเพราะว่าการที่เราไปเห็นเนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพต่างๆเนี่ยปะติดปะต่อชัดเจนนะครับ

0: สมัยที่เรียนประวัติศาสตร์นะครับไม่เป็นประวัติศาสตร์ในห้องเรียนมัธยมหรือว่าประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในตอนที่เรียนสถาปัตย์เนี่ยอันนึงที่ทำให้ผมสนุกในการเรียนประวัติศาสตร์คือว่าเราจะนึกภาพตามนึกภาพว่าตอนชาวยุโรปเข้ามาค้าขายหรือสุดท้ายมาล่าอาณานิคมหลายๆชาติในแถบบ้านเราเนี่ยมันเป็นยังไงการค้าขายเขาจะมายังไงมาทางล่องเรือมาอันตรายเยอะแยะแล้วพอมาถึงมาเทียบเรือจะค้าขายคุยกันไงคุยก็ไม่รู้เรื่องจะไปแลกเปลี่ยนสินค้าจะมีอะไรบ้างอะไรแบบนี้มันเป็นการสนุกตรงที่เราได้นึกภาพตามแล้วมันเห็นภาพจินตนาการที่เราอ่านหนังสือมาดูมาบางทีก็อยู่ในหนังหรืออยู่อะไรบ้างเนี่ยแต่พอมาที่เนี่ยมันได้เห็นภาพจริงมันเห็นได้ว่าเมื่อเกือบ500ปีที่แล้วตรงสุนดากัลปาเขามาเทียบเรือตรงนี้แล้วเขาลงเรือตรงนี้เดินต่อค้าขายยังไงยุคนี้อาจจะเป็นมีรถบรรทุกมาจอดข้างๆเอาของขึ้นลงอะไรแบบนี้แต่ยุคก่อนไม่มีแต่คนก็เยอะแยะเหมือนกันฝุ่นคลุ้งตลบอบอวนไปหมดแล้วก็เขายังใช้ไม้แผ่นเดียววางพาดเรือเพื่อจะเดินข้ามมาขึ้นมาฝั่งนั่นแปลว่าแบกของต้องแบกกันหรือเปล่าเป็นไงอ๋อแต่เดี๋ยวนี้มีเครนยกแต่ยุคก่อนจะต้องเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็นึกภาพตามไปเรื่อยนี่เราคิดว่าการไปเห็นภาพจริงแบบนี้มันสนุกมากขึ้นในการจะนำเอาสิ่งที่มีหรือของใหม่ที่เจอภาพที่เห็นมารวมกันแล้วต่อเป็นเรื่องเป็นภาพในหัวขึ้นมาน
1: ี่ด้วยประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมแล้วก็เป็นเหมือนกับจุดพักเรือจุดที่มาค้าขายของการเดินทางเรือเนี่ยวัดก็ทำให้สากาตาเนี่ยเจริญมากๆในยุคโน้นนะถ้าเห็นภาพนึกภาพตามจะเป็นยังไง
2: ใช่ใช่เป็นตัวเชื่อมเพราะว่าจุดนี้มันจุดยุทธศาสตร์เชื่อมไปได้หลายทางแต่จริงเขาก็มีเกาะมากกว่า 17,000 เกาะนะ
1: ครับ
2: ซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้ด้วยสำคัญหลายด้าน
1: นั้นแน่นอนว่าเรือเนี่ยจำเป็นมากๆใช
2: ่ไ
1: หมการเดินทางถ้า 17,000 เกาะเนี่ย
2: ใช่ฮะ
1: เรือเดินทางของคนของสินค้าการค้าขายติดต่อต่าง
2: ครับครับ
3: ใกล้ๆกับท่าเรือสุนดากัลปายังมีสถานที่สำคัญอีก2แห่งช่วยให้เราประติดประต่อเรื่องราวของการกำเนิดของกรุงจาการ์ตาครับสถานที่แรกก็คือมิวเซียมบาฮารีหรือพิพิธภัณฑ์ทางทะเลที่นี่มีข้าวของเครื่องใช้ของนักเดินเรือในอดีตรวมถึงหุ่นจำลองเรือโบราณมากมายมาจัดแสดงครับ
0: And that was this map about?
4: It's the map of Jakarta in the past time, okay. During the Netherlands period. You see the design? Uh-huh. It's already set up by the Netherlands government. Yeah, similar in the country. Yeah, in the past time they also built the samla in here. It's the wall, you know, to cover this area. Yeah, because this is the main area, the main city in the past time, you see. But nowadays, we can still find the wall nowadays, already collapsed.
2: Wall.
4: This one, yeah, it's the wall, okay. Through this again.
0: It's just the wall with the canal?
4: Yes, it's the only water also, it's the water canal also. You see, so many waters in Jakarta, surrounded by as many waters.
2: Oh, you mean it goes here?
4: Yeah.
2: Right? And this wall, it's the gate, the water gate.
0: How about this?
4: Yeah, this is the city hall.
2: Oh, the city hall.
4: Yeah, this is the city hall.
0: But nowadays, this city hall was destroyed.
4: Nowadays, already it's a museum.
2: It's a museum. And the National Museum?
4: Yeah, we call it Jakarta History Museum. Yeah, you know why in Jakarta sometimes have the big flooding? Yeah, because Jakarta betul-betul is the same level with the sea level, right?
2: Yeah.
4: But also surrounded by mountain, you see.
2: Okay.
4: So when the heavy rain is the... Isn't the area called Puncak? When the heavy rain pouring in this area, so water came to this sea. So that's why some of the, even in Jakarta, no raining at all, but can happen flooding. Yeah, that's why, because water from the mountain through to the city, go to the sea. Just imagine having rain in Jakarta, also rain in Puncak area, and more bigger flooding, right?
0: So the canal like a place to collect the water.
4: Yes, yes, to prevent the flooding.
0: To help the flooding.
4: Yes. the famous ship we call Pinisi. Yeah, it's the famous ship in the past time. It is similar design with the Portuguese ship also. Yeah.
0: Bugis is?
4: Bugis is the ethnic of the Makassar or the Ujung Pandang people. Yeah. And then you still stay in the harbor, right? Same, right?
2: Yeah, they still use this.
4: Yeah, you still use this.
2: The traditional one.
4: Yes.

0: วยมากนี่เขาทำเขาก็น่าสนใจนะครับก็เป็นให้เราดูได้ให้เห็นอย่างตรงนี้จุดนี้ถ้าดูนะครับก็คือตรงนี
1: ้คืออันนี้
0: คืออันนี้นี่เองนะครับและนี่ตอนที่เรายืนอยู่บนนี้ก็คือเราอยู่บนยอดหลังคานะครับของจุดนี้เลยนะครับ
1: ซึ่งก็คือตรงนี
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมคือจุดเดียวกันคือตรงน
0: ี้ใช่ครับจุดเดียวกัน
1: แผนที่ใหญ่
0: ผมว่าถ้าเรานำเสนอดีๆอย่างเงี้ยจะทำให้มีความเข้าใจเรื่องของประวัติศาสตร์อะไรได้ดีขึ้นเพราะว่าบางทีประวัติศาสตร์เนี่ยคือเรื่องมันจบไปแล้วมันไม่มีจุดแลนด์มาร์คไม่มีเรื่องราวก็ต้องมานำเล่าเรื่องนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวหรือการทำให้เยาวชนหรือว่าคนทั่วไปเข้าใจเรื่องราวในท้องถิ่นนั้นดีมากขึ้นนะเวลาไปศึกษา
2: In the past time Jakarta all displays the Sunda Kelapa Herbal or they but it is the origin of the Jakarta history

0: the totally Dutch colonial or Dutch government stay in Indonesia, in Batavia, more than 350 years. Batavia name exists till before Japanese came to Jakarta, so maybe it's about the 16th century till 1942. Mm-hmm. Yeah, so after the we have independence, struggling with the also Netherlands country and Japanese country. Yeah, we changed the name to be Jakarta.
1: ที่ผมรู้สึกมากๆตอนอยู่บนทาวเวอร์มันทำให้บอกได้ว่าทำไมเราควรจะเก็บรักษาสิ่งเก่าสิ่งเดิมของบ้านเมืองของเราไว้หรือในที่อื่นๆก็ตามบางครั้งเนี่ยชุมชนไม่ได้รู้ว่าตัวเองเริ่มต้นจากไหนด้วยซ้ำชุมชนเราย้ายมาจากที่อื่นไหมมาอยู่ตรงนี้หรือว่าเราอยู่ที่นี่มาเป็นหลายร้อยปีแล้วมันมีอะไรที่หลงเหลืออยู่ที่บอกอะไรพวกนี้บ้างบางทีไม่มีเลยเพราะว่าทุกอย่างถูกรื้อถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจหรือคิดว่าของใหม่ดีกว่าของที่มันดูทันสมัยมันจะดีกว่าแต่ในความเป็นจริงถ้าอะไรที่ของเก่าที่ดีแล้วมันบ่งบอกเรื่องราวแบบนี้ให้คนได้มาค่อยๆเห็นค้นหาแล้วรู้ว่าเราอยู่ในเมืองนี้ตรงนี้จุดนี้ชุมชนนี้ได้ยังไงเรามาจากไหนอะไรแบบนี้ความรู้หรือว่าความเป็นมาเนี่ยมันตีมูลค่าไม่ได้แต่มันมีความสำคัญเมื่อเราเห็นความสำคัญของมัน
2: แล้วที่สำคัญมากก็คือว่าเรื่องราวของอดีตเนี่ยมันมักจะเชื่อมมากับปัจจุบันและจริงๆปัจจุบันมันก็จะเชื่อมไปกับอนาคตเพราะงั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเราศึกษามิตินะครับในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยโดยที่ไม่ดูเรื่องราวของอดีตหรือความเป็นมาเนี่ยประการหนึ่งก็คือเราจะภาพที่เห็นเนี่ยจะไม่ชัดมันจะเบลอแล้วมันจะมีคำถามเยอะมากว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้แต่จริงๆเพียงแต่เราแค่ศึกษาข้อมูลในอดีตหรือประวัติศาสตร์อีกนิดเดียวนะครับก็จะทำให้เราเห็นภาพนี้ชัดเจนขึ้นนะ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f แลมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะ

คือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟดไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ
n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ d ไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง d เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ

วัสดีค่ะคุณครูคะวันนี้ศิลปะการอ่านออกเสียงนะคะคุณครูอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการอ่านออกเสียงทำไมจึงต้องมีศิลปะด้วยอันนี้ไม่ใช่ศิลปะแบบวาดภาพนะคะแต่เป็นศิลปะที่นำมาจากบทอ่านแต่ละบทว่าในบทอ่านแต่ละบทนั้นถ้าเราอ่านอย่างธรรมดามันก็เป็นธรรมดาแต่ถ้าคุณครูผู้สอนเราได้ลองคิดวิเคราะห์สักนิดนึงว่าเอ๊ะบทอ่านเหล่านี้เราจะแทรกอะไรเข้าไปได้ไหมเช่นใส่ทำนองสนอเข้าไปให้เพราะๆอ่านตีบทหรือใส่ทำนองเพลงเข้าไปนะตีท่ารำเต้นร้องรำทำเพลงไปเท่านี้มันก็เป็นศิลปะของการอ่านออกเสียงแล้วค่ะคุณครูเชิญติดตามต่อไปนะคะว่าศิลปะการอ่านออกเสียงนั้นเป็นอย่างไรค่ะคุณครูคะเรามาดูความหมายของการอ่านออกเสียงก่อนนะคะว่าการอ่านออกเสียงที่มีศิลปะนั้นมันคืออะไรค่ะคือการอ่านที่เปล่งเสียงออกมาดังๆให้ถูกอักขระวิธีด้วยพยัญชนะสระวรรณยุกต์และข้อสำคัญก็คือต้องมีท่วงทำนองที่ถูกต้องตามลักษณะของคำประพันธ์แต่ละชนิดนะไม่ว่าจะเป็นโครงชั้นกาพย์กลอนร่ายแล้วต้องมีความไพเราะทำไมต้องมีความไพเราะเพื่อทำให้ผู้ฟังมีอารมณ์คล้อยตามอันนี้สำคัญมากทำอย่างไรจะให้ผู้ฟังหัวเราะทำอย่างไรจะให้ผู้ฟังร้องไห้ทำอย่างไรจึงจะให้ผู้ฟังเพลิดเพลินกับสิ่งที่เรานำเสนอไปคุณครูคงจำได้นะคะสมัยที่คุณครูเรียนครูจำได้ไหมคะบทหนึ่งที่บอกว่าสูงระหงทรงเพลียวเรียวรูดงามระไม้คล้ายอูฐกะหลาป๋านะคะประสบการณ์เดิมของคุณครูถ้าคุณครูเคยรู้จักอูฐเคยเห็นภาพอูฐบางท่านอาจจะเคยไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็ได้รู้จักกับได้เห็นอูฐเนี่ยนะคะคุณครูก็จะนึกออกว่าโอ้โหสูงระหงนี่สูงมากไม่มีเตี้ยระหงนะคะสูงระหงทรงเพรียวก็แสดงว่าไม่อ้วนเรียวรูดงามละไม้คล้ายอูฐกะหลาป๋าพิษหัวตลอดเท้าขาวแต่ตาแสดงว่าส่วนอื่นเป็นอย่างไรทั้งสองแก้มกัลยาดังลูกยอตะปุ่มตะป่ำเห็นไหมคะนะเห็นไหมคะนะเคี้ยวก่งดังกงเขาดีดฝ้ายจมูกละไม้คล้ายพระขอเหมือนขอสับช้างนะคะต้องจินตนาการค่ะหูกลวงดวงพักหักงอลำคอโตตันโอ้โหทั้งโตทั้งตันสั้นกลมเป็นอย่างไรนะคะนะสองเต้าห้อยตุงดังถุงตะเคียวโค้นเหี่ยวแห้งรวบเหมือนบวบต้มเห็นไหมคุณครูคิดดูนะบวบธรรมดาก็แย่แล้วนี่มันบวบต้มเสวยสลาถ้าเรารู้ความหมายว่าสลานี่คือหมากนะคะเสวยสลายาจุกตรงนี้ค่ะพระโอษฐ์องค์แล้วสรุปว่ามันน่าเชยน่าชมนางเทวีเห็นไหมคะจินตนาการของแต่ละท่านไม่เหมือนกันค่ะนี่คือลีลาของการอ่านออกเสียงนะคะคุณครูเพื่อให้ทำให้ผู้ฟังมีอารมณ์คล้อยตามแล้วเกิดจินตนาการค่ะนะคะทำอย่างไรจึงจะอ่านได้ไพเราะนะถ้าคุณครูสอนนักเรียนแบบอ่านแบบร้อยแก้วอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็ดูนักเรียนของครูว่าพยัญชนะสระวรรณยุกต์เขาออกเสียงถูกต้องไหมแบ่งวรรคตอนถูกต้องไหมใส่อารมณ์ลีลาของเสียงหนักบ้างเบาบ้างมันก็อาจจะไม่ยากนักแล้วก็ต้องดูว่าเอ๊ะอ่านข่าวอ่านเป็นผู้ประกาศอ่านบันเทิงอ่านเรื่องสั้นหรืออ่านนิทานก็ทำลีลาของเสียงไปนะคะทีนี้เนี่ยจะสรุปให้คุณครูทราบว่าเอาละค่ะทำอย่างไรจึงจะอ่านได้ไพเราะถ้าเป็นร้อยกรองคุณครูต้องรู้ฉันทะลักค่ะเห็นไหมคะในหนังสือเรียนประถมจะมีกาพย์ยานีมันจะมีประเภทกลอนก่อนนะคะกลอนก็

จะมีกลอน4นึกออกไหมคะกลอน6กลอน8กลอนสักวากลอนดอกสร้อยค่ะคุณครูจินตนาการไปนะคะกลอน4กลอน6กลอน8นะกลอนสักวากลอนดอกสร้อยจำได้ไหมคะกลอนสักวาก็ขึ้นด้วยสักวาลงท้ายด้วยเอ่ยกลอนดอกสร้อยก็ขึ้นด้วยเอ่ยลงท้ายด้วยเอ่ยแมวเอ่ยแมวเมียวนึกออกไหมคะสักวาชมทานละหานหวยอย่างนี้ค่ะนะคะต้องนึกระลึกไปว่าเราเคยเรียนรู้อะไรมานะคะอันนี้กลอนนะคะกาบค่ะกาบในหนังสือเรียนประถมจะมีกาบยานี11นะคะคุณครูต้องจินตนาการไปแล้วว่าเอ๊ะกาบยานี11เนี่ยเราเคยเรียนเรื่องอะไรนะคะกาบฉบัง16กาบสุรางคนาง28ที่เอามาให้นักเรียนได้เรียนค่ะนะคะมีกลอนแล้วมีกาบทำไมวิทยากรจึงพูดกลอนแล้วต่อด้วยกาบเพราะในหนังสือเรียนนะคะถ้าเป็นกลอน8แล้วต่อด้วยกาบยานี11ถ้าคุณครูไม่มีหลักดีๆเนี่ยนักเรียนจะอ่านสลับสับสนมากเลยค่ะนะคะจากกลอนมากาบทีนี้มาโครง4สุภาพในหนังสือเรียนประถมมีโครง4สุภาพไม่มากนักเพราะทางมาตรฐานการเรียนรู้อยากให้นักเรียนได้รู้จักกาบยานี11กับกลอน8นะคะค่อนข้างจะมากในหนังสือเรียนป.1 ป.2 ป.3 จะเป็นกลอน4กลอนสักวากลอนดอกสร้อยแต่พอขึ้นมาระดับป.4 ป.5 ป.6 จะเป็นกลอน8เป็นส่วนมากเพราะดูจากวรรณคดีค่ะ อย่างในวรรณคดีเรื่องมันเริ่มตั้งแต่ป.3 นะคะชัยเชษฐ์นะคะเจ้าชายน้อยกับธนูดอกไม้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นกลอนบทละครที่มีคำว่าเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปพอถึงชั้นประถมปีที่4ก็มีพระอภัยมณีนะคะตอนสุสครตามหาพระบิดานะคะมีลักษณะเป็นกลอน8แล้วถ้าคุณครูอยากจะใส่ทำนองให้ไพเราะก็ใช้ทำนองอสังขาราที่เขาเอามาเชิดหุ่นกระบอกนะคะถ้าในหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ก็มีกลอนบทละครเรื่องสังทองเมื่อนั้นบัดนั้นเนี่ยค่ะพอถึงป.6 อันนี้ค่อนข้างจะยากสักนิดนึงมีกลอน8นะที่เราเอามาขับเสพาก็คือเรื่องขุนพังขุนแผนนะคะตอนกำเนิดพลายงามก็คือพลายงามตามหาพ่อเช่นเดียวกันค่ะและมีเรื่องรามเกียรติ์ที่เราจะเรียกว่ากลอนบทละครเรื่องรามเกียรติ์เพราะเอาไปใช้แสดงละครด้วยนี่ค่ะคุณครูคะสำคัญมากตัวคุณครูเองเนี่ยค่ะต้องทราบทั่วหลักโดยทั่วไปว่าฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์แต่ละชนิดนั้นเป็นอย่างไรยากไหมคะคุณครูไม่ยากเนาะทำได้นะคะเมื่อรู้ฉันทลักษณ์แล้วเนี่ยค่ะรู้อะไรอีกคะคุณครูต้องรักการแสดงออกนะคะการสอนเรื่องนี้เนี่ยนะมันต้องร้องต้องรำทำเพลงตลอดค่ะคุณครูคะนะคะต้องตีบทนะทำท่าทางประกอบนะรักคุณครูก็ต้องรู้ว่ารักคืออย่างนี้นะคะชี้ไม่ใช่เอาไปขณะที่สอนนะคะแต่ไม่ถึงว่าพอเริ่มที่จะสอนอ่านบทอ่านเหล่านี้ค่ะคุณครูต้องฝึกทำท่าทางด้วยค่ะนะพวกท่านทั้งหลายตัวเราอย่างนี้ค่ะคุณครูต้องฝึกนะคะมันก็ทำได้ค่ะคุณครูค่ะนะคะรักการแสดงออกไม่ต้องอายค่ะนะคะในพระอภัยมณีเนี่ยสอนได้หลายอย่างค่ะนะคะสอนอ่านได้หลายอย่างพอนักเรียนเริ่มเรียนสูงขึ้นถึงห้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรนี่พระอภัยมณีใช่ไหมคะเต้นรำเข้าไปเลยถึงห้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรแทบแทบแทบอย่างเงี้ยค่ะมันฝึกได้ค่ะคุณครูค่ะต้องรักการแสดงออกนักเรียนจึงจะชอบการแสดงออกด้วยค่ะอย่าลืมนะคะ1รู้ฉันทลักษณ์2รักการแสดงออกนะคะ3ต้องบอกอารมณ์ได้คือเมื่อเห็นบทอ่านปั๊บต้องรู้ว่าบทอ่านนี้มีท่วงทํานองเป็นอย่างไรเศร้าโศกเสียใจนะคะเจ้าพลายงามความแสนสงสารแม่ชำเลืองแลดูหน้าน้ำตาไหลต้องให้มีความรู้สึกว่าน้ำตามันจะไหลจริงๆค่ะบอกอารมณ์ได้นะคะนะคะและเราต้องมีความชื่นชมท่วงทำนองต่างๆที่เราอ่านเพราะเมื่อเราเกิดความชื่นชมเราก็อยากจะไปแสวงหาความรู้จากที่ต่างๆไปอ่านบทอื่นๆซึ่งไม่จำเป็นต้องอยู่ในหนังสือเรียนค่ะให้เด็กไป

แสวงหาความรู้เพราะเรามีความชอบแล้วนี่นะอ่านนิทานเราก็อ่านได้ทําเสียงเล็กเสียงน้อยได้ลูกตาลหล่นดังตึ๊บอย่างเงี้ยค่ะนะเต่าคลานไปช้าๆแสดงอาการช้าคลานไปอย่างเงี้ยค่ะนะท่วงทํานองเนี่ยมันจะทําให้เขาเกิดความชื่นชมแล้วก็ไปหาอ่านหนังสือโดยทั่วไปเคยเห็นลูกศิษย์ของท่านอ่านการ์ตูนหรืออ่านหนังสืออื่นๆอ่านไปหัวเราะไปอ่านไปทําลีลาทําเสียงนะซึ่งแตกต่างกันไปเคยเห็นไหมคะแล้วคุณครูไปสังเกตดูนะคะเอาละค่ะต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคําประพันธ์เป็นบทอ่านคําประพันธ์ชนิดต่างๆนะคะคุณครูดูตรงนี้นะคะเวลาคุณครูจะสอนนักเรียนคุณครูให้เขาดูในภาพรวมก่อนนะคะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอันนี้คือบทสักวาขึ้นต้นด้วยสักวาลงท้ายขึ้นต้นในคําว่าสักวาลงเอยอันนี้เป็นลักษณะของสักวานี้อยู่ในหนังสือเรียนนะคะแล้วก็ให้คุณครูจะให้เด็กอ่านออกเสียงก่อนก็ได้หรือถ้าเด็กของคุณครูอ่านหนังสือค่อนข้างจะแตกแล้วคืออ่านเก่งแล้วก็ให้เขาดูในใจก็ได้ค่ะนะถ้าเขายังไม่ค่อยได้สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอมกลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยลมลมแม้นล้อลามหยามหยาบไม่ปราบปลื้มดังดูดเดิมบรเพชรต้องเข็ดขมผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมหมื่นหน้าระอาเอ่ยนะคะคุณครูดูที่อักขระก่อนนะคะการออกเสียงคำควบกล้ำเป็นอย่างไรจากนั้นนะคุณครูจะอ่านออกเสียงให้เด็กฟังหนึ่งครั้งหรืออ่านไปให้เด็กอ่านตามก็แล้วแต่นักเรียนของคุณครูว่าเขาได้มากน้อยขนาดไหนนะคุณครูฟังอาจารย์จีนะอ่านนะคะนะเวลาคำไหนก็ตามที่มันเป็นอักษรสูงคำเป็นนะคะอักษรสูงคำเป็นเราทราบว่าเป็นเสียงจัตวาคุณครูพยายามโหนเสียงขึ้นนะคะนะนี่คือวิธีการอ่านต้องรู้วิธีการโหนเสียงการครั่นเสียงการถ่ายทอดอารมณ์อ่านช้าอ่านเร็วอ่านกระแทกกระทันนะคุณครูไปดูเนื้อหาได้จากในอีบุ๊กนะที่ทางวิทยากรทำไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาเริ่มดูกันนะคะใส่ทำนองสนอเหมือนกลอน8เลยค่ะคุณครูบทสักวานี่เหมือนกลอน8 2บทเอามาต่อกันนะคะสักวาวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอมคุณครูคะพอถึงหัวหอมปั๊บหอหีบเป็นอักษรสูงใช่ไหมคะมีมอม้าเป็นตัวสะกดนี่คืออักษรสูงคำเป็นค่ะคุณครูเอาลิ้นแตะเพดานนะให้เสียงขึ้นนาสิกเสียงมันจะขึ้นค่ะที่หวานหอมกลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยลมแม่ล้อลามยามหยาบไม่ปราบปลื้มดังดูดดื่มวรเพชรต้องเข็ดขมผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมเมินหน้าระอาเอ่ยเวลาจบท่อเสียงลงไปค่ะคุณครูคะคุณครูสังเกตไหมคะเข็ดขมอารมณ์ใครฟังลมพวกนี้นะคะเป็นสระเสียงสั้นถูกไหมคะขออุมอขมคุณครูอย่ายืดเสียงนะคะดังดูดดื่มบรเพชรต้องเข็ดขมแบบนี้ไม่ได้ผิดค่ะนะคะต้องเข็ดคมลงไปให้ได้เพราะมันเป็นสระเสียงสั้นค่ะเนี่ยคุณครูสามารถเช็คนักเรียนตรวจสอบนักเรียนได้ว่าอ่านถูกหรือผิดเห็นไหมคะความเป็นอักขระทีนี้พอเด็กนักเรียนอ่านได้แล้วคราวนี้คุณครูแทรกทํานองเพลงเข้าไปค่ะเด็กจะได้สนุกเดี๋ยวอาจารย์นาจะเอาทํานองเอาเทพพนมเนาะนะคะสักกวาหาให้หวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแมนพดจมานที่หวานหอมคุณครูทราบไหมคะว่ามันคล้ายอะไรลองคิดสิคล้ายอะไรคะเวลาไปเข้าค่ายลูกเสือใช่ไหมคะเหมือนกันเลยค่ะเราลูกเสือเชื้อไทยใจเคารพขอน้อมนบบาทบงพระทรงสีเห็นไหมคะคุณครูเอาไปร้องให้ถูกนะคะสักกวาหาให้หวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแมนพจมาน

เทียบห้าให้เปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยลมลมฮือแม่ล่อลามห้าให้ยามหยาบไม่อีกปลาปลื้มดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดคมผู้ดีไพรห้าให้ไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมเมินหน้าระอันเอ่ยลองเอาไปฝึกเด็กดูนะนะคะนะคุณจริงใส่หน้าคาราชก็ได้ค่ะสักกว่าหวานอื่นเอ่ยมีมือแสนไม่เหมือนแมนโพจมานเอ่ยที่หวานหอมกลิ่นประทีปเปรียบดวงเอ่ยพวงพยอมอาจจะน้อมจิตโน้มเอ่ยด้วยลมคุณครูขาไม่ยากเลยค่ะเอ่ยเท่านี้เองค่ะคุณครูนะลองไปฝึกดูนะคะถ้ามีปัญหาอะไรถามจินตนาค่ะนะคะอ้าวคุณครูดูอันนี้กลอนดอกสร้อยแมวเอ้ยแมวเมียวก็ได้เด็กเอ้ยเด็กน้อยก็ได้นะคะอันนี้ลองเอากาเอ้ยกาดำมาให้คุณครูนะคะขึ้นเสียงสูงๆเวลาเราอ่านกลอนค่ะกาเอ้ยกาดำรู้จำรู้จักรักเพื่อนได้เหยื่อเผื่อแพ้ไม่แช่เชื่อนรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเกลื่อนกลุ่มรุมล้อมพร้อมพรักน่ารักน้ำใจกะไรน้ำการเผื่อแผ่แน่พ่อหนูจงดูกามันโอบอารีรักดีนักเอ่ยให้เด็กคิดเลยค่ะเห็นไหมรูปชั่วตัวดำแต่นิสัยดีมากค่ะควรจะเอาไปเป็นตัวอย่างนะรักเพื่อนฝูงรักพวกพ้องรักลูกรักหลานอันนี้สอนได้ค่ะครูค่ะครูใส่ทำนองเพลงได้ค่ะไม่ง่ายของเด็กประถมค่ะกาเอ่ยกาดำรู้จำรู้จักเอ่ยรักเพื่อนได้เหยื่อเผื่อแพ้เอ่ยไม่แช่เชื่อนรีบเตือนพวกพ้องเอ่ยร้องเรียกมาคุณครูเคยได้ยินนะคะทำนองเพลงอย่างนี้มันไม่ยากจนเกินไปค่ะคุณครูคะอ้าวล่ะค่ะนะอีกกลอน8ค่ะขุนช้างขุนแผนคุณครูเล่าเรื่องเดิมสักนิดนึงนะคะว่าตอนนี้มาได้อย่างไรนะคะนางวันทองมาอยู่กับขุนช้างขุนช้างไม่รู้ว่านางวันทองเนี่ยนะเริ่มตั้งท้องมากับตอนที่อยู่กับขุนแผนแล้วพอมาอยู่ปั๊บคลอดลูกออกมานะก็นึกว่าเป็นลูกของตัวเองแต่โตขึ้นหน้าตาไม่เหมือนตัวเองนะก็เลยโกรธแล้วก็คิดจะฆ่าพลายงามนางวันทองก็เลยจะส่งลูกเนี่ยไปอยู่กับยายทองประศรีที่กาญจนบุรีค่ะคุณครูเท้าความนิดนึงนะคะตอนนี้เป็นตอนที่แม่กับลูกเขาจะจากกันนะคะคุณครูอ่านธรรมดาก่อนค่ะขึ้นเสียงสูงๆค่ะลูกก็แลดูแม่ดูลูกนี่ค่ะนะคะขึ้นสูงๆเจ้าพลายงามความแสนสงสารแม่นึกออกไหมคะชำเลืองแลดูหน้าน้ำตาไหลในป.6ค่ะลูกก็แลดูแม่ดูลูกต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาไหลสะอื้นรำอำลาด้วยอาลัยคุณครูให้สะอื้นนี่คือการครั่นเสียงค่ะสะอื้นรำอำลาด้วยอาลัยแล้วแข็งใจจากนางตำทางมาเลี้ยวหลังยังเห็นแม่และคำเม้นกับไปดูแม่ก็เห็นลูกน้อยลอยห่างแต่เลี้ยวลับวับวิญญาโอ้เปล่าตาต่างสะอื่นยืนตะลึงคิดดูนะเด็ก7-8ขวบยังไว้ผมจุกอยู่เลยแม่จะส่งไปอยู่กาญจนบุรีไปอยู่กับย่าทองประศรีไม่มีเครื่องบินไปไม่มีรถทัวร์ไปค่ะต้องเดินป่าไปนะความรักของแม่ที่มีต่อลูกมากมายขนาดไหนคุณครูต้องให้เด็กเกิดจินตนาการด้วยคุณครูขาเรื่องนี้ส่วนใหญ่เขาขับเสภากันค่ะคุณครูเอา9คำนี้ให้ได้นะคะเออเฮ้อเออเห็นไหมเออเฮ้อเออเออเฮ้อเออเฮ้อเออเอออย่าลืมนะ

ได้ไหมคะคุณครูคะนะคะแล้วเอาเก้าคำนี้มารวมกันค่ะง่ายที่สุดคุณครูสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วค่อยๆปล่อยลมออกมานะคะค่อยๆปล่อยนะคะ

ใหม่นะคะสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆค่ะนี่เพิ่มลูกเล่นเข้าไปคุณครูต้องได้มากกว่านักเรียนนะคะลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูกต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาไหลสะอื้นรำอำลาด้วยอาลัยแล้วแข็งใจจากนางตำทางมาอันนี้ลูกเล่นนะคะคุณครูเลี้ยวหลังยังเห็นแม่แลคำเห็นแม่ก็เห็นลูกน้อยละห้อยหาแต่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวลับวับวิญญาโอ้เปล่าตาต่างสะอื่นยืนตะลึงคุณครูเอาไปแสดงละครสุดยอดเลยค่ะให้เด็กขับเสภาเองให้เด็กเป็นพลายงามตัวหนึ่งเป็นนางวันทองตัวหนึ่งเป็นขุนช้างตัวหนึ่งอย่างนี้ค่ะคุณครูสนุกมากเลยนะคะลองเอาไปทดลองใช้ดูนะคะคุณครูคะถ้ามีปัญหาอย่างไรมาหาจินตนาค่ะอันนี้คุณครูไม่ต้องขึ้นเฮ้อแล้วนะคะถ้าคุณครูเจอบทนี้นะในตอนต้นนะที่ขุนช้างนะโกรธมากเลยนางวันทองเนี่ยนะคะไม่บอกว่าเป็นลูกของใครนะคะค่ะคุณครูขึ้นแบบให้รวดเร็วเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องนะคะนะฝ่ายขุนช้างมางจิตให้คิดแค้นเห็นไหมลูกขุนแผนมั่นคงไม่ทรงใสเมื่อกระนั้นเหมือนกูขันดูไปก็กลับไปเหมือนพอไอ้ทอระพีอีแม่มันวันทองก็สองจิตช่างประดิษฐ์ชื่อลูกให้ถูกทีเรียกพ่อพลายคลายผัวอีตัวดีทุกราตรีตรึกตราจะฆ่าฟันเนี่ยคุณครูแทรกเข้าไปอย่างนี้ค่ะอารมณ์มันจะต้องปรับเปลี่ยนไปนะคะคุณครูเศร้าหรือรุนแรงเทาะเสียงให้ดีๆนะคะคุณครูนะคะนี่กาบยานี11ค่ะคุณครูวรรคแรก5วรรคที่2 6นะคะ1 2บาท2บรรทัดค่ะวรรคแรก5วรรคที่2 6เวลาอ่านกาบยานี11จะต่างจากอ่านกลอนค่ะอ่านกลอนเนี่ยวรรคแรกขึ้นเสียงสูงแต่อ่านกาบยานี11บรรทัดแรกคุณครูเสียงธรรมดาไปขึ้นเสียงสูงที่บาทที่2นะคะลองดูนะคะไม่อ่านธรรมดาให้คุณครูฟังแล้วนะคะคุณครูไปสอนเด็กเองนะคะสูดลมหายใจลึกๆค่ะคุณครูขานะแต่คุณครูต้องมีแนวเทียบอยู่ในใจของคุณครูว่าคุณครูจะจำบทไหนไว้เป็นหลักนะคะถ้าคุณครูมีบทหลักอยู่ในใจแล้วมันไม่หลงค่ะนะวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาเห็นไหมคะบาทที่2จะเสียงสูงจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบเห็นไหมคะสลับไปนี้เรื่อยๆคุณครูใช้ทำนองสรพันเข้าไปเลยค่ะคุณครูก็นึกเอ๊ะสรพันคืออะไรบทสวดมนต์ค่ะองค์ใดพระสัมพุทธอย่างนี้ค่ะง่ายมากเลยค่ะวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาเห็นไหมคะคุณครูใส่สรพันอีสานก็ได้ค่ะนะคะมาลาดวงดอกไม้นั่นแหละค่ะคุณครูทำได้หมดเลยค่ะวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจึงจะได้สินค้ามาลองไปสอนดูนะคะนะคะนี่ก็ได้ค่ะนกเอ๋ยนกน้อยน้อยบินล่องลอยเป็นสุขสิงคนขาวราวสำลีอากาศดีไม่มีภัยเห็นไหมคะหนาวบาทแรกธรรมดาบาทที่2เสียงสูงสลับไปอย่างนี้เรื่อยๆผ่านนะคะกาบยานี11คุณครูคะในหนังสือเรียนตั้งแต่ชั้นป.5เป็นต้นไปทุกบทเ
ขาจะเริ่มต้นด้วยกาบยานี11ค่ะไม่เชื่อคุณครูไปดูนะคะเพราะฉะนั้นในป.5 ป.4 ป.5 ป.6เด็ก

ควรจะอ่านกาพย์ยานี11ได้นะทั้งอ่านธรรมดาอ่านทำนองสนอคุณครูแทรกทำนองเพลงเข้าไปหน่อยนะคะคุณครูจริงๆมันอ่านแบบโอเอวิหารใดก็ได้ค่ะกาพย์ยานี11เนี่ยนะคะนะคะเอาละค่ะอันนี้สุรังคนาง28ค่ะ7วรรควรรค7วรรควรรค4คำค่ะถ้าเด็กนักเรียนอ่านไม่เป็นคุณครูนะคะให้ขึ้นเสียงสูงที่วรรคที่4เท่านั้นค่ะเกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นต้นวิชานะเจ้าถ้าแม้ไม่รู้อดสูอายเขาเพื่อนฟูมเยาะเย้าว่าเง่าว่าโง่อ่านแบบนี้ค่ะขึ้นเสียงสูงเฉพาะวรรคที่4นะคะคุณครูลองไปฝึกเด็กดูนะคะคราวนี้นะมาดูโครงสี่สุภาพสักนิดนึงค่ะคุณครูคะในโครงสี่สุภาพจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเช่นกายอาตมาอย่างเงี้ยค่ะคุณครูอย่าอ่านว่ากายอาตมานานะคะนะคุณครูก็ให้มันมีลีลาหน่อยคำว่ายิ่งไซส์ไซส์เป็นเสียงตรีออกเสียงให้ได้นะคะความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์คิดค่าควรเมืองนับยิ่งไซส์อย่าไปอ่านยิ่งไซส์นะคะยิ่งไซส์เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาตมานาโจรจากเบียนไหวเร่งรู้เรียนเอาเห็นไหมคะนะคะนาคีมีผิดเพียงสุริโยเลื่อยบ่ทำเดโชแช่มช้าผิดน้อยยิ่งโยโซแมลงปองชูแต่หางเองอวดอ้างฤทธีนะกระแทกเสียงลงไปค่ะคุณครูถ้าเป็นอย่างเรื่องนี้นะคะในชั้นป.5 คุณครูไม่ต้องอ่านทำนองสนอก็ได้ค่ะคุณครูก็เอ๊ะตอนนี้นะแม่พาพระสังฆ์มาอยู่ในป่าคุณครูอ่านตีบทเลยนะคะนะคะตีบทก็คืออ่านให้มีลีลาค่ะไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เฉาฉานคุ้ยเขียเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรกลัวแม่จะเสียใจเยี่ยมรอดนะเยี่ยมรอดก็ดูทั้งซ้ายขวามองซ้ายมองขวานะคะเยี่ยมรอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพันธ์ทันใดช่วยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินนะพันผินรอบรับขยับหนีเหลียวดูผู้คนชนนีเอ๊ะแม่มาหรือยังนะจะหนีเข้าสังกำบังตนเมื่อไม่เห็นแม่แม่ยังไม่มาหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูเห็นไหมคะคุณครูอ่านตีบทได้หรืออย่างเรื่องนี้รามเกียรติ์ตอนศึกมายาราบคุณครูอ่านตีบทเลยค่ะถ้าไม่อยากอ่านทำนองสนอตอนที่หนุมานต่อสู้กับมายาราบค่ะมายาราบเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะดึงเอาหนาต้นตาล3ต้นมาพันเป็นคาถาแล้วก็บอกให้หนุมานนอนลงหนุมานเอ๊ะนะเราเป็นแขกมาเยี่ยมทำไมจะมาตีเราก่อนมายาราบก็บอกว่าไม่เป็นไรนะท่านนอนลงไปเลยเดี๋ยวเราจะตีท่านคือมายาราบกะฆ่าหนุมานเลยหนุมานก็เฮ้ยไม่เป็นไรไร้มนสามครั้งนะแล้วก็นอนลงค่ะนะคะนี่หนูดูมายาราบนะคะนะคุณครูอ่านตีบทให้ดีนะคะเท้ายันบ่าดันกระชากจุบก็หลุดขึ้นด้วยกำลังหารต้นตาลค่ะ3ต้นสูงเทียมคักขนานให้มันสูงจริงๆนะคะขุนมารบิดเป็นคาถาทรแล้วร้องว่าเหวยไอ้ลิงป่ามึงอวดฤทธาว่าชาญสมรใครดีจะได้เห็นก่อนจงนอนลงให้กูตีเห็นไหมคะหนุมานก็เฮ้อสบายมากมาเลยนะคะตีเลยนะบัญญัติก็ตีลงไป3ครั้งหนุมานไม่ตายค่ะนะคะเพราะมีเวทมนต์ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกมายาราบว่าร้องว่าเฮ้ยเฮ้ยขุนมารรู้จักพระการหรือหาไม่เล่งนอนลงเถิดไอ้จันไรส่งกระบองมาให้กูตีแม้นมึงลักตัวกลัวตายจะถ่ายชีวิตยักษ์สีกราบลงที่ตีนของกูนี้จึงจะไว้ชีวีสุราเห็นไหมคะไม่ต้องอ่านทำนองสมุดไม่ต้องอ่านทำนองสนอก็ได้ค่ะอ่านตีบทลงไปให้มันแตกๆเท่านี้เองละคุณครูคะนะมันไม่ยากสำหรับศิลปะการอ่านแต่คุณครูต้องคิดก่อนว่าเราจะให้เด็กได้อะไรให้เด็กได้คิดอะไรเนี่ยอย่างตอนเนี้ยนะรามเกียรติ์ตอนศึกมายาราบเนี่ยเราก็สามารถสอนให้เด็กคิดได้ว่าเนี่ยการทำความดีคืออะ

ไรคนที่ไม่รักของที่ไม่ดีมันจะเป็นอย่างไรอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณครูขาวรรณคดีวรรณกรรมหรือบทอ่านทุกเรื่องที่ทางกระทรวงนำมาให้นักเรียนท่องเป็นบทอาขยานล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางนั้นค่ะคุณครูขานะคะเพราะฉะนั้นคุณครูสอนให้เขาได้คิดตลอดเวลานะคะนะคะสอนให้เขาดึงเนื้อเรื่องจากในบทอ่านนะคะเอามาใช้กับตัวเองจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนดีนะคะจะทำให้เราเนี่ยไม่คิดในสิ่งที่มันไม่ดีค่ะคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่าลืมนะคะอาจารย์บทอ่านทุกบทคุณครูขาบทอ่านทุกบทมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อผู้เรียนทั้งสิ้นค่ะบทส่งบทส่งท้ายอันนี้สำคัญมากคุณครูลองอ่านนะคะแล้วอันนี้คุณครูต้องคิดเองนะคะวันนี้ถามคุณครูไม่ได้ไปถามเด็กนะคะสีอะไรร่วมก่อให้เกิดพลังสีอะไรร้อนแดงจังส่องจ้าสีอะไรหอมประดังกลิ่นดอกสีอะไรอาชีพค้าเรียกค้าประเวณีนี่คุณครูต้องคิดค่ะเป็นโครงสีสุภาพที่ให้คุณครูคิดสีอะไรร่วมก่อให้เกิดพลังสามพยางคุณครูต้องผวนกลับมาถึงจะได้คำที่ต้องการสีอะไรร่วมก่อให้เกิดพลังสีมัคคาค่ะคุณครูผวนกลับมาสิคะสามัคคีสีอะไรร้อนแรงจังส่องจ้าสีสุแรงแสงสุรีค่ะคุณครูคะสีอะไรหอมประดังกลิ่นดอกดอกไม้ไทยหอมตอนกลางคืนค่ะสีระพาสารพีค่ะสีอะไรอาชีพค้าเรียกค้าประเวณีค่ะสีเพโนโซเพนีค่ะคุณครูค่ะบทอ่านเหล่านี้เนี่ยคุณครูเอามาเล่นเป็นปริศนาคำทายได้หมดค่ะแต่อันนี้คุณครูไม่ต้องใช้กับเด็กนะคะนะคะคุณครูลองถามตัวเองดูถ้าคุณครูคิดว่าไปใช้กับเด็กได้คุณครูให้เด็กอ่านแล้วก็ทายได้ค่ะนะคะเห็นไหมคะการอ่านไม่ยากนะการอ่านทุกอย่างไม่ว่าจะอ่านร้อยแก้วอ่านร้อยกรองล้วนแล้วแต่ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านทั้งสิ้น 1. ทำให้มีความสุขนะคะ 2. นะคะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เราได้อ่านนั้นเอามาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและใช้ประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ค่ะคุณครูค่ะนะคะงั้นก็สำหรับวันนี้ถ้าคุณครูมีอะไรสงสัยอยากจะถามอาจารย์จีนาก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะคุณครูค่ะ

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่าย

โดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2 อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นกับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับ

0: ในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดเดี๋ยวจะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ b เท่ากับมิวศูนย์ ni ส่วน 2a โดย n คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซูลินอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วซูลินอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ b เท่ากับมิว ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก b เท่ากับมิวศูนย์ ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยต้าน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin theta เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับไพส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin theta หรือ sin ไพส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ
1: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียส

ะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่าเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับ bubble นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวเคลียไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบสA และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวเคลียไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะ

ในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่3ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆ นะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase tree ค่ะDNA polymerase tree นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะC คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ D เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase tree ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging strand นะครับจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุ

ระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้และเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยค่ะในช่วงนี้นะคะคำว่าหน้าที่พลเมืองดูจะเป็นคำที่คุ้นหูกับคุณผู้ชมในหลายๆท่านนะคะและถ้าพูดถึงหน้าที่พลเมืองแล้วคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของหน้าที่สิทธิการเคารพกติกาความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญค่ะที่เราควรจะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับเด็กและก็เยาวชนในประเทศของเรานะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในแวดวงเรื่องนี้โดยตรงนะคะท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพลอนันตวรสกุลประธานสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะในเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าคำว่าหน้าที่พลเมืองเนี่ยหลายคนจะได้ยินแล้วก็คุ้นหูมากขึ้นแล้วแต่ว่าความหมายจริงๆของคำว่าหน้าที่พลเมืองเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงในด้านใดบ้างคะอาจารย์
1: ครับผมคิดว่าคงต้องเริ่มคุยจากคำว่าพลเมืองก่อนนะฮะพลเมืองก็คือสมาชิกของสังคมซึ่งตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่สังคมคาดหวังแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาแก่เด็กเยาวชนตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆแล้วก็เรียนรู้ทั้งในการศึกษาในระบบโรงเรียนแล้วก็ในวิถีชีวิตนะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงคำว่าหน้าที่พลเมืองเนี่ยเราก็จะพูดถึงวิชาความรู้ที่มีการสอนกันอยู่ในโรงเรียนแล้วก็ทำให้เรื่องของคุณลักษณะพลเมืองนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการเรียนการสอนครับ
0: แล้วความสำคัญของหน้าที่พลเมืองเนี่ยมันมีความสำคัญต่อสังคมของเราเนี่ยเรารู้แล้วแหละว่ามันสำคัญแต่อยากให้อาจารย์ได้อธิบายความว่ามันสำคัญมากขนาดไหนในการที่เราจำเป็นจะต้องปลูกฝังให้กับเด็กเล็กๆของเราตั้งแต่ต้นค่ะ
1: ผมคิดว่าในระดับของโรงเรียนประถมมัธยมที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานนะฮะการเรียนรู้เรื่องหน้าที่พลเมืองได้เป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กอยู่ในสังคมได้แล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้บทบาทหน้าที่ตัวเองนะครับปัจจุบันเนี่ยเรื่องของหน้าที่พลเมืองเป็นสิ่งซึ่งจัดต่อเนื่องตั้งแต่ระดับเล็กๆนะฮะอนุบาลประถมมัธยมโดยที่แต่ละระดับชั้นก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเรามีการเรียนรู้เรื่องหน้าที่พลเมืองอยู่ในวิชาสังคมศึกษาซึ่งเป็นวิชาหลักในการสอนเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของคุณครูสาระการเรียนรู้แล้วก็ทั้งระบบโรงเรียนนะฮะสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเรื่องของการที่พ่อแม่มีส่วนร่วมในการฟูมฟักพัฒนาความพลเมืองให้กับเด็กเยาวชนของเรานะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างในโรงเรียนอย่างตัวโรงเรียนที่แกรมอยู่เองเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะมีการให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกตั้ง
1: ค
0: นเราจะเข้าใจคำว่าหน้าที่พลเมืองเนี่ยในส่วนของเราใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสภานักเรียนอะไรก็ตามแล้วสำหรับเด็กจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าหน้าที่พลเมืองเนี่ยมันสะท้อนได้จากวิธีการจากกิจกรรมเรื่องของการเลือกตั้งนี้เท่านั้นหรือว่ามันควรจะมีกิจกรรมอะไรที่โรงเรียนจะสามารถจัดได
1: ้
0: เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทักษะของการเป็นพลเมืองที่ดีค่ะอาจารย
1: ์หน้าที่พลเมืองเนี่ยอาจจะมีมิติในการมองอะไรอยู่4ด้านนะครับคือด้านที่เป็นความรู้ใช่ไหมครับด้านที่เป็นทักษะด้านที่เป็นคุณลักษณะและสุดท้ายก็เรื่องของการปฏิบัติจริงอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องการเลือกตั้งในโรงเรียนอ
0: ัน
1: นี้คือให้ได้ลองปฏิบัติจริงแต่จะปฏิบัติได้ก็ต้องมีความรู้ว่ากระบวนการเลือกตั้งคืออะไรสำคัญอย่างไรใช่ไหมครับ

0: เห็นคุณค่าของการที่ทุกคนมีส่วนร่วมที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านกลไกบางอย่างที่เป็นข้อตกลงร่วมกันเราก็มีทักษะในการคิดตัดสินใจเพราะฉะนั้นที่เราเห็นเป็นกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมขึ้นมาแล้วเนี่ยลึกๆไปมันสะท้อนวิธีการที่คุณครูจะพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านอย่างน้อย4ด้านนะครับเด็กๆควรจะได้เรียนรู้ความรู้อย่างน้อย3เรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการปกครองเรื่องของกฎกติกากฎหมายในการอยู่ร่วมกันและสุดท้ายเรื่องของความหลากหลายของสังคมในมิติวัฒนธรรมพลเมืองเนี่ยคงจะเป็นพลเมืองซึ่งมองเห็นทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็เคารพกันและกันอยู่ภายใต้กรอบกติกาที่เป็นข้อตกลงร่วมกันแล้วก็รู้ว่าสังคมคาดหวังบทบาทอะไรจากตนมีหน้าที่อะไรบ้างที่ต้องทำอันนี้คือส่วนที่เป็นความรู้ใช่ไหมครับส่วนที่สองก็จะเป็นทักษะก็คือจะอยู่ในสังคมได้มีทักษะในการอยู่ร่วมกันทักษะในการสื่อสารยังเป็นมิตรถ้าเกิดจะมีความขัดแย้งมีทักษะในการจัดการความขัดแย้งได้ใช่ไหมฮะถ้าต้องการที่จะลุกขึ้นมามีส่วนในการผลักดันให้สังคมดีขึ้นเปลี่ยนแปลงสังคมก็ต้องมีทักษะในการทำงานเป็นทีมทักษะในการจัดการการเปลี่ยนแปลงนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการคิดการตัดสินใจเพราะว่าในความเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายของความคิดเนี่ยไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันแต่คนที่คิดต่างกันอยู่สังคมเดียวกันแล้วเนี่ยจะหาทางออกร่วมกันได้อย่างไรซึ่งจะมีสุดท้ายได้เนี่ยก็ต้องอาศัยเรื่องของค่านิยมเรื่องของคุณลักษณะคือต้องเคารพในสิทธิผู้อื่นใช่ไหมครับแล้วก็ตระหนักในบทบาทหน้าที่ตัวเองแล้วก็ต้องรู้ว่าตัวเองจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมที่ตัวเองอยู่นี่ดีได้เชื่อมั่นในพลังตัวเองว่าตัวเองสามารถทำให้สังคมดีขึ้นได้ผ่านบทบาทหน้าที่ที่สังคมมอบหมายมาแล้วก็มี3อย่างไม่พอต้องลงปฏิบัติทีนี้เวลาเราสอนนักเรียนเด็กเล็กๆประถมอะไรเงี้ยฮะเราจะเรียนรู้เราจะเรียนจากการปฏิบัติเป็นหลักเพราะฉะนั้นที่เราเห็นว่าโรงเรียนมีกระบวนการเลือกตั้งก็เพื่อจะให้เห็นว่านี่คือจำลองสังคมจริงๆเข้ามาในชั้นเรียนในโรงเรียนให้เห็นว่าในสังคมมีกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันทุกคนจะเป็นเด็กป.1 ถึงป.6มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเท่ากันหมดนะครับแล้วก็ก่อนที่จะคิดตัดสินใจจะไปเลือกใครตัดสินใจเรื่องอะไรก็ต้องมีความรู้ข้อมูลเรื่องนั้นเพียงพอที่จะตัดสินใจได้นะฮะแล้วก็พอเป็นมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยอาจจะลึกซึ้งมากขึ้นเพราะว่าเด็กๆ เขามีพื้นฐานความรู้จากการฟูมฟักในวัยเล็กมาแล้วใช่ไหมครับก็จะเริ่มเรียนเนื้อหาวิชามากขึ้นเช่นต้องเริ่มรู้จักกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวกับตัวเองกฎหมายเกี่ยวกับบุคคลกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวใช่ไหมฮะกฎหมายในชีวิตประจำวันแล้วก็อาจจะจบที่เรื่องของกฎหมายการปกครองเบื้องต้นแต่พอมัธยมปลายเนี่ยจะต้องเรียนลึกซึ้งมากขึ้นเพราะเขาต้องรู้ว่านอกจากการเป็นพลเมืองในประเทศไทยซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วระบบกฎหมายสากลนี่เป็นอย่างไรเช่นเดียวกันครับตอนเรียนเรื่องเกี่ยวกับการปกครองตอนเป็นเด็กจะเรียนผ่านวิถีชีวิตเบื้องต้นแต่พอมัธยมต้นเนี่ยจะต้องเรียนเป็นความรู้แล้วฮะต้องรู้เรื่องประชาธิปไตยคืออะไรหลักการคืออะไรแล้วก็เรื่องของระบอบในการปกครองคืออะไรแล้วพอถึงมัธยมปลายก็จะขึ้นก็จะรู้ว่านอกจากในประเทศไทยแล้วเนี่ยประเทศอื่นมีการปกครองแบบไหนถ้าเขาจะไปเจอเพื่อนต่างวัฒนธรรมที่มาจากคนละบริบทของสังคมเนี่ยจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรแล้วก็สุดท้ายเรื่องวัฒนธรรมนะครับตอนเป็นเด็กเล็กก็จะเรียนเป็นเรื่องการแต่งกายประเพณีในการอยู่ร่วมกันรู้ว่าคนแต่ละภาคไม่เหมือนกันคนมาจากท้องถิ่นแตกต่างกันอยู่ร่วมกันใช่ไหมครับพอถึงประถม6มัธยมจะเริ่มรู้จักเพื่อนบ้านใกล้ตัวเราในอาเซียนแล้วก็เริ่มไกลตัวมากขึ้นแล้วพอถึงมัธยมปลายก็จะรู้ความรู้เกี่ยววัฒนธรรมคืออะไรทำไมแต่ละสังคมต้องแตกต่างกันเพราะอะไรความรู้3เรื่องนะครับจะเอามาหลอมรวมกันเป็นความรู้พื้นฐานของความเป็นพลเมืองพลเมืองไม่ใช่เรื่องกับปกครองอย่างเดียวแต่พูดถึงการอยู่ร่วมกันภายใต้กฎกติกาที่ตกลงร่วมกันในสังคมมีความหลากหลายร่วมกันครับ
1: ค่ะแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะรวมทั้งในช่วงระยะเวลาเร็วๆนี
0: ้
1: หลักสูตรของบ้านเราบรรจุสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว
0: อยู่แล้วฮะ
1: อยู่แล้วเรียบร้อยเพียงแต่ว่าเราอาจจะเรียกว่าอะไรมองข้ามไปหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราตื่นตัวที่จะต้องแบบไปดูซิว่าเขาเรียนเขาสอนกันยังไงซึ่งแต่ว่าตอนนี้ค่ะประเทศของเราก็เริ่มให้ความสำคัญในเรื่องของหน้าที่พลเมืองมากยิ่งขึ้นนะคะในฐานะที่อาจารย์มีประสบการณ์ทางด้านนี้มานานเนี่ยค่ะถ้าโรงเรียนอยากที่จะส่งเสริมหรือว่าสร้างเสริมเด็กสักคนหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์ให้เป็นคนที่รู้จักหน้าที่พลเมืองอาจารย์มีคำแนะนำอะไรสำหรับโรงเรียนที่เดิมตื่นตัวอยู่แล้วแต่อาจจะอยากให้ตื่นตัวมากขึ้นและทำให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะ
0: ผมเล่าสิ่งที่เป็นอยู่ในโรงเรียนตอนนี้ก่อนนั่นคือเด็กๆจะเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ชื่อว่าสังคมศึกษานะครับทีนี้ถ้าเป็นรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะไม่คุ้นคำนี้เพราะว่าสมัยก่อนไม่ได้มีวิชานี้แต่จะเรียนแยกเป็นวิชาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและก็ศีลธรรมแต่หลังปี2524นะครับมีการจัดชุดวิชาที่เอา4วิชาเนี่ยมาบูรณาการกันโดยที่เด็กประถมจะเรียนผ่านเป็นกลุ่มสาระบูรณาการที่เรียกว่าสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

0: มัธยมจะเรียนเป็นชุดวิชาของการศึกษานะครับมักจะมีคำถามจากผู้ใหญ่หลายคนว่าวิชาหน้าที่พลเมืองหายไปไหนคำตอบก็คือไม่ได้หายไปยังอยู่แล้วก็เป็นแกนสำคัญในการบูรณาการเพราะว่าหัวใจของสังคมศึกษาคือการเตรียมความพร้อมพลเมืองหน้าที่พลเมืองนี่เป็นแกนในการบูรณาการ1ใน5สาระที่เอามาบวกมาผสมผสานกันนะครับเราไม่สามารถสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องสิทธิเพียวๆได้โดยที่ไม่รู้เรื่องวัฒนธรรมไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องของชุมชนนะครับหรือเรื่องเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่หน้าที่พลเมืองต้องมีเนื้อหาสาระของกลุ่มสาระใกล้เคียงกันมาเชื่อมโยงกันแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันถ้าโรงเรียนสนใจเรื่องนี้และคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจำเป็นผมคิดว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าตอนนี้สังคมมองหาผู้ที่จะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนในระดับโรงเรียนเพื่อให้เรื่องของคุณลักษณะเหล่านี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะจัดเป็นกิจกรรมในรายวิชาส่วนที่เป็นวิชาเพิ่มเติมของโรงเรียนนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดคุยกันว่าเราควรจะจัดเป็นลักษณะกิจกรรมบูรณาการที่คุณครูทุกวิชามีส่วนร่วมได้เพราะหน้าที่พลเมืองไม่ใช่เรื่องของครูสังคมศึกษาเท่านั้นนะครับคุณครูจะเป็นวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์พละศึกษาทุกคนสอนเด็กให้เป็นพลเมืองทั้งสิ้นเช่นวิชาพละศึกษาเนี่ยจริงๆก็คือสอนให้รู้กฎกติกาในการเล่นกีฬาใช่ไหมฮะเคารพกฎกติกาวิชาภาษาอังกฤษภาษาไทยวิชาดนตรีศิลปะสอนเรื่องเกี่ยววัฒนธรรมความหลากหลายเพราะฉะนั้นครูทุกวิชานะครับจะมีส่วนในการเติมเต็มด้วยวิชาของตัวเองในการพัฒนาความพลเมืองได้โรงเรียนอาจจะจัดเป็นลักษณะของกิจกรรมเสริมที่เน้นพัฒนาคุณลักษณะทักษะอาจจะแยกย่อยกันไปตามระดับชั้นวัยนะครับเด็กเล็กอาจจะเน้นเรื่องของทักษะในการทำงานเป็นทีมในการอยู่ร่วมกันพอเด็กโตเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมเสริมพลังเขาเห็นว่าเขาเป็นเด็กมัธยมเนี่ยแต่เขามีส่วนในการตัดสินใจในการคิดพัฒนาโรงเรียนเขาได้แล้วก็ให้โอกาสในการทำงานตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เขาจะเรียนรู้บทบาทหน้าที่รู้ภาวะการเป็นผู้นำผู้ตามเรื่องของการคิดวิเคราะห์รู้จักรับมือกับความคิดที่แตกต่างในการตัดสินใจแล้วก็ข้ามความขัดแย้งได้อย่างสันติวิธี
1: ตอนนี้โรงเรียนเราขับเคลื่อนแล้วในส่วนของผู้ปกครองเนี่ยเขาจะมีส่วนร่วมในการที่จะเนี่ยค่ะเสริมสร้างคุณลักษณะของเด็กเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างคะอาจารย
0: ์เรื่องของวิธีในการอยู่ร่วมกันในครอบครัววิธีในการอยู่ร่วมกันในชุมชนเป็นสิ่งที่เด็กเรียนและซึมซับตลอดเวลาเด็กเรียนสิทธิหน้าที่เสรีภาพความรับผิดชอบแต่ถ้าสังคมนอกห้องเรียนไม่เคารพสิทธิ์กันผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่ละเลยความรับผิดชอบเด็กๆก็ไม่สามารถที่จะเอาความรู้ที่เรียนในห้องเรียนไปเชื่อมโยงกับโลกจริงได้แล้วก็ครอบครัวนี่เป็นสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเด็กที่สุดถ้าเด็กเรียนแล้วไปที่บ้านที่บ้านไม่ได้มอบหมายภาระหน้าที่ให้เขามีส่วนร่วมที่บ้านไม่เชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถที่จะมีพลังในการที่จะร่วมคิดตัดสินใจมีวุฒิภาวะแบบเด็กได้ไอความเป็นพลเมืองที่พัฒนาในห้องเรียนก็เปล่าประโยชน์นะฮะเพราะฉะนั้นหน้าที่พลเมืองไม่ควรจะถูกเป็นภาระของโรงเรียนหรือคุณครูเท่านั้นผู้ใหญ่ทุกคนในสังคมเป็นผู้ที่สอนหน้าที่พลเมืองโดยอ้อมให้กับเด็กนะฮะ
1: อาจารย์คะในส่วนของบ้านเราเนี่ยก็อย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วนะคะว่ามีวิธีการจัดการเรียนการสอนหรือว่ามีวิธีการที่จะเสริมสร้างเด็กๆได้อย่างไรบ้างแล้วในส่วนของประเทศอื่นๆนะคะที่เป็นต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หรือว่าเขามีวิธีการที่จะจัดการเรียนการสอนยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ผมคิดว่าเป็นแนวคิดร่วมกันของทั้งโลกว่าเราต้องมีการสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ผ่านการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็เรื่องหน้าที่พลเมืองเป็นชุดประสบการณ์ที่ต้องจัดแก่ผู้เรียนแต่ว่าแต่ละประเทศก็อาจจะมีแนวทางในการจัดแตกต่างกันนะครับบางประเทศเด็กๆจะเรียน Civic Education เนี่ยผ่านสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษานะครับแล้วก็จะแยกเป็นวิชาตอนมัธยมต้นและปลายหลายประเทศไม่ได้แยกเป็นวิชาแต่จัดขนานจนจบมัธยมปลายเลยนะครับแล้วก็บางประเทศไม่สอน Civic Education เป็นวิชาแต่จัดเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ที่จัดร่วมกับหลักสูตรนะครับในหลายประเทศเช่นสิงคโปร์เนี่ยจัดเป็นโปรแกรมซึ่งคุณครูทุกคนต้องมีส่วนในการสอนโดยที่ตั้งชื่อว่าเป็นลักษณะของพลเมืองสิงคโปร์ในศตวรรษ21เป็นฐานะพลเมืองสิงคโปร์และพลเมืองโลกโยงกับทักษะศตวรรษ21นะครับบางประเทศเช่นญี่ปุ่นจะเน้นเป็นวิถีปฏิบัติค่อนข้างมากเด็กๆจะไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเรียนหน้าที่พลเมืองแต่เรียนรู้เรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมหลากหลายวิธีการแต่เป้าหมายเดียวกันแล้วก็ตัวแก่นหลักของการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองก็มีเหมือนกันคือทั้งเรื่องการบังคับปกครองกฎหมายและก็เรื่องวัฒนธรรมแต่น้ำหนักในการจัดระดับประถมมัธยมเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปแล้วก็ที่เป็นจุดร่วมอีกอย่างนึงคือเขาจะเน้นทั้งความเป็นพลเมืองของท้องถิ่นของประเทศและของโลกนะฮะอย่างบ้านเราตอนนี้กำลังตื่นตัวเรื่องอาเซียนใช่ไหมฮะจริงๆการทำงานเรื่องอาเซียนเรื่องพลเมืองก็คือเรื่องเดียวกันเพราะเราเตรียมพลเมืองรุ่นใหม่ให้เป็นพลเมืองไทยพลเมืองอาเซียนเพราะว่าหน้าที่พลเมืองทำให้เรารู้จักอัตลักษณ์ตัวเองและเคารพในอัตลักษณ์ที่หลากหลายของผู้อื่นแล้วก็ทำให้งานของคุณครูเนี่ยจริงจะเป็นคำใหม่ๆเข้ามาจริงๆคือเรื่องเดียวกัน

0: คือเป้าหมายในการพัฒนาเด็กเยาวชนของเราให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทยสังคมโลก
1: วันนี้ก็เรียกได้ว่าไม่น่าเป็นเรื่องที่น่าหนักใจแล้วค่ะอาจารย์สำหรับการที่จะสร้างเด็กสักคนหนึ่งให้เป็นคนที่ตระหนักว่าตัวเองมีหน้าที
0: ่
1: หรือว่ามีความรับผิดชอบอะไรในสังคมที่จะสร้างตัวเองให้เป็นพลเมืองที่ดีได้นะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าถ้าเกิดคุณครูในโรงเรียนนะคะช่วยกันคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันพี่ป้าน้าอาแล้วก็ขยายออกไปวงกว้างๆในวันข้างหน้าเมื่อเขาโตขึ้นนะคะก็จะช่วยสร้างสังคมของเราให้มีความสุขหรือไม่ต้องรอวันข้างหน้า คิดว่าวันนี้ที่เราช่วยเขาให้รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวเองก็จะทำให้ชีวิตรอบตัวเขาและตัวเขาเองก็มีความสุขด้วย นะคะวันนี้ค่ะเราได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากๆเลยนะคะจากท่านอาจารย์อรรถพลซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนี้มายาวนานนะคะต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะค่ะวันนี้เวลาของเราค่ะหมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมที่มีสายหรือมีคำถามนะคะสามารถส่งมาได้ที่ทาง Facebook ของทางรายการนะคะและสามารถรับชมรายการทุกตอนได้ทางเว็บไซต์ YouTube และแอปพลิเคชันค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้และเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยค่ะในช่วงห้องพักครูวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กันค่ะเชื่อว่าวิทยาศาสตร์คงอยู่ในใจของทุกๆคนเพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจำวันของทุกๆท่านรวมทั้งเกี่ยวเนื่องไปถึงการงานอาชีพของเราทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตด้วยนะคะพอพูดถึงการเรียนวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหลายคนก็ต้องนึกถึงการทดลองเอ๊ะแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีเฉพาะการทดลองแต่เพียงอย่างเดียวหรือมีอย่างอื่นๆด้วยนะคะวันนี้โชคดีมากค่ะที่เราจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญของทางรายการนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์เดชคุปค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรการสอนและการสอนวิทยาศาสตร์จากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณแอม
0: อาจารย์คะพูดถึงวิทยาศาสตร์ที่ไรต้องนึกถึงการทดลองทำไมการเรียนวิทยาศาสตร์ถึงจะต้องมีการทดลองคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหลายการทดลองเด็กก็พอจะรู้คำตอบอยู่แล้วนะคะ
1: ตอนก่อนที่ครูจะเรียนเป็นครูวิทยาศาสตร์นะครูก็นึกถึงว่าเออครูวิทยาศาสตร์ต้องทดลองเพราะเวลาตอนเราเรียนตอนเด็กๆเราก็ต้องทดลองแต่เราทดลองหลังที่เราเรียนสาระแล้วนะคือทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าสาระนั้นถูกต้องไหมอย่างนี้เป็นต้นทีนี้อาจารย์ก็อยากจะบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องทดลองก็อยากจะบอกว่าทางของความรู้เนี่ยจริงๆมันได้4ทางใหญ่ๆนะทางที่1เนี่ยคือเป็นความรู้ที่ได้จากอาจารย์บอกเล่ากันมาอ่านจากตำรางั้นจากทางที่2ได้มาจากเหตุผลทางที่3ได้มาจากการแวบเหมือนกับเซอร์ไอแซคนิวตันนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะพบเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกแต่ทางที่ดีที่สุดคือเชิงประจักษ์ดังนั้นทำไมต้องทดลองก็เพื่อให้เด็กได้ความรู้เชิงประจักษ์เพราะการทดลองเนี่ยก็เป็นกระบวนการสำคัญของการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะตอบคำถามนั่นเองคำถามที่เขาสงสัยว่าโมเมนต์คืออะไรสงสัยว่าเกลือมันคืออะไรถ้าให้เด็กทำการทดลองเพื่อหาคำตอบเองด้วยตัวเองเนี่ยมันผ่านกระบวนการคิดกระบวนการเรียนรู้และยังทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มด้วยใช่ไหมแล้วพบคำตอบเองสร้างความรู้ด้วยตัวเองอันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญที่เด็กจะชัดเจนเชื่อความรู้ที่ได้มาจากเชิงประจักษ์แทนการที่ครูบอกนะคะ
0: อาจารย์คะทราบแล้วว่าตอนนี้การทดลองเนี่ยมีความสำคัญมากเลยในการเรียนวิทยาศาสตร์แต่ในฐานะที่เราเป็นครูเนี่ยค่ะอาจารย์เราจะมีวิธีการเตรียมตัวเราแล้วก็เตรียมตัวการทดลองเตรียมเด็กอย่างไรและในระหว่างที่มีการทดลองเนี่ยค่ะอาจารย์กระบวนการมันควรจะเป็นอย่างไรมันถึงจะทำให้การทดลองของเราเนี่ยทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้จริงๆและสุดท้ายค่ะหลังจากทดลองแล้วเนี่ยเราจะนำผลการทดลองเนี่ยไปต่อยอดอย่างไรได้บ้างคะอาจารย์ค่ะ
1: หลักการของการสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยเด็กจะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นทักษะการคิดเช่นสังเกตจำแนกตั้งสมมติฐานนะคะออกแบบการทดลองแล้วก็สรุปผลเนี่ยแล้วก็เป็นที่สามมันจะบ่มเพาะเรื่องของจิตวิทยาศาสตร์บวกกับเจตคติเชิงบวกที่ดีต่อการ

0: เรียนต่อเพื่อนต่อผู้สอนนี้เป็นต้นทีนี้ไอ้ตัวกระบวนการเนี่ยคือหลักสำคัญขณะที่เข้าการทดลองเขาก็จะเกิดกระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มจริงไหมหลากหลายกระบวนการแล้วก็บ่มเพาะเรื่องของความตรงเวลาความรับผิดชอบความซื่อสัตย์อันนี้คือหลักของการสอนวิทยาศาสตร์คือใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ไปทำการผ่านนะคะลงมือปฏิบัติสมมติลงมือทดลองแล้วเขาก็สร้างความรู้อันนี้จะเกิดความเข้าใจนี่คือหลักทีนี้ถ้าถามว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรหลักที่สุดก็คือว่าครูเองเนี่ยต้องชัดเจนในสาระที่จะสอนนะคะเมื่อมีความชัดเจนในสาระนะคะกิจกรรมของการเรียนการสอนเนี่ยอาจารย์อยากจะไปเอ่ยอ้างถึงกระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยเมื่อเราแปลงมาให้มันง่ายเนี่ยมันคือกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนขั้นที่1ระบุคำถามมีสิ่งเร้าใจให้เขาอยากรู้อยากเห็นแล้วให้เด็กตั้งคำถามเองเด็กจะมีส่วนในการปฏิสัมพันธ์มากแล้วก็คำถามเกิดจากเขาซึ่งมันมากมายกว่าที่ครูจะเป็นผู้เตรียมพอมีคำถามขึ้นมาปุ๊บเนี่ยในขั้นที่2แสวงหาสารสนเทศเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือถ้าเราเน้นการทดลองมันจะแบ่งเป็น3ช่วงคือ1ช่วงก่อนการทดลองก็เรียกว่าอภิปรายก่อนการทำกิจกรรมแล้วก็ทดลองเก็บข้อมูลเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆแล้วก็จบลงด้วยเขาเรียกว่า post discussion คืออภิปรายหลังการทดลองกระบวนการจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเช่นเราอาจทดลองว่าการได้รับแสงกับไม่ได้รับแสงเนี่ยมันมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่เนี่ยนะคะทางที่1ก็คือครูเตรียมใบทดลองให้เลยทางที่2ครูแอมว่ามั้ยไม่ต้องเตรียมให้เด็กออกแบบเองแล้วทางที่3ครูกับเด็กร่วมกันออกแบบหรือให้เด็กออกแบบเองเลยแต่ในกรณีที่เราเตรียมให้เนี่ยเราจะเห็นว่าครูจึงต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์พืชที่จะใช้เตรียมภาชนะที่จะปลูกแล้วเตรียมแหล่งอันนึงไม่ได้แสงอันนึงไม่ได้แสงก็ต้องเด็กต้องเรียนรู้ตัวแปรต้นตัวแปรตามเด็กต้องเรียนทักษะการใช้อุปกรณ์การใช้เครื่องมือแล้วก็ในระหว่างเก็บข้อมูลครูว่าสำคัญที่สุดต้องเป็นนักสังเกตเพื่อจดบันทึกจดจำแล้วก็จารึกคือบันทึกแล้วก็ตามมาที่สุดก็คือว่าเด็กจะต้องซื่อสัตย์แล้วก็ไม่เชื่อครั้งเดียวไม่พอต้องอย่างน้อยรีพีท3ครั้งเพื่อลดค่าคาดเคลื่อนเป็นต้นครูแอมจะเห็นใช่ไหมว่ากระบวนการอย่างเงี้ยมันบ่มเพาะกระบวนการคิดกระบวนการทำงานเป็นทีมกระบวนของการใช้อุปกรณ์ใช้เครื่องมือรวมทั้งในเรื่องของบ่มเพาะลักษณะของความเป็นจิตวิทยาศาสตร์ความรักความพอใจคือจะเห็นว่าเด็กลงมือปฏิบัติเด็กมีส่วนร่วมนะอันนี้คือจุดสำคัญของเรื่องของการสอนและครูกำลังมองว่าไม่พอนะหลังจากเด็กสรุปแล้วเนี่ยความรู้ที่เด็กสรุปได้เนี่ยเราเนี่ยในตามหลักของทฤษฎี constructivist เนี่ยถือว่ากระบวนการสำคัญกับความรู้เด็กอาจจะความรู้แล้วไม่ได้ถูกต้องตามตำราครูก็จะมีหน้าที่เชื่อมความรู้ตามตำราไปยังที่ถูกต้องแล้วก็ต้องหาค่าคาดเคลื่อนว่ามันเพราะอะไรมันจึงแต่ละกลุ่มหาต่างกันและเพราะอะไรมันจึงได้คำตอบไม่เหมือนในตำราอันนี้เป็นประเด็นที่เขาเน้นกระบวนการถ้าเราทำได้ถึงขนาดนี้แปลความหมายข้อมูลด้วยตัวเองถูกไหมค้นพบความรู้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นนักอ่านมีนิสัยรักการอ่านเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่เรากำลังจะสร้างทำให้เด็กเนี่ยรักวิทยาศาสตร์คือเขามีอิสระเขาเห็นข้อมูลเชิงประจักษ
1: ์
0: ครูไม่ได้ไปมาบอกเขาแต่ครูทำหน้าที่อำนวยความสะดวกเขาเนี่ยจัดเป็นเลิร์นเนอร์และเรียนลองผิดลองถูกอันนี้คือสุดยอดที่ของการสอนแบบสืบสอบและการสอนแบบเนี่ยถ้าเราเอา5 step เข้ามาจับลงตัวเป๊ะเลยแถมยังมีกิจกรรมขั้นที่4ฝึกเด็กวิทยาศาสตร์ได้ฝึกพูดให้รู้เรื่องอ่ะก็สื่อสารถ
1: ู
0: กไหมนะฮะ explanation making สื่อสารแล้วก็ยังมีช่วงของการเรียนแล้วอย่าทิ้งนะเรียนแล้วอยู่ต้องเอาไปประยุกต์แล้วงานที่อยู่ได้นะอยู่ไปเก็บไปซุกที่ไหนนะเอาไปให้เอาให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยเห็นไหม5 step มันจะเข้ามาพัฒนาโอ้ย4จุดเน้นได้ทั้งหมดจะเห็นไหม5 step ของ5 step เนี่ยเกี่ยวข้องหมดกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่ครูแอมทำวันนี
1: ้
0: ครูทำได้เป็นลำดับ นะคะ
1: โอ้โหชัดเจนมากเลยค่ะอาจารย์แล้วในกรณีที่หลายโรงเรียนเขาไม่มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ค่ะอาจารย์จะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีการทดลองได้อย่างไรบ้างคะอาจารย
0: ์ผู้ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยต้องสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครูวิทยาศาสตร์เข้าใจปรัชญาของวิทยาศาสตร์เข้าใจหลักของการสอนวิทยาศาสตร์ว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรนะต้องเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์คือการใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์นะฮะสร้างความรู้

0: ความรู้ได้กระบวนการที่เขาบ่มเพาะเขาก็จะได้ทั้งความรู้เกิดความเข้าใจอย่างยั่งยืนแล้วก็ได้กระบวนการแล้วก็บ่มเพาะนิสัยเนาะแล้วความรู้ไปใช้ก็ได้ผลงานได้ชิ้นงานอูนี่แจ๋วมากเลยมันกำลังสร้างให้ทำให้เขาเป็นคนมีปัญญานะทีนี้ไอ้ตรงประเด็นตรงนี้เนี่ยครูจึงต้องมีจิตวิญญาณตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าครูมีจิตวิญญาณนะครูว่านะอุปกรณ์ไม่มีจริงๆเช่นมันไม่ครบกลุ่มเราก็อาจจะยอมกลุ่มใหญ่หน่อยเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ย4คนต่อกลุ่มเนี่ยไซส์ของมันเนี่ยขนาดเนี่ยกำลังดีก็ต้องกลุ่มใหญ่แล้วก็ต้องดูในลักษณะเนื้อหาถ้ามันไม่มีจริงๆครูสาธิตแต่อย่าขออย่าบรรยายแทนหรือถ้ามันไม่ได้จริงๆจริงๆเลยที่สุดที่ดีที่สุดนะครูแอมคือการใช้วัสดุเหลือใช้วัสดุที่มีเนี่ยชดเชยทดแทนดีกว่าไม่ทำอันนี้ในกรณีที่ขาดแคลนนะคะแต่กรณีเรื่องห้องแลบก็เหมือนกันห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าหนูดูให้ดีนะห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมีห้องปฏิบัติการแบบทั่วไปสำหรับครูประถมครูมอต้นแล้วก็จะมีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางชีววิทยาเคมีฟิสิกส์วิทยาภาพอีกบางโรงเรียนก็จะมีพร้อมแต่ครูว่าบางแห่งก็ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะแต่สมมติว่าไม่มีแบบนี้จะทำยังไงเราก็จะมีห้องปฏิบัติการตามแบบของสถาบันสสวท.นะคะส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็พยายามที่จะกระตุ้นเสริมให้คุณครูได้ใช้ก็สร้างแบบของห้องปฏิบัติการใช้เงินไม่มากทีนี้ครูจะบอกให้ว่าถ้าครูวิทยาศาสตร์เรามีจิตวิญญาณของความเป็นครูวิทยาศาสตร์ไม่ว่าไม่มีห้องปฏิบัติการก็ทำได้คือห้องเรียนไงโดยให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมปัญหาที่ตามมาเราก็ต้องดูธรรมชาติของการปฏิบัติการนั้นๆว่าอันตรายไหม
1: อาจารย์คะแล้วถ้าสมมติว่าเนื้อหาของวันนั้นเนี่ยค่ะมันไม่มีส่วนของการทดลองเข้ามาเกี่ยวข้องเท่าไหร่นักหรือว่าเป็นการทดลองที่ทำได้ยากเราจะมีวิธีการสอนแบบอื่นๆบ้างไหมคะอาจารย์ที่จะช่วยให้เด็กเกิดความรู้ได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: ครูจะถูกใจมากเลยว่าพอเมื่อไหร่เราพูดว่าคำว่าครูวิทยาศาสตร์ต้องพูดกับทดลองก็เลยครูวิทยาศาสตร์ตรงไหนทดลองได้ฉันทดลองแต่ตรงไหนที่มันเป็นเนื้อหาเช่นสมมติว่าเราเรียนเรื่องการเกิดลมแล้วก็มีเรื่องของลมพายุประเภทต่างๆความเร็วเท่าไรโทษประโยชน์อย่างไรครูสอนด้วยการบอกบรรยายหมดเลยบวกใช้ PowerPoint อันนี้เป็นความมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนมากเพราะไปคิดว่าฉันต้องคู่กับทดลองฉันเลยทดลองแล้วบางทีฉันก็ไม่ได้ทดลองฉันก็เลยบรรยายเลยสรุปแล้วอีตรงที่ควรทดลองก็บรรยายและอีตัวที่ควรจะทำใบกิจกรรมให้เด็กสร้างความรู้เองคู่ก็บรรยายสรุปแล้วครูวิทยาศาสตร์ก็ถูกสอนบรรยายทั้งหลายวิชาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าตรงใดที่มีแบบการทดลองนั้นเนี่ยทำเท่านั้นนะไม่ใช่ถ้าเด็กเนี่ยได้เกิดจิตสำนึกของการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยากรู้อยากเห็นแล้วอยากรู้เห็นแล้วไปหาความรู้ครูว่านะแล้วเป็นนักช่างซักช่างถามช่างสังเกตตัวเนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เขาเนี่ยเวลาที่เขาจะเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพายุเรื่องของลมโทษหรือว่าผลกระทบเนี่ยเด็กใช้ไฟสเต็ปเข้าไปทำได้เลยโดยไม่ต้องใช้ PowerPoint ไม่ต้องมาบรรยาย PowerPoint เก็บเอาไว้สรุปตอนท้ายไม่ใช้ไว้ให้สอนเพราะว่าดูเฉพาะเด็กสมัยนี้กระตือรือร้นแอคทีฟอ่ะคือคำว่าแอคทีฟนี้จะบอกว่าอุ๊ยเด็กอ่อนมันก็ต้องมีเด็กอ่อนเด็กปานกลางถูกไหมแต่3กลุ่มเนี้ยเราก็จะต้องมีลีลามีเทคนิคของการสอนทำยังไงที่ทั้งหลายขอให้เขาเป็นอิสระเหอะนะแล้วครูเตรียมพร้อมให้ดีเตรียมรับให้ดีว่าความรู้จะเกิดขึ้นได้ดีต้องมาจากเด็กครูว่าตรงนี้ให้อยู่ในหัวใจของครูแล้วก็ทั้งครูวิทย์ครูทุกวิชาต่างใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะคะแล้วถามว่าต้องใช้ทุกปีเรียนไหมมันไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุดหรอกเพราะก็จะต้องเลือกให้เข้ากับเนื้อหาเข้ากับบริบทณแห่งนั้นๆ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้วันนี้พูดเรื่องครูวิทย์แต่ครูขอเชื่อมโยงไปยังครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะทุกระดับด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่ประถมวัยประถมมัธยมแล้วถึงมหาวิทยาลัยเรามาทำความเข้าใจ กับคำว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยผ่านไฟสเต็ปเนาะแล้วก็เรามาทำความเข้าใจว่าอ่านคำว่าใบทดลองอ่ะก็มีค่าเท่ากับใบกิจกรรม

0: มีค่าเท่ากับใบงานครูวิทยาศาสตร์ทดลองผ่านให้เด็กผ่านทดลองผ่านวัสดุผ่านอุปกรณ์ผ่านเครื่องมือวิทยาศาสตร์แต่ขณะเดียวกันครูวิชาอื่นก็ผ่านใบกิจกรรมถูกไหมก
1: ิ
0: จกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสืบค้นสืบสอบแสวงหาความรู้ครูประวัติศาสตร์ก็ว่าด้วยของการแสวงความรู้ผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ต้องอาศัยหลักฐานพงศาวดีต่างๆอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อยากใส่เข้าไปในตัวของคุณครูทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าครูจะพูดเลยว่ากล้วยไม้ออกดอกช้าชั้นใดนะการแผนชายเซ็นเตอร์เป็นไปเช่นนั้นเลยนะแต่ดอกออกคอใดงามเด่นงานสั่งสอนปลูกปั้นเสร็จแล้วแสนงามแล้วถ้าครูเนี่ยสอนวิทยาใช้วิธีวิทยาศาสตร์เป็นเขาเขียนแผนชายเซ็นเตอร์ได้ถ้าเขาสามารถใช้วิธีวิทยาศาสตร์ได้เขาสอนโครงงานได้เนาะแล้วครูจะบอกว่าถ้าเขาใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์เกิดเป็นฮับบิตเกิดเป็นใจของการใฝ่รู้ใฝ่เขาก็สามารถทำวิจัยได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าครูจะสอนได้โครงงานแล้วก็ครูทำวิจัยนั่นคือสุดยอดของครูในสยาม
1: ค่ะโอ้โหอาจารย์ขาต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะวันนี้ในฐานะที่สอนภาษาอังกฤษนะคะก็ได้ความรู้ไปพร้อมๆกับครูวิทยาศาสตร์วันนี้ค่ะอาจารย์ว่าจะไปปรับการเรียนการสอนของเราจากการทดลองในวิทยาศาสตร์มาเป็นการจัดกิจกรรมในภาษาอังกฤษอย่างไรนะคะให้เด็กเขาได้เรียนรู้แล้วก็ได้ข้อความรู
0: ้สร้างความรู
1: ้ใช่เชิงประจักษ์กับตัวของเขาเองนะคะอาจารย์คะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะ
0: ค่ะยินดี
1: แล้วก็รายการของเราวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะท่านที่ต้องการรับชมรายการทุกๆตอนนะคะสามารถเข้ารับชมได้ค่ะทางแอปพลิเคชันของทางรายการและทางเว็บไซต์ YouTube นะคะและท่านที่มีข้อคำถามมีข้อสงสัยหรือต้องการแสดงความคิดเห็นนะคะสามารถส่งข้อความมาได้ที่เว็บไซต์ของทางรายการและ Facebook ค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Teacher as Learners นวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูผู้รักการเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะจะนำคุณผู้ชมมาพบกับคำสำคัญสำคัญที่เราได้ยินกันบ่อยมากเลยในช่วงนี้นะคะคำแรกก็คือคำว่า 21st Century Skills คำที่สองคือโรงเรียนมาตรฐานสากลค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่า2คำนี้มีความหมายว่าอย่างไรและมีความสำคัญกับการจัดการศึกษาของประเทศของเราอย่างไรบ้างวันนี้โชคดีมากเลยค่ะที่เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์เดชคุปค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์คะมีข้อสงสัยมาถามอาจารย์อีกแล้วค่ะ2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือ21st century skills ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลมีข้อข้องใจค่ะอาจารย์ว่ามันคืออะไรแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เรื่องของ21st century skills ก่อนเลยค่ะอาจารย
1: ์จริงๆก็คือพวกเราพอย่างเข้าสักปีค.ศ.2000เนี่ยก็เรียกว่าย่างเข้าศตวรรษที่21
0: ค่ะ
1: บ้านเราก็เป็นปี2000ขณะนี้ก็2557นะคะก็เป็นช่วงถ้าเราเทียบกับค.ศ.ก็คือยุคศตวรรษที่21
0: ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครูจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือมักจะพูดว่าทักษะมันจะต้องอยู่สามารถทันกับโลกสังคมเปลี่ยนการเมืองเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนแปลงก็เป็นช่วงที่มนุษย์จะต้องเปลี่ยนแปลงให้มีทักษะศตวรรษที่21คำว่าทักษะก็คือความชำนาญในการคิดไม่ใช่คิดเท่านั้นทำ คิดเป็นทำเป็น
0: คือ
1: ได้ยินคำว่าแก้ปัญหาเป็นไหมมีมานานแล้วน
0: ะ
1: ตัวเหล่านี้คือคำว่าทักษะนะคะตัวทักษะก็เป็นทั้ง intellectual skill ก็คือทักษะปัญญากับทักษะทาง performance คือทักษะปฏิบัติคิดเป็นแล้วก็ทำเป็นแล้วก็สูงกว่าทำเป็นคิดเป็นก็คือแก้ปัญหาได้สูงกว่าแก้ปัญหาได้ก็คือแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ทักษะเหล่านี้เนี่ยเมื่อมีนักการศึกษาเขารวบรวมไว้เราก็อยากจะบอกว่าถ้าครูแอมจำได้4จุดเน้นนะคะที่เราจะพัฒนา3จุดเน้นคือ literacy เราก็มีทักษะอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของการรู้เรื่องจำนวนอีกตัวหนึ่งก็คือ reasoning ability อย่างน้อยเนี่ยตัวนี้ก็เป็นทักษะศตวรรษ21

0: แต่จะมีอีกตัวหนึ่งที่เน้นเป็นตัวเด่นมากคือ creative problem solving คือการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เมื่อเกิดปัญหาใดๆเด็กสามารถใช้การแก้ปัญหาแล้วสามารถสร้างผลงานสร้างชิ้นงานที่จะไปแก้ไขปัญหานั้นสำคัญมากคือ critical thinker ทุกอีเวนต์ของชีวิตเนี่ยมันจะต้องหาทางที่จะต้องคิดแบบเชิงวิพากษ์ว่าจะทำไหมหรือจะเชื่ออะไร 4.3 คือ communicative skill คือการสื่อสารนั่นเอง communicative skill นะคะฟังพูดอ่านเขียนถ่ายทอดได้สำหรับ 4.4 ก็เป็นเรื่องของ collaborative skill ก็คือการทำงานแบบร่วมมือร่วมใจต้องมีเรียกว่า caring and sharing เกื้อกูลกันแบ่งปันกันนะ
1: คะ
0: แล้วก็ตามมาอีกตัว C คือ computing skill ซึ่งปฏิเสธไม่ได
1: ้
0: นะคะการใช้ ICT แล้วก็ตามมาอีก C หนึ่งก็ career and life skill คือเรื่องอาชีพแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือที่เราทำการวิเคราะห์ไว้นะคะตัวสุดท้ายก็คือ cross cultural skill คือเป็นเรื่องข้ามวัฒนธรรมที่จะมาเรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่นของตัวเองเรื่องราวของชาติแล้วก็ตามมาด้วยอาเซียนนั่นคือตัวทักษะเนี่ยหวังอยากให้เกิดในตัวของคนไทยแล้วก็คนทั่วโลก
1: อาจารย์คะถ้าเกิดว่ามันชัดเจนแล้วว่าทักษะของคนในศตวรรษที่21เนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยในฐานะของความเป็นโรงเรียนเนี่ยค่ะอาจารย์เราจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรหรือว่ามันจะเป็นที่มาของคำว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือเปล่าซึ่งแอมก็เคยไปเจอข้อความนะคะที่เขาบอกเหมือนกับเป็นคีย์เวิร์ดของโรงเรียนมาตรฐานสากลว่าต้องเป็นเลิศทางวิชาการสื่อสาร2ภาษาล้ำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกทีนี้มันเชื่อมมาอยู่ที่โรงเรียนมาตรฐานสากลเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าแล้วโรงเรียนเขาจะต้องทำยังไงเขาถึงจะกลายเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
0: ไล่ไปทีละตัวเนี่ยมันคือทักษะศตวรรษ21น
1: ะคะ
0: ความเป็นเลิศทางวิชาการคือมีความรู้ในเนื้อหารู้ในเรื่องของความรู้ที่เป็นทักษะเนี่ยแล้วก็สื่อสาร2ภาษาก็จำเป็นมากนะเรากำลังจะสู่อาเซียนอย่างน้อยภาษาไทยภาษาอังกฤษได้นะคะซึ่งตามมาก็คือล้ำหน้าทางความคิดกับสร้างสรรค์จะไปคู่กันถึง creative problem solving และสุดท้ายเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะทำได้ดีคือการที่มีตัว ethics หรือคุณธรรมจริยธรรมแปลว่าที่สุดก็คือความรับผิดชอบทั้งหลายเนี่ยมันจะนำไปสู่หลายเรื่องนะ ความตรงเวลาความพอเพียงแล้วก็ครูว่าจะนำไปสู่เรื่องของจิตอาสาแล้วก็จิตสาธารณะคือการเป็นผู้ให้นะฮะ เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็คือทักษะศตวรรษที
1: ่21
0: นั่นเองนะแล้วก็ท่านผู้ชมได้ชมเรื่อง4จุดเน้นอ่
1: ะ
0: เกี่ยวข้องตรงนี้ทั้งนั้นเลยอยากให้เห็นเลยนะฮะว่าเจ้า5 step เนี่ยโดยเฉพาะ3 stepที่เราเคยอธิบายไว้ว่าระบุคำถามแสวงหาสารสนเทศแล้วก็จบลงได้สร้างความรู้เนี่ยค่ะแอมคะแล้วครูสามารถใช้วิธีสอนต่างๆเข้าไปโดยเฉพาะวิธีหลักเนี่ยคือวิธีสืบสอบถ้าใช้วิธีสืบสอบก็แปลว่าเด็กเนี่ยสามารถสร้างความรู้ได้ตัวเองค้นความรู้ได้ตัวเองเขาเป็นเลิร์นเนอร์แล้วถ้าเขาเป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้เขาก็เป็นเลิร์นเนอร์ตลอดชีวิตอันเป็นความต้องการของชาติจริงไห
1: ม
0: แล้วก็ตามมาด้วยก็คือใน3ขั้นเนี่ยมันคือแกนเหมือนกับเป็นโครงกระดูกที่เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์มันเป็นฐานของวิธีทำโครงงานเป็นเรื่องของการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปค้นพบความรู้แล้วก็สร้างผลงานที่เป็นสร้างสรรค์ที่ครูก็ไม่เคยรู้มาเห็นมาก่อนแล้วก็เด็กก็ไม่รู้แต่กลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมขณะทำไปด้วยก็มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบเอาผลงานที่ได้นั้นไปบริการสังคมเป็นการสร้างจิตบริการเพราะฉะนั้นเนี่ยครูเลยบอกว่า5 step เนี่ยก่อให้เกิดตัวนี้แล้วก็4จุดเน็ตก็เป็นทางนำนะคะไปสู่ตัวนี
1: ้ยังมีข้อสงสัยอีกนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าทางรัฐบาลนี่มีโครงการนำร่องแล้วถ้าเราเนี่ยอาจจะเป็นโรงเรียนเล็กหรือโรงเรียนใหญ่ก็ตามแต่เราไม่ได้อยู่ในโครงการนี้แล้วโรงเรียนของเราจะพัฒนาไปสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลได้หรือไม่ยังไง
0: เป็นคำถามถูกใจครูมากทำไมครูพูดว่าถูกใจคือครูว่าโรงบ้านเราต้องมีโรงเรียนนำร่องเป้าหมายก็คืออยากผลิตเด็กที่มีความเป็นเลิศนะคะทางวิชาการแล้วก็จัดการเรียนรู้แบบเทียบเคียงกับสากลแล้วก็สำคัญที่สุดงานเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
1: ตามตัว
0: ทีนี้โรงเรียนสากลเนี่ยเขาก็ต้องบริหารเรื่องสำคัญคือ1เรื่องหลักสูตร2เรื่องการจัดการเรียนรู้ทีนี้เรื่องหลักสูตรเป็นอย่างไรมันก็จะพบว่าเรามีหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งอิงมาตรฐาน

0: ฐานแต่เมื่อมีเรื่องของรายวิชามาตรฐานสากลเนี่ยโรงเรียนก็สามารถจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมเป็น additional course ซึ่งมันจะอิงผลการเรียนรู
1: ้
0: และในเรื่องราวของการจัดการหลักสูตรเนี่ยเขาก็เสนอไว้เราเรียกว่า IS เคยได้ยินไหม
1: IS นี่จดมาด้วยค่ะอาจารย์เป็นความสงสัยส่วนตัวว่า IS หรือว่า Independent Study เนี่ย
0: มันคืออะไร Independent Study แล้วมันมี1 2 3
1: ใช่ค่ะมี1 2 3ก็งงอยู่ว่าเอ๊ะมันคืออะไรคิดว่า
0: Independent Study ก็เหมือนเราสมัยเราเรียนปริญญาตรีปริญญาโทนะก็คือให้ศึกษาตามอิสระเสรีใครอยากศึกษาเรื่องราวภูมิปัญญาใครอยากศึกษาเรื่องราวของอาเซียนใครอยากศึกษาเรื่องราวของ อุบัติภัยที่เกิดในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยรายวิชาตัวนี้เราจึงเรียกว่า Independent Study ประถมต้นประถมปลายเรียนได้หมดมันก็คือเรียนโดยใช้ 5 step คือสืบสอบนั่นเองแต่เด็กเล็กๆอาจจะสืบสอบเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองใกล้ตัวเด็กโตขึ้นมาหน่อยก็เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องในโรงเรียนในชุมชนในสังคมก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิชา IS 1เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของ inquiry เราเรียก knowledge inquiry ก็คือสืบสอบความรู้ส่วน IS 1ในมัธยมเนี่ยเขาเรียกว่าวิชา research and knowledge formation หนูจะเห็นว่า IS 1เนี่ยเน้นสืบสอบและทำโครงงานโรงเรียนมาตรฐานสากลจะต้องจัดเหล่านี้แล้วถ้าเป็น IS 2ก็หมายว่าเมื่อเราทำการสืบสอบเราทำโครงงานแล้วเราจะมีหลักฐานอะไรหลักฐานก็เขียนรายงานไงฮะแล้วเราจะทำยังไงที่จะทำให้เขารับรู้ว่าเราพบอะไรเขาก็มีการนำเสนอเพราะฉะนั้นก็เกิดเป็นวิชา IS 2 Independent Study 2 Communications and Presentation แปลว่าการสื่อสารและการนำเสนอ
1: ค่ะ
0: เขาก็จะสอนตั้งแต่เขียนรายงานแบบทั่วไปอะที่มีบทนำมีเนื้อมีบทสรุปแล้วก็สำคัญคือรายงานโครงงานเนี่ยคือตัวอย่างนะคะไอ้สามก็เป็นวิชาใช้คำว่า social service activity เป็นการสร้างกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเห็นว่าเหล่านี้โรงเรียนก็จะไปบริหารจัดการบางโรงเรียนเปิด IS 1 ม.1 ก็มีเปิดม.2 เทอมต้นก็มีแล้วก็เปิดคู่ขนานไปกับม.4 ม.5 บางโรงเรียนก็เปิด IS 2 เทอมปลายของม.1 ม.2 ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการแต่จัดยังไงแล้วเนี่ยทำให้ได้3สเต็ปตรงนี้ครูมองดูแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องง่ายมากเลยที่เราเนี่ยได้ทำรายการเรื่อง4จุดเน้นออกไปครูจะบอกว่าถ้าโรงเรียนใดครูทุกคนใช้4จุดเน้นสืบสอบเป็นทำโครงงานได้จริงไหมแอม
1: ค่ะ
0: เพราะว่า3สเต็ปมันคือวิธีการทางวิทยาศาสตร์สเต็ปต่อมาแล้วก็ฝึกเด็กให้นำสื่อสารหน้าห้องอยู่สเต็ปที่4ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ก็สื่อสารทำเสนอเขียนกราฟิกสูงขึ้นก็คือทำรายงาน
1: ถูกไหมจริงๆมันเชื่อมโยง
0: มันเชื่อมโยงเลยแล้วก็สเต็ปที่5ก็ออกไปนำชิ้นงานไปสู่บริการสังคมเพราะฉะนั้นในการสอนเรื่องของ IS 1 IS 2ที่เนี่ยทุกพีเรียดของการสอนเนี่ยใช้5 step เข้าไปให้หมดไม่ใช่เพียงว่า3 step เกิด IS 1แล้วก็มา step ที่4มาอยู่ IS 2
1: ค่ะ
0: step ที่5อยู่ช้าไป
1: ช้าไป
0: มันเกิดได้ตลอด
1: จะพูดว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ5 step เนี่ยทำให้โรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลเนี่ยเรียกว่าไม่พูดได้เต็มปากเลยนะคะอาจารย์ตอนนี้
0: ครูตีตาได้เลยแล้วครูรับประกันนะ
1: ค่ะ
0: ว่าถ้าโรงเรียนใดนะทำแบบครูพูดเรื่องโฮมสคูลใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คือปฏิรูปทั้งโรงนะแล้วก็ครูทุกคนเนี่ยต่างใช้5 step แล้วใช้อย่างไม่ได้ก็ไม่ก็ผ่านโคชชิ่งเมนทอริงและผ่านเลสซั่นสตัดดี้สิก
1: ็
0: ค่อยเป็นไม่มีใครล็อกที่จะทำได้หมดถ้าเป็นอย่างนี้ได้นะคะครูแอมครูว่าเลยนะนี่โรงเรียนที่โฮสคูลที่มันใช้แบบนี้ประกาศตัวเองได้เลยว่าแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลแต่เราก็ประกาศว่าเราเอานำรายวิชาเข้ามาใช้เราก็เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลเพราะเป้าหมายไม่ใช่ว่าต้องประกาศเท่านั้นที่จึงจะได้เป็นแต่เป้าหมายก็คือพิสูจน์ให้ได้ว่าเด็กของเราเนื้อมีความรู้เพิ่มขึ้นมีทักษะการคิดเพิ่มขึ้นและที่สำคัญผ่านโอเน็ตเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผ่านพิซซ่าผ่านทีมส์อะไรเงี้ยเท่ากับมาตรฐานเคียงสากลของนานาประเทศเนี่ยมันก็ประกาศได้เลยและก็แจ๋วมากตรงที่ว่ามันทั้งโรงเรียนไม่ใช่บางส่วนเพราะจากประสบการณ์ครูพบว่ารายวิชามาตรฐานสากลเนี่ย IS 1เนี่ยมักจะพบว่าให้ครูวิทยาศาสตร์ทำเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็เกิดจากโครงงานชนิดวิทย์โครงงานคณิตแต่โครงงานของกลุ่มสาระอื่นๆมันไม่เกิดแล้วครูก็พบว่า IS2 เนี่ยมักจะเป็นครูภาษาไทยสอนซึ่งจริงๆมันต้องเป็นร่วมกันเพราะว่าบางครั้งถ้าครูที่เขาทำโครงงานเป็นเขามาฝึกเขียนโครงงานเขียนรายงานเขาก็ยิ่งเก่งมาก
1: ยิ่งเก่ง
0: ส่วนสำคัญที่สุดครูที่จะไปสอนในเรื่อง IS3 ก็สอนแค่ทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ไม่ได้เขาต้องมีพื้นเรื่องสอนสืบสอบสอนโครงงานเพราะเด็กควรจะต้องเข้ามาทำการศึกษาใหม่เนื่องจากวันเวลามันเปลี่ยนไปแล้วก็นำผลงานนั้นไปบริการสังคม
1: มันก็
0: ตอบแอมคุยแอมได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มีความตอบ
0: ว่ามันไม่จำเป็นต้องเกิดในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการนะคะ
1: สบายใจ
0: มันเกิดในทุกโรงในทุกสังกัด
1: เราเชื่อว่าโรงเรียนอื่นๆตอนนี้สบายใจแล้วค่ะ
0: ประกาศตัวเองได้
1: ประกาศตัวเองได้แล้ว
0: ใช้ไฟสเตปให้เป็นทุกคนสิ
1: รับรองถ้าอย่างนั้นก็เป็นมาตรฐานสากลได้อาจารย์ในช่วงท้ายนี้อยากให้อาจารย์ให้กำลังใจครูที่เขากำลังจะทำงานให้โรงเรียนของเข
0: า
1: เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้วก็ให้เด็กๆเขามีทักษะชีวิตในศตวรรษที่เนี่ย21เนี่ยค่ะให้อาจารย์ให้กำลังใจนิดนึง
0: ครูว่านะคะinspiration คือแรงบันดาลใจ motivation เนี่ยเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาครูได้ด้วยตนเองถ้าครูมีแรงบันดาลใจนะคะเป็นนักพัฒนาเขาคุณเรียกว่าสมรรถนะแปลว่าเป็นนักหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรให้เป็นนะฮะสามารถที่จัดการเรียนการสอนออกแบบแล้วก็เขียนแผนเน้นเด็กเป็นสำคัญเอ้าละโม้เลยผ่านไฟสเต็ปพัฒนาทั้งหมดก็เป็น4จุดเน้นให้ได้นะฮะแล้วก็ครูว่าต่อไปอีกก็คือการที่เขารู้เรื่องการประเมินการเรียนรู้แบบรอบด้านแล้วก็รู้จักการจัดการชั้นเรียนนะนำแผนไปครูที่สุดผ่าน lesson study ทำนวัตกรรมผ่านวิจัยได้อาจารย์คิดว่าสุดยอดก็คือว่าครูจะมีกำลังใจในการที่สอนไปได้ผลงานได้ชิ้นงานโดยทุกคนร่วมด้วยช่วยกันไม่ได้ทำเฉพาะบางส่วนนะอันนี้ก็จะเป็นกำลังใจสำคัญที่เราต้องตอบเราเองว่าเราพัฒนาได
1: ้ค่ะวันนี้ครูแอมแทบไม่ต้องสรุปอะไรเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์พิมพันธ์ได้ทิ้งท้ายไว้ให้นั้นครอบคลุมประเด็นทุกๆอย่างแล้วก็เป็นกำลังใจที่สำคัญให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพของเรานะคะหากท่านผู้ชมมีข้อสงสัยประการใดนะคะหรือต้องการที่จะส่งคำถามมายังรายการสามารถส่งข้อความมาได้ค่ะที่ Facebook ของทางรายการเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบทุกคำถามและข้อสงสัยของท่านเพื่อร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์เดชคุปเป็นอย่างสูงนะคะอาจารย์กราบขอบพระคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำ

0: ุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
1: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ
2: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
1: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
3: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักที

0: ทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่อัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลโดยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3.อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่นอัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
2: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
3: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พราะมหาวิทยาลัยนี้เกิดขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยโดยศาสตราจารย์สินพีระศรีท่านก็มาเริ่มที่จะสร้างเด็กไทยให้ทํางานศิลปะดังนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยเนี่ยมีรากเหง้าทางด้านศิลปะนั้นเนี่ยในฐานะคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งทําหน้าที่ในการผลิตครูก็สร้างครูที่มีลักษณะเฉพาะคือครูที่เข้าใจแล้วก็เห็นคุณค่าของศิลปะ
1: อาจารย์สิริพงษ์ได้มุ่งปลูกฝังนักศึกษาให้เห็นคุณค่าของงานศิลปะผ่านการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของการเขียนภาพการ์ตูน
0: ถ้าเราอยากจะพิสูจน์ว่าธรรมชาติในการรับรู้รูปภาพของเด็กเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยเราอาจจะสังเกตได้จากการวาดภาพของเด็กๆเขาจะมองรูปภาพต่างๆเป็นลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์เช่นหัวกลมๆลำตัวเขาก็อาจจะเขียนออกมาเป็นอย่างนี้ผมของเขาก็อาจจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ลูกตาล่ะลูกตาก็จะเป็นอย่างนี้จมูกล่ะจมูกก็เป็นอย่างนี้ปากหูถ้าเราจะทำหนังสืออ่านสำหรับเด็กระหว่างการที่เราจะใช้ภาพถ่ายซึ่งเป็นภาพเรียลลิสติกกับภาพที่เป็นภาพการ์ตูนอย่างนี้นักศึกษาคิดว่าภาพอย่างไหนจะประสบความสำเร็จในการดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ดีกว่ากันครับภาพการ์ตูนย่อมดีกว่าที่จะใช้ภาพถ่ายเด็กหลายคนเนี่ยที่เป็นครูหรือนักศึกษาครูนั้นเนี่ยมักจะชอบภาพการ์ตูนแต่ว่าเป็นการ์ตูนในลักษณะไปลอกเรียนแบบจากการ์ตูนที่มีอยู่ในท้องตลาดดังนั้นเนี่ยจุดอ่อนประเด็นที่1ก็คือว่าไม่สามารถที่จะสร้างภาพได้ตรงกับเนื้อหาประเด็นที่2ต่อไปนี้เนี่ยเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์จะเริ่มเข้ามามีบทบาทรุนแรงมากยิ่งขึ้นถ้าเราปลูกฝังลูกศิษย์ของเรานักศึกษาครูเนี่ยให้พยายามสร้างภาพได้ตัวเองได้เขาก็จะสามารถที่จะสร้างได้ตรงตามเนื้อหาแล้วก็ไม่มีปัญหาในทางกฎหมายต่างๆต่อไป
1: และต่อไปนี้คือเทคนิคเบื้องต้นง่ายๆที่คุณครูทุกคนจะสามารถสร้างสรรค์ตัวการ์ตูนขึ้นมาได้ด้วยตนเองโดยเริ่มจากบทเรียนที่1การฝึกลากเส้นด้วยมือเปล่า
0: ต่อไปนี้เรามาฝึกวาดการ์ตูนกันนะครับในการวาดภาพการ์ตูนนั้นเราจะไม่ใช้เครื่องมือเพราะเราไม่ต้องการเส้นที่แข็งเราต้องการเส้นฟรีแฮนด์ที่อ่อนหวานที่อิสระดังนั้นในบทเรียนแรกของเรานั้นก็คือนักศึกษาจะต้องลากเส้นมือเปล่าที่เรียกว่าเส้นฟรีแฮนด์ตามทิศทางที่ครูได้กำหนดให้เขียนเส้นตั้งก่อนจากบนลงล่างแล้วก็เขียนจากล่างขึ้นบนสลับกันไปเขียนซ้ายไปขวาขวามาซ้ายนะครับเขียนเส้นซิกแซกเดี๋ยวการ์ตูนเราจะสวยขึ้นเราจะไม่เกร็งเส้นเราจะไม่สั่นไม่แข็งมันจะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นเวลาที่เราจะวาดการ์ตูนจากนั้นก็มาประยุกต์โครงสร้างรูปร่างแบบง่ายๆจากรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมวงรีต่างๆโดยที่เขียนแบบอิสระ
1: บทเรียนที่2เทคนิคการสร้างใบหน้าของตัวการ์ตูน
0: เราจะเอาเส้นมาทําให้เกิดเป็นรูปร่างเขียนเป็นวงกลมวงรีเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมแต่มันไม่ใช่รูปเรขาคณิตมันจะถูกนําไปใช้ในการสร้างใบหน้าของตัวการ์ตูนสอนให้เขาประยุกต์ว่าถ้าเป็นการเขียนภาพเรียลลิสติกใบหน้าคนเนี่ยมันยากก็คือตัดทอนให้มันเหลือเป็นเส้นง่ายๆซึ่งก็จะทําให้เกิดกําลังใจกับเขาความต่างระหว่างภาพเรียลลิสติกภาพที่เหมือนธรรมชาติเนี่ยกับภาพการ์ตูนนั้นเนี่ยพอเราจะเขียนเป็นการ์ตูนเนี่ยเราเขียนแค่เป็นวงรีแล้วก็อาจจะมีเว้าเป็นเบ้าตานิดนึงเป็นใบหน้าการ์ตูนแล้วคิ้วแบบการ์ตูนเนี่ยแค่ขีดเป็นเส้นเดียวเท่านั้นเองนะครับลูกตาแบบการ์ตูนเนี่ยเขียนแค่เป็นวงรีแล้วมีจุดถ้าเป็นตาผู้หญิงก็เขียนวงกลมตาโตหน่อยแล้วมีจุดแล้วมีขนตาหรือทําเป็นจุดเดียวไปเลยก็เข้าเป็นลูกตาแล้วคอนเซปต์ก็คือคนที่เขียนเป็นการ์ตูนได้คือคนที่ตัดทอนความเหมือนรายละเอียดเหลือเส้นที่น้อยที่สุดช่วงนี้ลองสเก็ตพัฒนาการไปนิดนึงว่าจากรูปเรขาคณิตมันกลายมาเป็นรูปการ์ตูนได้ยังไง
1: บทเรียนที่3เทคนิคการสร้างบุคลิกอารมณ์และความรู้สึก
0: บุคลิกภาพของคนมันจะแตกต่างกันเนี่ยทรงผมอาจจะเป็นตัวช่วยทําให้เกิดความหลากหลายทรงผมทําให้เด็กมีบุคลิกแตกต่างกันเช่นถ้าเป็นผมเส้นน้อยๆอย่างนี้เนี่ยก็จะบ่งถึงเด็กที่อายุน้อยมากๆหน่อยหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นเด็กผมบางๆธรรมดานี่ก็เป็นเด็กผม

แข็งค่อนข้างจะแข็งขึ้นไปอันนี้อาจจะเป็นเด็กในเมืองที่ไว้ผมยาวหน่อยนึงอันนี้เป็นเด็กค่อนข้างจะบ้านนอกเก๋ๆหน่อยไว้ผมแกะอะไรต่างๆเห็นไหมครับแค่เปลี่ยนทรงผมบุคลิกภาพแตกต่างกันไปแล้วลองสร้างสรรค์ได้เองเลยนะครับทรงผมลองดูซิว่าจากหน้ากลมๆเหมือนกันเนี่ยทำยังไงเด็กของเราถึงได้แตกต่างกันได้เป็นคนละคนกันได้ถัดจากนั้นก็จะพูดถึงอารมณ์ของตัวการ์ตูนก็สร้างโดยการเน้นแค่เส้นปากก็ทำได้สำเร็จตัวละครของเรานั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องมีทั้งอารมณ์มีความสุขมีความทุกข์มีความเศร้ามีความโกรธถ้าจะเอาอย่างง่ายๆเนี่ยเราจะเปลี่ยนเพียงแค่อวัยวะส่วนเดียวเท่านั้นเองทำให้อารมณ์เปลี่ยนแล้วอวัยวะส่วนนั้นคือปากเห็นไหมครับกรณีเส้นปากที่เปิดกว้างและหงายขึ้นนั้นเนี่ยก็จะบ่งถึงความเบิกบานแต่ถ้าว่าหงายขึ้นแต่ปากไม่เปิดก็แค่พอมีความสุขถ้าตรงข้ามกับหงายคือคว่ำลงก็จะมีความไม่พอใจถ้าเป็นวงลีอย่างนี้แสดงว่าตกใจแค่เปลี่ยนเส้นปากเท่านั้นเองอารมณ์ก็เปลี่ยนแล้ว

0: บทเรียนที่4เทคนิคการสร้างลำตัวและท่าทางด้วยการ์ตูนก้านไม้ขีด
1: ประโยชน์ของก้านไม้ขีดก็คือทำให้สร้างอากัปกิริยาท่าทางได้ง่ายมองออกมองง่ายอันนี้คนกำลังทำอะไรครับยืนเพราะขาไม่ได้แยกออกจากกันนะครับคนนี้กำลังทำอะไรวิ่งเพราะว่าก้าวขากว้างมากแค่สเก็ตเป็นลำเส้นเนี่ยเรามองเห็นเลยอันนี้คนกำลังนั่งแบบยองๆอันนี้เป็นการล้มแบบหงายท้องหลังลงก้นลงส่วนอันนี้เป็นการล้มแบบปั้มหน้าให้ลองเขียนดูพอเข้าใจในเรื่องการออกแบบก้านไม้ขีดแล้วหรือโครงกระดูกแล้วเนี่ยก็ขยายโครงกระดูกเป็นเส้นคู่ก็จะกลายเป็นลำตัวที่สมบูรณ์เวลาที่เราจะขยายเป็นลำตัวที่สมบูรณ์เราก็ยังคงจะต้องรักษาไอ้โครงกระดูกอันเดิมนั่นแหละเพียงแต่ใส่ลำตัวที่เป็นเส้นคู่ขึ้นมามันก็จะมองเห็นว่าเป็นการเดินอยู่แล้วก็จึงค่อยใส่รายละเอียดลงไปเช่นรอยยับรอยย่นอะไรต่างๆแล้วจึงค่อยลบเส้นแกนกลางหรือโครงกระดูกนี่คือหลักการ
0: บทเรียนที่5เทคนิคการวาดมือและเท้า
1: สิ่งที่เป็นปัญหากับนักศึกษาว่าทุกรุ่นก็คือการเขียนมือกับการเขียนเท้าโครงสร้างของการเขียนมือนะครับก็คือไม่ว่ามือเราจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับให้เราเขียนเป็นข้อมือลงไปเป็นเส้นคู่ลงไปธรรมดาธรรมดานั่นเองแล้วก็ตรงมือเนี่ยเขียนเป็นกลมๆเป็นวงกลมต่อจากข้อมือแล้วก็แยกนิ้วแล้วแต่มันจะไปทางไหนเท้าจะต่างจากมือตรงเขียนข้อเท้าลงมาแล้วเขียนวงรีตรงนี้ก็เป็นอุ้งเท้าเป็นส้นเท้าแล้วก็เขียนแยกออกมาเป็นนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยของเท้าถ้าเป็นเท้าขวานิ้วโป้งก็จะกลับไปอยู่ทางด้านใน

0: บทเรียนที่6บูรณาการสู่การสร้างตัวการ์ตูนของตนเอง
1: สุดท้ายเป็นการสรุปก็คือให้เขาบูรณาการความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดโดยการสร้างตัวการ์ตูนที่เป็นทัศนะของเขาโดยโจทย์ที่เราให้ตอนนี้เราจะมาสร้างบุคลิกภาพหรือคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนขึ้นมาสัก2ตัวฟังโจทย์ให้ดีนะโจทย์แรกก็คือทำเป็นรูปเด็กผู้ชายที่มีความเบิกบานปิติสุดขีดหลังจากยิงประตูฟุตบอลเข้าได้สำเร็จอันที่สองคือเด็กผู้หญิงซึ่งหกล้มอาจจะถือไอศครีมอยู่หกล้มไอศครีมหลุดมือแล้วก็แสดงอารมณ์โกรธปนเสียใจเราพยายามออกแบบการสอนจากง่ายไปหายากตรงนี้เป็นหัวใจของการสอนเลยถ้าจู่ๆให้เขียนเป็นการ์ตูนทันทีสมบูรณ์เป็นเรื่องยากแต่เราค่อยๆไต่สเต็ปขึ้นไปจากง่ายๆขึ้นไปพัฒนาไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแล้วเราก็ไม่กดดันเราก็ไม่คาดหวังว่าเขาจะต้องเขียนได้สมบูรณ์อะไรต่างๆตรงนี้ก็อาจจะทำให้เขาไม่เกรงแล้วก็เขาไม่ท้อก็อาจจะทำให้บรรลุเป้าหมายกันได้ทุกคนคือสามารถเขียนกันได้ทุกคน
2: ตรงนี้ดีนะตรงที่ขาแยกกระโดดแสดงชีวิตชีวาของความเป็นการ์ตูนดีแล้วก็มีความฉลาดที่ใช้ไอ้เส้นอย่างๆเนี่ยแสดงความเคลื่อนไหวต้องชมนะครับเรื่องความกล้าหาญที่ใช้เส้นเพราะใช้ปากกาด้วยแล้วก็เส้นสนุกนะครับเส้นมีชีวิตชีวาแต่จุดก็คือว่ายังแก้ปัญหาเรื่องมือยังไม่เคยตกนะกับมือต้องพยายามไปพัฒนาแก้ปัญหาเรื่องมือนะครับ
3: ภาพนี้ก็เป็นเด็กผู้ชายค่ะก็ดีใจที่เตะลูกบอลเข้าแล้วก็เลยทำท่าเท้าเอวแล้วก็แบบ

0: เองค่ะก็เลยกลับ
1: มาอ๋อใช่ได้ใช่ได้ถูกโกรธแสดงแล้วล้มโกรธตัวเองใช่ใช่ได้ครับใช่ได้ดีทีเดียวครับ
2: ก็รู้สึกดีใจค่ะว่าที่เราเคยคิดว่าการวาดการ์ตูนเป็นเรื่องที่ยากอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้เราเรียนแค่เวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยค่ะเราก็สามารถวาดตัวตูนออกมาได้หลายๆตัวแล้วก็มีบุคลิกท่าทางสีหน้าที่แตกต่างกันได้อะค่ะ
3: วันนี้ที่ได้มาเรียนรู้ทำให้เรารู้จักการใช้ร่างโครงภาพอะค่ะแล้วก็ทำให้การวาดภาพมันง่ายขึ้นแล้วก็เวลาที่เราอยากได้ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไปเสิร์ชหาบางทีก็ไม่ได้แบบตรงความรู้สึกของเราอะค่ะเราวาดเองเราคิดเองแล้วเราก็คิดคอนเซปต์เองว่าอยากได้อะไรยังไงเราก็ทำได้เองเลยค่ะ
1: เมื่อคนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็จะคลายการไปก๊อปปี้การลอกเรียนการ์ตูนคนอื่นต่อไปนี้เพื่อเขาพัฒนาไปเรื่อยๆก็จะมีตัวตนของเขาก็คือเป็นตัวการ์ตูนที่เป็นตัวของเขาเองเขาสามารถไปพัฒนาสื่อที่เขาจะใช้สอนลูกศิษย์ได้ด้วยตัวเขาเอง
4: ที่โรงเรียนดุสิตวิทยาคุณครูภาพพิมพ์เป็นหนึ่งในเมล็ดพันธุ์ครูที่ได้นำพื้นฐานการวาดการ์ตูนที่ได้จากอาจารย์สิริพงศ์มาต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ตัวการ์ตูนที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
5: ตัวการ์ตูนที่ใช้เป็นตัวการ์ตูนรูปของคุณครูเองค่ะประดิษฐ์เป็นท่าทางต่างๆให้มันแตกต่างกันนะคะแล้วก็มาใส่ใน PowerPoint วันนี้ที่ใช้สื่อการสอนก็คือนำสื่อการสอนมาใช้อธิบายเครื่องมือโปรแกรมเรื่อง Smart Art ค่ะ Smart Art นะคะก็คือเครื่องมือที่ช่วยสร้างแผนผังกราฟิกสำเร็จรูปที่เอาไว้แสดงรูปจำลองหรือว่าจะแสดงรูปภาพหรือว่าภาพกราฟิกต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันเป็นขั้นๆถ้าเกิดเป็น PowerPoint เรียบๆมันก็ไม่น่าสนใจใช่ไหมคะเราก็เอาการ์ตูนเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเนี่ยมาใส่ลงไปพอตัวการ์ตูนคล้ายๆเราเนี่ยเด็กๆ เขาจะสนใจอะค่ะเราก็จะรู้สึกอยากสอนรู้ไหมว่ามันแบ่งออกเป็นกี่ขั้น7ขั้นไซเคิลหรือวงกลมแสดงอะไรคะ
6: ความสัมพันธ์ของคนที่ต่อกัน
5: แสดงความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันแสดงยังไงสมมติว่าตรงกลางคุณครูแป้งบอกว่าให้เขียนวงจรชีวิตสัตว์แล้วเรียงความสัมพันธ์จากใครมาหนอนอ่ะเห็นไหม
6: เห็นค่ะ
5: ทีนี้นะคะเรามาเริ่มทำกันโดยการเปิดไปที่ Microsoft Word อ่ะทุกคนลงมือการที่เราเนี่ยได้คิดพัฒนาสื่อการสอนนะคะมันก็ทำให้เด็กเนี่ยไม่จำเจหน้าเบื่อเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆมากขึ้นดูรอดูว่าคุณครูจะมีอะไรมาใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยกระตุ้นความสนใจ
1: สิ่งที่ผมอยากจะเรียนฝากคุณครูทั้งหลายก็คือว่าถ้าเราสอนให้คนอื่นเขาเคารพในสิทธิของคนอื่นไม่ละเมิดไม่ผิดทั้งศีลธรรมและไม่ผิดทั้งกฎหมายครูก็ต้องทำก่อนเพราะเด็กเลยว่าโอ้ครูเขาถึงจะวาดการ์ตูนไม่สวยเท่ากับมืออาชีพแต่เขาก็ทำได้ตัวเขาเองครูก็ควรจะสอนเด็กต่อไปว่าลองทำอะไรได้ตัวเองอันนี้ก็คิดว่าเป็นอานิสงส์ระยะยาวที่จะทำให้สังคมไทยเราเป็นสังคมอารยะมากขึ้น

0: ษาทุกความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะกิจกรรมที่เราทำในชั้นเรียนนะคะนั่นเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพเราเนาะในอนาคตข้างหน้าเราจะต้องเป็นผู้จัดทำจัดหาเพื่อทำให้เด็กของเราได้เรียนรู้และประทับใจเคยคิดไหมว่าถ้าเราเป็นครูเราจะทำให้เด็กประทับใจเหมือนกับที่เราประทับใจคุณครูฝันอย่างนั้นบ้างไหมวิชาหลักการจัดการเรียนรู้นั้นจะเป็นวิชาชีพครูบังคับนะคะนักศึกษาครูทุกคนต้องเรียนก่อนที่จะไปเรียนต่อยอดในวิชาสาขาเอกของตัวเองมันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและการสอนนั่นก็คือการที่เรามีหลักการอะไรบ้างในการที่จะประสบการณ์ให้กับเด็กเพื่อที่เด็กบรรลุตามเป้าหมายที่หลักสูตรต้องการวันนี้เราก็เริ่มเหมือนที่เราเคยเริ่มทุกวันเนาะครูก็มีแบบบทเรียนบันทึกกิจกรรมให้ครูที่ดีก็คือหนึ่งตัวเองก็เป็นคนดีก่อนตัวอย่าง

0: ที่ดีมีค่ากว่าคำสอนคนเป็นครูไม่ใช่ว่าผลสำเร็จของการอยู่ที่การสอนในชั้นเรียนแต่อยู่ที่การทำตัวเราด้วยสัปดาห์แรกเลยที่พบกันครั้งแรกจะเป็นข้อตกลงกันนะคะแล้วจะมีใบว่านี่เป็นข้อเสนอจากครูนะครูว่านักศึกษาครูน่าจะแต่งตัวตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเพื่อหนึ่งเคารพในกฎและระเบียบเราเห็นด้วยไหมทำได้ไหมก็จะตกลงกันทั้งเวลาเรื่องโทรศัพท์อะไรนี่ตกลงกันให้ชัดพอชัดแล้วเราก็เริ่มการเรียนการสอนแล้วเราก็จะให้สวดมนต์มีสวดมนต์ไหว้พระ
1: อรหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาสวาคาโตพระขาวตาธัมโมสุปฏิปันโนพระขาวโตสาวกสังโฆสังฆานามามิ
0: แล้วก็ให้นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนนิดนึงอย่างน้อยเขาได้อยู่กับตัวเองอย่างน้อย5นาทีใจไม่ฟุ้งซ่านคือพยายามฝึกให้เขาได้อยู่กับตัวเองอยู่กับสมาธิที่มีจากนั้นเราค่อยๆเริ่มเข้าสู่การเรียนการสอนตัวที่ฉันใช้ประจำก็คือการเรื่องของภาษาดิฉันถือว่าภาษาไทยเป็นหัวใจของทุกวิชาลองเขียนกลอนดูแล้วก็เอามาให้เด็กดูว่าคนไทยเป็นคนละเอียดนะอย่างคำว่าติดคำนำหน้าด้วยติดนี่โอ้ยมีเป็นตั้ง10 20นี่เอาแค่20คำเรารู้จักมันไหม
1: คำว่าติดนะคะติดที่รับเชื้อโรคสู่ร่างกายคือ
2: เช
1: ื้
2: อ
1: ก่อไฟหรือประดับไฟในกลางสวนที่จริงที่ไหนก็ได้นะครับประดับไฟที่ไหนก็ได้แต่ครูต้องลงกลางสวนเพื่อไปสัมผัสกับจำนวนเห็นไหมคะติดทันทีทันใดเรียนจากมวย
2: ติ
1: ดหมัดติดเกี่ยวข้องเกี่ยวเป็นแฟนและรับส่งเมื่อกี้จักรพงศ์อยู่ข้อนี้นานมากนะคะคงคิดถึงตัวเองด้วย
0: เป็นความงามของภาษานะคะเรียนหวังเขาก็อยากให้มันค่อยๆซึมไปกับเขาม
1: ีใครเต็มโอ้โหชื่นใจชื่นใจเก่งภาษามากขึ้น
0: ดิฉันพยายามจะปรับเอาเทคนิควิธีเข้ามาจะบรรยายน้อยที่สุดวันนี้นั้นเราใช้เรื่องของกิจกรรมการเรียนรู้นะคะชื่อเรื่องเพราะเข้ามาถึงเรื่องนี้พอดีแล้วก็อันแรกเราก็ให้เขาทำกิจกรรมจับคู่คุยกัน
1: ประเด็นแรกที่หยิบขึ้นมาอันแรกแถวเลขคี่1 3 5 7จะเป็นผู้พูดแถวเลขคู่2 4 6 8จะเป็นผู้ฟัง
0: ถ้าในการสอนทั่วไปเราก็มักจะซักถามประสบการณ์เดิมอะไรเงี้ยนะคะเออถ้ามาซักถามอยู่มาถามคนนี้เขาก็ไม่ฟังเราเท่าไหร่ให้เขาคุยกันเองนะคะฉันก็ออกแบบกิจกรรมมาว่าให้เขาพูดคุยมีคนหนึ่งพูดคนหนึ่งฟังแล้วฟังกันอยู่สองคนนั่นแหละ
1: กติกามีเพียงว่าให้พูดแบบเหมือนเราพอเปิดก๊อกน้ำนี่น้ำไหลไม่หยุดดูให้แค่40วินะคะ
3: กิจกรรมประทับใจที่คุณครูในระดับประถมศึกษาเคยพาทำในชั้นเรียน
1: พร้อมนะครับพร้อมเริ่มได้ค่ะ
4: เติมความหมายอยู่กับครูภาษาให้แบ่งประมาณ3มีทั้งห้องมีประมาณ4คนให้แบ่งเป็น3หรือ3คนให้ปลูกผักแล้วก็ให้ต้นน้ำพรวนดินทำให้มันเจริญงอกงามแล้วพอนี้เสร็จแล้วก็จะให้มาทำเป็นอาหารประกอบอาหาร
5: พูดถึงจะทำอาหาร
6: เชื่อมโยงกับวิชาที่สอนทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคร
0: ในภาวะที่สิ่งแวดล้อมเสียงดังเราควบคุมสิ่งแวดล้อมไม่ได้เนี่ยแต่เราควบคุมตัวเราเองได้เราต้องใจถ้าเราตั้งใจแล้วเปิดเครื่องรับที่กว้างขึ้นใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราจะฟังเราจะได้ยินเพื่อให้เป็นหลักฐานการเรียนเราก็ให้เขาลองบันทึกดูหน่อย
1: อย่าลืมบันทึกความรู้สึกด้วยนะคะ
0: แล้วก็มาตรวจสอบดูว่าเขาพูดตอนพูดรู้สึกยังไง
1: ตอนเราเป็นผู้พูดเรารู้สึกอย่างไรเราประทับใจอะไร
7: เราก็จะได้เตรียมเนื้อหาที่เราจะพูดนะครับให้ครบรัดกุมให้ผู้ฟังเข้าใจ
8: อาจารย์ให้ลุกขึ้นพูดก็พูดออกมาเลยค่ะพูดตามที่ได้ทำตอนนั้นค่ะพูดถึงกิจกรรมคิดเห็นภาพอะไรก็พูดออกมาเลยค่ะ
1: เราฟังผู้พูดแล้วมาฟังผู้ฟังในรอบแรกก่อนนะคะ
9: ความรู้สึกคล้ายๆกันค่ะก็คือเราจะทำกิจกรรมคล้ายๆกันค่ะแต่ว่านึกถึงแบบความทรงจำเก่าๆค่ะคือเราต้องตั้งใจฟังแล้วก็จับประเด็นที่เพื่อนพูดให้ได้ค่ะว่าเพื่อนพูดอะไรแล้วก็มีใจความสาระสำคัญยังไง
0: พอเสร็จจากตรงนี้ เราก็จะมาเข้าสู่ตัวเนื้อหาของกิจกรรมเราก็ใช้ปัญหากล่องดำเริ่มต้นดูให้ดีก่อนว่าเขาจัดวางอุปกรณ์อย่างไรนะคะจัดเรียงอย่างไรต้องเป็นแบบนั้นหมายความว่าเราจะเรียง5 5 3แถวใช่ไหมคะเอาฝาขึ้นข้างบนก็เรียงอยู่ข้างบนพอเวลามาหยิบเปิดอ่านก็ต้องวางไว้ในตำแหน่งเดิมไม่มีการบอกว่าอ่านแล้วคว่ำลงให้รู้ว่ากล่องนี้อ่านแล้วไม่ให้การประสานงานของกลุ่มจะประสานที่ตำแหน่งของกล่องเท่านั้นให้รู้ว่าคนนี้หยิบกล่องนี้คนต่อไปหยิบกล่องไหนนะที่จะได้ไม่สลับกันหรือไม่ซ้ำกัน
10: เราเริ่มฝึกเขาตั้งแต่เรื่องของการวางแผนเพราะเขาจะต้องเอากล่องมาตั้งแล้วตกลงกันว่าจะหยิบกล่องไหนก่อนแล้วนำคำถามและคำตอบที่เป็นตัวเลือกกลับเข้าไปหารือกัน
0: ถ้าพร้อมเริ่มได
10: ้ตัวเนื้อหาก็คือเนื้อหาที่เราจะสอนตัวกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งมีตั้งแต่ความหมายความสำคัญประเภทของกิจกรรมเนื้อหามีแค่นั้นเองนะคะงั้นถ้าเราสอนโดยวิธีอื่นเขารู้สึกเหมือนว่ามันง่ายมันเรื่องรู้อยู่แล้วร่วมมือพุทธมายอะไรเงี้ยแต่พอเขาเรียนรู้แบบนี้อ๋อเทคนิควิธีนี้เขาเอาไปใช้ได้หรือเปล่าเอาไปใช้กับเด็กก็ได้อย่างเงี้ยแล้วเขาเรียนสนุกไหมอะไรเงี้ยมันน่าจะได้อะไรมากกว่าก็เลยคิดวิธีนี้เข้ามากรรมการตรวจคะแนนอยู่เราก็เอาใบเฉลยจริงๆให้ดูให้เห็นทั้งคำถามเห็น ข้อถูกข้อผิดแล้วเราก็ให้หาเหตุผล
0: อันนี้ครูว่าหมายอย่างนี้นะคะหมายเลขหนึ่งให้รับผิดชอบที่จะอธิบายข้อหนึ่งข้อสองว่าทำไมข้อนี้ถูกทำไมอีกข้อมันผิดสองข้อถัดมาก็เป็นกลุ่มที่สองนะคะ
11: กลุ่มหนึ่ง
0: ก็ข้อสามกับข้อสี่ของเราก็ถัดไป
10: เราก็คอยฟังถูกบ้างผิดบ้างอันไหนผิดเราก็รีบแก
6: ้ข้อใดเป็นความหมายของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนนะครับจะอธิบายถึงกอไก่นะครับการฟังและการจดบันทึกคำบรรยายของคุณครูนะครับเพื่อให้มีความรู้ไปสอบนะครับข้อนี้เป็นข้อที่ผิดนะครับก็คือถ้าเราแค่ฟังบรรยายจากครูแล้วก็จดบันทึกเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ถ้าเป็นการได้สัมผัสกับสิ่งที่คุณครูจัดให้นะครับเราจะเกิดความเคยชินแล้วก็เกิดการจำได้เมื่อเวลาผ่านไปนานๆถ้าเรากลับมาทำสิ่งเดิมหรือเรากลับมาทำทุกอย่างที่เราเคยทำมาแล้วนะครับเคยสัมผัสเคยใกล้ชิดมาแล้วเราจะสามารถทำให้เราเข้าใจสิ่งนั้นและก็สามารถปฏิบัติสิ่งนั้นได้ต่อไปครับ
0: โอเคนะคะ
6: ครับ
0: ข้อกอนั้นจริงๆเขาก็ถูกแต่เขาแคบไปการได้เข้าไปสัมผัสถึงจะเป็นตัวที่จะเป็นได้ความหมายที่กว้างกว่าแล้วก็ครอบคลุมมากกว่านะคะต่อไปกลุ่มที่2ข้อ3 4นะคะ
12: โจทย์มีว่ากิจกรรมการเรียนรู้เป็นหัวใจของการจัดการเรียนรู้เพราะอะไรนะคะจะอธิบายถึงข้อกอไก่นะคะก็คือเป็นวิถีทางสำคัญที่นำผู้เรียนให้บรรลุตามจุดประสงค์นะคะก็คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็ต้องจัดกิจกรรมแล้วก็มีความรู้แฝงไปด้วยนะคะถึงจะเป็นการจัดกิจกรรมที่ถูกต้อง
10: พอหลังจากนั้นเราก็ฝึกให้เขาวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์เราก็เอาปัญหาคุณครูคนใหม่มาให้
0: ลองมาศึกษากันเรื่องของประเภทของกิจกรรมที่ว่าเราจะนำความรู้พวกนี้เข้ามาใช้ได้ถูกต้องหรือไม่นะคะแจกซองให้ตรงกับหมายเลขกลุ่มนะคะค้นหาเองว่างานให้ทำอะไรแล้วก็ลงมือทำ
10: เป็นปัญหาชิ้นส่วนแยกออกเป็นชิ้นชิ้นแต่ละชิ้นมีทั้งที่เป็นข้อมูลมีทั้งโจทย์ที่เป็นตัวบอกว่าสถานการณ์ของมันคือยังไงโจทย์ให้ทำอะไรเขาต้องค้นหาเอง
13: กิจกรรมปัญหาคุณครูคนใหม่นักศึกษาจะได้รับข้อมูลของคุณครูคนใหม่4คนผ่านข้อความประสนีที่จะเป็นตัวช่วยไขปัญหาว่าคุณครูแต่ละคนอยู่ระดับชั้นใดใช้ประเภทและกิจกรรมอะไรในการสอนนักศึกษาจะต้องอ่านวิเคราะห์จัดเรียงลำดับความคิดจนได้คำตอบที่ถูกต้องเมื่อเสร็จแล้วให้ส่งสัญญาณด้วยการปรบมือ3ครั้งพร้อมๆกัน
0: อันดับ1กลุ่มที่7นะคะเดี๋ยวกลุ่มที่7เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าทำงานอย่างไร
14: พอเรามาวิเคราะห์วิเคราะห์เป็นกลุ่มค่ะเพื่อนคนนึงก็จะถือครูฟ้าครูทรายไว้แล้วนี่เอามันใช่ไหมถ้ามันใช่ตอบว่าเอาของ2ทับ2เป็นของครูคนนี้นะคนนี้นะแบบนี้ค่ะ
10: ความสามารถในการวิเคราะห์ก็จะทำให้เขาไปวิเคราะห์สถานการณ์แล้ววิเคราะห์เด็กผู้เรียนซึ่งตรงนี้มันเป็นเหมือนเครื่องมือของการออกแบบการสอนนะคะเวลาเราได้สิ่งเหล่านี้พอเราไปออกแบบที่จะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเราจะเห็นการเชื่อมกัน
0: นะคะของกิจกรรมพอเขามองเห็นความสัมพันธ์เขาก็จะออกแบบการสอนได้ดี

0: พอเห็นคำตอบแล้วดูว่าเราถูกไหมคุณครูฟ้าใช้กิจกรรมการเรียนเทศยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นช่องครูฟ้าได้ข้อมูลหรือยังได้1ช่องคือช่องไปลงช่องไหนคะช่องประเภทเป็นตัวที่2นะคะความรู้เดิมที่เราได้จากกล่องดำมาประเภทของผู้สอนว่าวจากคู่มือเป็นไงคะเป็นน่าจะเป็นประเภทไหนไม่มีครูผู้สอนเราก็ลงไม่มีครูผู้สอนในช่องครูสายครูที่ใช้กิจกรรมประเภทไม่มีครูผู้สอนท่านสอนชั้นอ 3/2เพราะฉะนั้นคนนี้เป็นครูสายได้ไหมได้ได้ชั้นครูสายเรียบร้อยข้อมูลช่องครูสายเป็นไงคะเต็มแล้วครบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเล่าชีวิตไม่ใช่ครูสายไม่ใช่ครูที่สอนป.4/3แล้วช่องว่างอยู่ช่องเดียวก็เป็นคุณครูไหนคะครูน้ำใส่ลงไปในช่องครูน้ำเพื่อนการสอนที่ใช้ได้มักจะใช้กิจกรรมเป็นตัวอย่างมีอันนึงที่ใช้อยู่ประจำก็คือเทคนิคของกิจกรรม Walk Rally ให้เขามองเห็นทางว่าถ้าเราจะสอนคนเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะเอามาใช้
1: สวัสดีครับนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมมินิวอล์กแรลลี่นะครับ
0: เริ่มต้นก็จะมารวมกันก่อนมาลงทะเบียนมาละลายพฤติกรรม
1: ให้พวกเรานะครับจัดเป็นวงกลมนะครับ2วงกลมก็คือวงนอกและวงในนะครับ
2: เราเรียนรู้ร่วมกันนะสร้างสรรค์จากเหนือรักคนเป็นครูน่าจะรักคนอื่นด้วยรักจิตวิญญาณนะคะรักเหนือกว่าความรักโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นการเปิดงานของเราจะใช้การกอดกันนะคะ

0: พอละลายพฤติกรรมเสร็จเราก็ให้เขาเข้ากลุ่มเราก็จะจัดฐานกิจกรรมมีพวกเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มผู้จัดแต่ภายใต้การออกแบบของอาจารย์ตัวเนื้อหาก็จะลงไปที่เนื้อหาเด็กละเด็กนักเรียนสาระการเรียนรู้โดยนำแผนต่างๆที่เขาควรจะนำไปใช้กับเด็กนะคะเอามาให้เป็นตัวอย่าง
1: ความรู้ในกลุ่มสาระต่างๆจะนำมาบูรณาการและจัดการเรียนรู้ในรูปแบบมินิวอล์กแรลลี่ได้อย่างไรและเหล่าเมล็ดพันธุ์ครูจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้ไปต่อยอดในห้องเรียนจริงได้หรือไม่ติดตามกันต่อได้ในรายการเมล็ดพันธุ์ครูตอนต่อไป

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟแฝดซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้ากาดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับ
การหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสรรพการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไร

บ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดที่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ b เท่ากับมิวศูนย์ ni ส่วน2 a โดย n คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซิลิโคนนะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วซิลิโคนเป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ b เท่ากับมิว ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก b เท่ากับมิวศูนย์ ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin θ เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับไพส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin θ หรือ sin ไพส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล m กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v 1มีแรงคงที่ f มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า t ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น v 2เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก f เท่ากับ m a เมื่อ a คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา v 2ลบ v 1หารเดลต้า t นำค่า a แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ f จะมีค่าเท่ากับเดลต้า t หารด้วยเดลต้า t การโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน f เท่ากับ m v 2ลบ v 1ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น f เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v 2ลบ m v 1หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงโดนมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก i เท่ากับเดลต้า p หรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก f เท่ากับเดลต้า p หารเดลต้า t เมื่อเดลต้า t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่าเดลต้า t และเดลต้า p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ f เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น p เท่ากับ mv เท่ากับคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้ การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 V1f บวก M2 V2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1 I กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 I กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1 F กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 F ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว V1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว V1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น V1f cos theta และ V1f sin theta ในทำนองเดียวกัน V2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว V2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น V2f cos phi และลบ V2f sin phi ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos theta บวก m2 v2f cos phi สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin theta ลบ m2 v2f sin phi ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการจะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos theta แทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin theta จากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาณ100

มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f แลมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบ

ือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะ

0: แทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2P ดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n ลัมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2ลัมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารอะไรอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตร

็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอลฟทาลินเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหน
1: อยู่บ้าน
0: ครับแล้วมาอยู่นี่ทำไม
1: ครับ
0: แม่ไม่อยู่บ้าน
1: แม่ไม่ว่างแม่ทำงาน
0: แม่ทำอะไร
1: ครับ
0: แม่ทำอะไร
1: ไม่รู้
2: ทะเลาะกันแล้วนี่พอติดคุกแม่มีแฟนใหม่ก็เลยออก
0: บ้านเราไม่มีหรอ
3: ไม่มีบ้านเราถูกยึดอ่ะ
0: ใครบอกว่าถูกยึดอ่ะ

0: อยู่นี่นานยัง
1: ปีแล้วแม่หาไว้มาอยู่แล้วแม่เขาทำงานตอนคืน
0: บิ๊กมาอยู่นี่นานยัง
2: นานแล้วครับ
0: กี่เดือนกี่ปี
2: ส
0: อง
3: อยู่กับแม่2คนเหรอก่อนมา
2: อยู่กับ3คน
3: ใครบ้างไอ้คนใคร
2: พี
3: ่แล้วพ
2: ่อไม่รู้
3: ทำไมเขาถึงมาอยู่นี่
4: คือเดิมจากที่มีเด็กในชุมชนตรงนั้นมาอยู่กับเราแล้วไงเราเจอปัญหาเรารู้ปัญหาเขาไง
3: ของในคือมันจะเป็นอย่างนี้เยอะเลยเหรอครับพี
4: ่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือเป็นครอบครัวอยู่ในชุมชนแออัดแล้วก็พวกไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งชัดเจนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นครอบครัวที่เราเจอแล้วก็เอาลูกๆอ่ะเอาเด็กๆอ่ะมาอยู่กับมูลนิธิส่งเรียนหนังสืออะไรเงี้ย
3: เราทำที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วครับพี
4: ่มูลนิธิก่อตั้งมาตั้งแต่ปี30เริ่มทำปี29
3: 23ปี
4: ค่ะปี29อ่ะปี29
3: พี่เล็กก็อยู่แต่แรกเลย
4: ก็อยู่ตั้งแต่แรก
3: บ้านนี้มีครูทั้งหมดกี่คน
4: 4คนเจ้าหน้าที่แม่บ้านอีกคนนึงก็เป็น5
3: ทําครูปูมันทําตรงนี้ได้ไงครับ
5: ก็เติบโตมาจากเด็กมูลนิธิเนี่ยค่ะเป็นเด็กมูลนิธิแล้วก็เรียนด้วยทํางานด้วยจากเป็นผู้ช่วยครูก็เป็นเจ้าหน้าที่อ่ะค่ะ
3: คุณซิมอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่ครับ
6: ก็นานมากแล้ว
3: นานมากนี
6: ่นานประมาณตั้งแต่อยู่ประถมอ่ะค่ะประถมเลย
3: คือเราเป็นเด็กในมูลนิธิป่ะคร
6: ับใช่ค่ะเป็นเด็กในมูลนิธิมาก่อนเดิมเนี่ยเอาพื้นเดิมเลยพื้นเดิมเนี่ยเป็นเด็กสลัมชุมชนแออัดง่ายๆคือสลัมเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ครูจากมูลนิธิเนี่ยค่ะเขาก็เข้าไปในชุมชนแล้วก็ไปเจอเรา
4: คือช่วงสัก20กว่าปีก่อนเนี่ยกรุงเทพเริ่มบูมในเรื่องของการก่อสร้างขุดเป็นดอกเห็ดแล้วก็เด็กกลุ่มเนี่ยเยอะมากเลยเราไฟจนกระทั่งกทม.ต้องเอานโยบายเอาตรงนี้ไปเป็นนโยบายของกทม.ว่าแหล่งก่อสร้างไหนที่มีลูกคนงานก่อสร้างจะต้องสร้างศูนย์ปัจจุบันนี้
3: ส่วนมากเด็กมันเป็นยังไง
4: มันตอนนี้เนี่ยแหล่งก่อสร้างเนี่ยในกรุงเนี่ยเต็มเปลี่ยนละเขาขยายออกมารอบนอกปัญหาเด็กก็ยังมีเหมือนเดิมนั่นแหละพ่อแม่ก็ยังใช่พ่อแม่ก็ยังเอาลูกมาตะเวนทำงานเพราะว่าบ้านนอกไม่มีกิน
3: คือถ้าเกิดเห็นตรงไหนก่อสร้างนี่แล้วถ้ามีแบบว่าบ้านสังกะสีบ้านอะไรนั่นลูกพวกนั้น
4: ชัดเจนถ้าเขามีร่างเงาอยู่ต่างจังหวัดมีญาติมีอะไรที่พอจะฝากลูกได้เด็กคนนั้นก็โชคดีไปแต่ถ้าเป็นครอบครัวเดียวที่
3: มีแต่พ่อแม่ลูกเนี่ย
4: นั่นแหละเขาก็จะต้องเรียนกันไปด้วยกัน
6: ตอนนั้นที่คิดว่าไม่ได้คิดอะไรคิดอยากเรียนอย่างเดียวแล้วก็เรียนฟรีแล้วครูก็ใจดี
3: คิดแค่นี้รู้ว่าผู้ชาย2คนนี้ใจดี
6: ใจดีให้เราเรียนฟรีเนี่ยแล้วเราอ่านออกเขียนได้ไม่ต้องอายใครนั่งรถเมล์เราก็รู้แล้วว่านี่มันสายนี้ไปนี้สายนู้นไปนี้ก็เรียนตั้งแต่ไม่มีพื้นน่ะจนป.3ใช่จน
3: โตเลยป่ะ
6: จนไม่ถึงโตค่ะจนอายุประมาณ10 12อ่ะ11 12
3: ครับนี่เด็กกี่คนเนี่ยพี่เล็ก
4: เด็กมีทั้งหมด68คน
3: นอนที่นี่ป่ะครับพี
4: ่นอนพักค้างที่นี่หมดก็เช้ามาตีห้าครึ่งแล้วแต่เนาะตื่นก็ลงทำเวรอาบน้ำแต่งตัวทานข้าวแล้วก็ไปโรงเรียน
7: ตรงนี้ถือว่าเด็กก็ได้โอกาสก็มีความบกพร่องเลยแล้วเราต้องช่วยเขาทุกด้านตั้งแต่ทุกเรื่องอ่ะมารยาทการเรียนการอะไรทุกอย่างที่มีอะไรพอจะช่วยก็มีทุกเรื่อง
8: ห้องนี้มี4คนเรียนของเขาก็ใช้ได้นะคะพฤติกรรมก็เราไม่มีค่ะจะซนตามภาษาอะไร
9: ซนตัวเล็กตัวนิดหน่อย
8: ใช่เขาพยายามปลูกฝังกันนะคะคืออยู่ก็พยายามปลูกฝังให้เขาเป็นเด็กดีคนดีคือเขาจะได้ไปอยู่ในสังคมเขาจะได้ไม่ต้องโดนหลอก
7: ือเขาจะได้อยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขจะได้รู้ว่าตัวเองนี่คือไม่มีปมด้อยนะจะได้เข้าคนอื่นได
8: ้ก็รู้สึกดีนะเขาจะได้มีการศึกษาเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปนะไม่ให้เขาแตกต่างเพราะว่าสภาพครอบครัวของเขาเป็นอย่างนั้น
3: พี่เล็กแล้วอย่างนี้งั้นอย่างปัจจุบันนี้ก็ต้องมีเด็กบางคนที่เราเริ่มมองว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวเอามาทำผู้ช่วยครูได
7: ้คนที่แววที่จะกลับมาตรงนี้ได้เนี่ยก็มี
10: จอยนี่บ้านอยู่ไหนครับจริงๆนะเป็นคนที่ไหนเป็น
11: คนนน
10: ทบุรีเอาแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่ได้อ
11: ่
10: ะ
11: แม่ฝากมาตอนแรกพี่อยู่ที่นี่ก็แม่ก็เลยส่งมาอยู่ที
10: ่พี่ชื่ออะไร
11: แจ่กับต้ง
10: อ้าวแล้วพี่ทำอะไรอยู่พี
11: ่ก็อยู่เหมือนกันแต่เขาก็เรียนจบไปแล้วแล้วกลับบ้าน
10: อ๋อนี่ม.6 แล้วก็จะเอ็นแล้วดิจะเรียนอะไรวะ
11: เรียนพละ
10: จะเข้าพละเอา
11: ละ
10: ที่ไหน
11: ม.สว.
10: อ๋อคิดไว้แล้วเลย
12: จางรู้ไหมว่าเขาอยู่บ้านที่บ้าน
13: รู้ค่ะไม่ได้แสดงว่าตัวเองมีปัญหาอะไรก็จะร่าเริงสดใสอยู่กับเพื่อนไงคะเรียนหนังสือก็ปานกลางแค่ได้แต่ไม่มีขนาดโดดเด่นอะไรมากมายงานการก็ส่งดีแต่ไม่มีไม่เกเรผู้จารู้เรื่องดีแต่งตัวเรียบร้อยประพฤติดีง่ายๆนะคะเป็นเด็กที่ว่าน่ารักอ่ะ
14: เป็นคนดีครับเป็นคนดีใช้ได้เลยรักเพื่อน
12: ได้ตามันพี่ไม่เชื่อเลย
14: หน้าตาอาจไม่บ่งบอกนิสัยคนไงพี
12: ่เป็นคนที่รับผิดชอบใช่ครับแต่ค่อนข้างที่จะออกลองดูลองทานนิดนึงโซนนะครับโซนเวลาเรียนก็จะเล่นไปก่อนต้องให้ตักเตือนเสมอ
10: เหมือนดูครูสนิทกับเด็กๆนะใช่ไหมสนิทไหม
12: สนิทครับก็จะคุกคีกันทุกวันนะครับจะเข้ามาพูดคุยกันอย่างนี้ทุกวันนะครับ
10: แล้วคุณณัฐวุฒิรู้ไหมว่าจอยเขาอยู่มูลนิธิบ้านสร้างสรรค์เด็ก
12: ครูไม่รู้ครับ
7: จอยเนี่ยก็จะเป็นเด็กคนหนึ่งในละแวกตรงนั้นแล้วตอนหลังเนี่ยเขาก็เจอประสบปัญหาที่ว่าไม่มีพ่อแม่ก็เลย
3: แล้วตอนนั้นเขาอยู่กับใครอ่ะครับไม่รู
7: ้อยู่กับญาติ
3: ค
7: ่ะตอนหลังพ่อเขาเสียเขาก็เลยมาอยู่กับมูลนิธิ
3: มีพี่เล็กรู้จักทุกคนไหม
7: รู้จักไหมจำได้หมด
3: มีเกเรอะไรกัน
7: มีค่ะ
3: แล้วเราลงโทษยังไงอ่ะเวลาเขาดุ
7: คุย
10: เคยโดนครูทิ้งดุไหมแสดงว่าเกเรใช่ไหม
15: ครับเคยต่อยเพื่อนปากแตกรอบ
10: อะไรนะ
15: ต่อยเพื่อนปากแตกมาแล้ว
10: ต่อยเพื่อนแล้วไปต่อยเขาทำไมอ่ะแล้วตอนที่ต่อยเพื่อนปากแตกแล้วครูซิมว่าไง
15: ซิมว่าให้เราอยู่เฉยตอนนั้นไอ้ไว้มันไปกวนเขาพี
10: ่
15: กวนเขากวนเพื่อนผมเจอเพื่อนต่อยแปะร้องไห้
16: บอกให้เขาต่อยแล้วหนูจะไปฟ้องครู
17: นั่นไงไปท้าเขาทำไมล่ะถ้าหนูไม่ท้าเขาไม่ต่อยหนูหรอกที่หลังหนูจะไปท้าเขาสิไม่เอานะครับอย่าไปท้าเขารู้ป่ะนี่เดินไปนี่มานี่เลยเดินเข้ามานี่ไปคุณเล็ก
10: ใครมากว่ากันไปหรือเซฟ
18: ใครคร
10: ับ เซฟมาก่อนเซฟมาอยู่ที่นี่ได้กี่วันแล้วครับ
18: เดือนนึง
10: เดือนนึงเหรอครับ
3: แล้วเมื่อตอนเดือนที่แล้วเซฟอยู่ที
18: ่อยู่กับแม
3: ่ที่ไหนล่ะสองคนเลยเหรอ
18: บ้านเช่า
12: อ๋อพี่เซฟอ่ะ
19: ไอ้ยิ่งดิไอ้นัทถืออ
18: ะไร
12: ทำไมจมูกโด่ง
19: ลุกขึ้นครับ
12: แม่บีบให้เราอาบน้ำ
19: ลุกขึ้นครับ
20: แม่นำมาฝากแม่ก็เป็นลูกจ้างอยู่ในแบบเป็นครัวเรือนทำไม้กวาดขายอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วจนประมาณสัก6ขวบก็เริ่มรายจ่ายเริ่มสูงเงี้ยแล้วก็ครอบครัวในจ้างก็เริ่มฝืดฝืนแม่ก็เลยต้องเอาลูกออกส่งมาอยู่ที่ปทุมมาอยู่กับเพื่อนโดยที่ฝากเพื่อนไว้เสร็จแล้วก็เริ่มมีปัญหาว่าเพื่อนที่แม่อาศัยอยู่ด้วยหลังจากที่ออกมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เริ่มมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วเหมือนกันเจ้าหนี้ก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือ

0: พื่อนบ้านเขาแบบรู้จักเขาเขาเคยอยู่ใกล้ๆมูลนิธิที่หลักสี่ค่ะแล้วก็เลยแนะนำก็เลยพา
1: แล้วตอนมาอยู่นี่แม่บอกว่าอะไร
2: มาจนกว่าถ้าอยู่ที่นู่นก็ไม่ได้เรียน
1: อ๋อแม่บอกกับเซฟว่าอะไร
2: ถ้ามาอยู่ที่นี่จะได้เรียน
1: กับเซฟว่าไง
2: ก็อยู่ได
1: ้แต่ไม่อยากอยู
2: ่ถ้าไม่ให้อยู่ก็อยู
1: ่อ๋อแล้วจริงๆอยากอยู่ป่ะ
2: แม
1: ่แล้วจริงๆอยากอยู่ป่ะไม่อยากแค่เชื่อแม่
3: หนูชอบเลี้ยงกระต่าย
1: ฮะ
3: หนูชอบเลี้ยงกระต่ายกับแพะมันสวย
1: โอ้ยมันกินเลยนะเนี่ยนะ
3: โอ้โหมันได้แค่ทีเดียวก็ได้นะอาหารปลาดุกเลยเนี่ย
4: แม่ตั้งแต่สีเดือนเขาทิ้งไปเลย
1: ทิ้งไปไหนอ่ะ
4: แม่เขาก็ไปที
1: ่อ
4: ื่นไม่ใครเห็น
1: นะอ๋อเหรอ
4: เดี๋ยวเขาจะให้เง
1: ินอ๋อแล้วบ้านเคยเจอแม่ไหมเนี่ยเออไม่เคยเจอแม่เหรอ
5: ครูข้างถนนถามว่าช่วยอะไรได้มากไปกว่าดูแลปกป้องคุ้มครองชีวิตเด็กก็ได้แค่นี้แหละครับแต่จะให้แบบในการพัฒนาให้เขาได้รับการศึกษาในพัฒนา EQ IQ MQ เนี่ยมันต้องไปเข้าสู่สถาบันคือการศึกษาเข้าไปสู่ระบบโรงเรียนเข้าไปสู่องค์กรผมเจอเด็กตามถนนผมก็ช่วยได้แค่ช่วยไม่ให้เป็นเหยื่อของคนอื่นเอามาฝากองค์กรต่างๆที่เขาดูแลเด็กในระยะยาวครูข้างถนนก็คือครูที่ทำงานช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาจากครอบครัวออกมาเร่ร่อนจะใช้ชีวิตอยู่ตามท้องถนนตามที่ฐานะรวมไปถึงการทำงานช่วยเหลือเด็กในกลุ่มเสี่ยงเช่นสลัมครอบครัวเร่ร่อน
6: ชื่ออะไรเราชื่ออะไร
5: แจ้งแจ้งเนี่ยช่างเจรจาคุยเก่งมาก
7: ไปอยู่นู่น4 วัน 4 คืน
8: ไปนอนอยู่นู่น

0: ไปกินข้าวดีกว่าไปป่ะ
1: เออหรือไปกินข้าว
0: เอออันนี้น่าสนใจเด็กน่าสนใจไปกินข้าวไปป่ะแพรนี่ชื่อแพร
1: แพรเหรอ
0: แพร
2: พี่จ๋าอะไรชื่อแพร
1: นี่ชื่ออะไรครับ
2: นี่ก็ชื่อแพร
1: หนึ่งเพิ่งตื่นเหรอ
0: ใช่ครับ
1: กินข้าวป่ะเราพาไปกินข้าว
0: ป่ะคือเด็กกลุ่มนี้ต้องสนใจเป็นพิเศษเพราะอยู่ห่างพ่อแม่มานานถือด้วย
1: โอ้
3: โห
0: เด็ก
3: แบบโ
0: หแค่เดินมานี่เอ้าช่วยกันดิเว้ยใช่ไหมตรงที่มีรองเท้าใช่ไหม
3: อะไร
0: ก๋วยเตี๋ยวอ่ะไอ้ตรงอาคารสีน้ำเงิน
1: เวลาเล่นเราเจอเขาเราช่วยเหลือเขาเนี่ยส่วนมากเราช่วยเหลือยังไงบ้างพี่ให้ตังค์เ

0: ให้ความกินข้าวหรือ
1: มีหลายปัจจัยเรื่องการช่วยตั้งแต่ง่ายๆเรื่องการทักทายแนะนำให้คำปรึกษาพาไปทำงานไปฝึกอาชีพกับครอบครัวทำบัตรประชาชนพาไปรักษาพาไปกินข้าว
2: ชื่ออาครับผม
0: แล้วตอนนั้นเรียนนี่คือ
2: ครูมูลนิธิเขาส่งเรียน
0: มูลนิธิส่งเรียนเลยเหรอ
2: ครับส่งเรียน
0: คือพี่โตมากับมูลนิธิเลย
2: ใช่ครับ
3: ของอานี่เข้ามาอยู่เขาก็รุ่นแรกๆนะเขาจะเร่ร่อนอยู่กับพ่อเขานะคะแล้วก็จนช่วงหลังนี้พัดกันยังไงไม่รู
2: ้คือพ่อแม่ผมเลิกกัน
0: ตอนที่เรา
2: ตอนนั้นผมเรียนอยู่ป.4พ่อผมท่านเกิดปรับอยู่ดีๆก็เป็นอัมพฤกษ์ครึ่งนึงเดินแบบเป็นครึ่งเสี้ยวและแกทำงานหนักไม่ได้แกก็เลยเข้าเมืองมาขอทานมาเล่ร่อนพอพาผมนี่แหละมาเล่ร่อนขอทาน
0: แล้วตอนนั้นเน่งมายังไงอ่ะถึงมาอยู่ที่นั่นก่อนอยู่ที่นั่นอยู่ที่ไหนอ่ะ
4: อยู่บ้าน
0: ที่ไหนครับ
4: คลอง6
0: คลอง6อ๋ออยู่กับใครอ่ะที่คลอง6
4: อยู่กับพ่อและแม
0: ่แล้วทำไมถึงออกมาอยู่คนเดียวอ่ะ
4: ก็แม่กับพ่อทะเลาะกันแล้วนี่พ่อติดคุกแม่มีแฟนใหม่ก็เลยออก
1: อย่างเงี้ยเขาก็เคยผ่านสถานสงเคราะห์มาหลายแห่งอย่างบ้านสร้างก็เคยไปสถานสงเคราะห์อื่นก็เคยไปฝึกอาชีพเขาก็เคยไปแต่บางทีเขาเปราะบางในเรื่องอารมณ์ที่ใครเขาอาจจะตำหนิใครเขาว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาอาจจะรับไม่ได้เขาก็ถอยหนีจากอย่างตรงนั้นไปก็ไปหาที่อยู่ใหม่ตามแต่อิสระภาพเขาอยากจะไป
2: เพราะนิสัยถ้าเกิดเด็กเร่ร่อนอ่ะก็คือบอกได้ตรงๆครับความอดทนมีไม่มากจริงมีไม่มากจริงเพราะว่ามันเคยอยู่กับชีวิตที่อิสระเกินไปไงอิสระแบบว่าไม่ต้องมีใครมาบีบบังคับ
0: แล้วไม่อยากอยู่หรอ
1: เขาไม่อยู
0: ่ไม่อยากไม่ชอบอยู่งั้นหรอเขาเคยชวนไหม
4: เคยไปอยู่นะครับ
0: อยู่นานปะ
4: ไม่นาน2 วัน
0: หลายวัน
5: 2 วัน
6: นั่นคือที่บ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะบ้านเปิดเด็กเร่ร่อนมาปุ๊บเนี่ยโอเคคุณอยู่ได้ปรับตัวปรับสภาพอยู่ได้อ
0: ยากอยู่ก็ไม่ต้องอยู่
6: ใช่ค่ะ
0: คือแล้วแต่
6: คืออยู่ที่นี่ต้องใจรักเพราะนั้นถ้าคุณอยู่ได้ก็คือคุณก็สามารถที่จะเข้าเรียนต่อได้แต่ถ้าคุณอยู่ไม่ได้ก็คือคุณก็ต้องกลับไปเร่ร่อนพอไปเร่ร่อนปุ๊บมันก็อยู่ที่กระบวนการของวิธีการของครูข้างถนนกับครูบ้านแล้วว่าจะทำยังไงให้เด็กคนนี้ติดบ้านให้ได้
0: เฮ้ยดีแพรอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะแพรอายุเท่าไหร่
7: 19ครับ
0: 19แล้วเด็กอ่ะ
7: 19
0: เท่ากันเลยแล้วนี่อยู่ด้วยกัน2คนเหรอ
2: ก็คือเด็กเล่นรอบเหมือนกับผมทุกคนอ่ะครูข้างถนนเข้าไปเจอกันเงี้ยผมไม่บอกหรอกผมไม่พูดหรอกว่าผมเป็นใคร
0: จนอยู่ดีๆวันนึงเราสนิทกับเขาแล้วก็บอก
2: ผมก็เล่าให้เขาฟัง
0: ฉะนั้นคือครูข้างถนนนี่ส่วนมากจะเป็นคนที่เราไว้ใจใช
2: ่ไหมใช่ใช่กว่าผมจะพูดความจริงนะเป็นปีๆนะเป็นปีๆเลย
0: สองคนรู้จักเขานานยังปีไหม
4: ผมรู้จักประมาณ6-7 ปีนะ
0: 7 ปี
4: ตั้งแต่ตัวเล็กแล้ว
0: อ๋อนี่เดี๋ยวมีตังกันปะเนี่ย
7: โอ้โห
0: ไม
7: ่
0: ม
7: ี
0: คร
1: ับ
4: นี่ยังจะหาอยู่นะ
1: จะเด็กก็จะขาดความมั่นใจแบบนี้ทำอะไรนานๆไม่ได
4: ้โอ้ครู
0: แล้วเวลาเราเข้าไปหาอย่างเงี้ยพี่เห็นบางทีเด็กมันก็ไม่ได้จะพูดยังไงเหมือนมันก็ไม่ได้ต้องการนะบางทีอ่ะ
1: ใช่เวลานี้เหตุการณ์อย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ต้องการสิ่งที่เขาโตในวัยของเขาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือความการคับขันของชีวิตเช่นถูกจับไม่มีเพื่อนถูกทำร้ายบาดเจ็บเนี่ยเขาก็จะนึกถึงเรา
0: อ๋อแล้วเราเคยมีอย่างนั้นเขาโทรมา
1: ใช่ครับเป็นมาไม่ทำทางเข้าออกอ่ะวันนี้มาดีเนี่ยวันนี้หน้าใสเนี่ย
5: ใช่แล้วเจ็บ
1: พี่โชติครอบครัวในโชติเนี่ยเป็นครอบครัวเร่ร่อนแล้วก็พาลูกไปขอทานซึ่งมันก้ำกึ่งระหว่างครอบครัวเร่ร่อนกับเด็กเร่ร่อนและขอทาน
0: ครับ
1: ซึ่งตอนนี้เรายับยั้งให้เขาได้แค่เพียงเอาเด็กไปโรงเรียนเพื่อเด็กจะได้พัฒนาศักยภาพทางความคิดว่าการออกมาขอทานเนี่ยโรงเรียนก็จะบ่มเพาะว่าสิ่งใดที่ไม่ดีเขาก็จะเตือน
8: ผมชื่อโชติครับ
9: คุณลุงอยู่นี่มานานหรือยังครับ
8: ผมก็อยู่ประมาณ30 ปีนะครับ
9: ทำอาชีพอะไรครับ
8: ก็เก็บของเก่า

0: ขายมั่งเล่นดนตรีมั่ง
1: คือที่ผมขอแกนไม่อดอยากอยู่แล้วเหมือนนักร้องนั่นแหละเหมือนพวกวัยรุ่นดีดกีตาร์แถวบนสะพานลอยผมเจอเยอะแยะ
2: ลงก็ถึงลูกอีก
0: คนโอ้ยผมก็มีถ้ารวมคนตายไปแล้วกว่า7คนนู่นแหละตายไป2เหลือ5ครับ
2: แม่ชื่ออะไรแม่บ้านชื่ออะไร
3: ชื่อนีชื่อชันนีชื่อชันนี
2: เดี๋ยวพี่นีก็ออกไปพาน้องออกไปอ่
4: ะ
2: น้องชื่อน้องอะไรครับ
4: ชื่อวิทย
2: ์
4: ค
2: ่
4: ะ
2: อ๋อพาเจวิทย์ออกไปเป่าแคน
4: ค่ะ
2: เจวิทย์เป่าเก่งไหม
4: เป่าเก่งค่ะ
5: เมื่อก่อนผมไปเป่าแคนกับตาที่รังสิต
2: ชอบไหม
3: ได้ยาวกว่าการออกเรี่ยวออกแรงแบบนี้ตอนนี้ต้องเรียนหนังสือก่อน
6: ก็ยังไงเขาก็ต้องเรียนอยู่แล้วครับ
7: ถ้าไม่ไปออกเล่นแคนดนตรีอย่างนี้มันก็ไม่มีเงินใช่ไหมถ้าลำพังนู้นขายของมันก็ไม่พอใช้ไงมันไม่พอใช้จ่ายไง
3: ครับ
7: ได้ก็ได้ซื้อน้ำแข็งบ้างซื้อข้าวสารมาบ้างแล้วก็พอเด็กเขาก็กินเหล้าบ้างก็หมด
0: คือผมกินเหล้านี่ไม่เกี่ยวกับค่าหนังสือนะคือผมจากค่าหนังสือเนี่ยผมจะแยกให้ลูกไปเลยแยกไปเลยไอ้ส่วนพวกกินผมก็กินจริงเปล่าอาจารย์พูดถูกไหมโอ้ยผมไม่ตัดอนาคตลูกผมหรอกค่าหนังสือแยกออกไปเลย
3: แก้เป็นไงบ้างไปเรียนแล้วเป็นไงบ้างลูกมีอะไรขาดบ้าง
8: มีขาดเยอะ
3: ขาดเยอะคืออะไรลูกบอกมาเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้ตอนเย็น
2: เรามีเนี่ย
8: แต่ไม่ต้องมาให้มากหรอกนะคะ
2: เรียนเก่งขนาดนั้น
3: หมดเอาอย่างละหนึ่งเอาอย่างละหนึ่งก็พยายามจะถามเขาตลอดเพราะว่าพยายามเอาเด็กไปถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยก็อยากจะเข้าไปทุกวันถ้าเขามีปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของแท้ประจำตัวเด็กไม่มีหรือเงินไม่มีไปโรงเรียนเนี่ยมูลนิธิตั้งของเด็กก็ยังพอจะสนับสนุนได้บางส่วน
9: ต้องคงจะขาดนะครับ
3: ครับ
9: เรื่องเงินนี่คงขาดแน่นอน
3: ครับแล้วตรงนี้ก็พยายามดูนี่ก็อีกเดือนเดียวเดือนสุดท้ายเดือนกันยายนก็เด็กนี่ก็จะเรียนมาครบ1เทอมแม้แต่เรียนช้ากับเขา
9: ครับ
10: มันเด็กไปช้างลากต้นไม้งูตัวดำปูหาขี่คอควายมะ
2: ลูกๆนี่อ่านหนังสือได้นี่รู้สึกไงบ้างดีใจไหม
0: ผมก็รู้สึกว่าดีใจครับดีใจอย่างมากเลยเนี่ยผมดีใจน้ำตาไหลนะคือลูกได้เรียนน่ะมันมีความรู้แก่ตัวเขาใช่ไหมล่ะอ่านออกเขียนได้ไม่มีใครก็โกหกเขาได
10: ้ หน้านี้มาเล่นกันใหม่เล่นเป็นลูกไก่เดินตามแม่ไปคุยเขียหากินเธอเป็นลูกไก่ฉันเป็นแม่ไก่เดินตามกันไปทำมาหากิน
3: ในระหว่างที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวเขาเนี่ยวันหนึ่งพ่อเขาไม่อยู่เราก็ต้องเอาเด็กไปพ่อเขาอาจจะถูกจับหรือแม่ทำงานไม่ได้อุบัติเหตุเราก็ต้องประคับประคองครอบครัวเขาโดยลูกเขาจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องไหมครับวันนั้นเด็กก็รู้จักแล้วมีปฏิสัมพันธ์กับเราเขาก็ไปกับเรา
11: ครับ
3: เอาเนี่ยถ้าอนาคตเนี่ยนี่คุยกันนะเอาไปเรียนนู่นแล้วก็วันเสาร์ที่จะกลับมา
12: ไม่เอาเรียนที่นี่แหละเป็นไปกันวันละจ
3: บแล้วเสาร์ที่ก็กลับแล้วก็ไปส่งกันแค่นี้เราดูแลกันแบ่งกันดูแลเพราะว่าอยู่อย่างนี้นะเด็กก็อยากเรียนแต่อุปสรรคในระหว่างทางมันเยอะบางทีเราเสื้อผ้าไม่แห้งไม่มีสตางค์ไปให้ลูกเรียน
6: แม่เขาคงไม่อนุญาตหรอกครับเพราะว่าผมก็คงไม่ผิดกฎห
3: มายก็เป็นทางเรื่องหนึ่งนี่เพื่อเป็นการลด
6: คือว่าพ่อแม่ไม่ลูกไม่เคยหักพ่อแม่แม่ก็ไม่ขาดไม่เคยหักพ่อลูกไม่เคยหักลูก
0: อันที่จริงแล้วเด็กก็ไม่อยากจากพ่อจากแม่ไปอยู่แล้วสัญชาตญาณของเด็กไม่อยากจากพ่อจากแม่จะ
13: อยู่ด้วยกัน
0: นี่จะยากอยู่ด้วยกันมีจะยากจะจนยังไงก็ต้องหากินไป
3: ก็แบ่งภาระไปเลี้ยง2คนแล้วเสาร์ที่ก็มาคืน
14: ไม่เป็นไรครับ
11: วันเสาร์ที่เราปิดเทอมเนี่ยไว้นี่ไปเรียน5วันไงเช้าก็ไปโรงเรียนไม่ต้องเป็นภาระ
9: แล้วนอนอยู่นั่นด้วย
11: ก็จันทร์อังคารพุธพฤหัสเพราะวันศุกร์กลับมานี
9: ่ไปอยู่นู่นอยู่
11: 4 วัน4 คืน
9: ไปนอนอยู่

0: ขามีกินมีอยู่ก่อนไม่ใช่ว่าพร้อมแต่เรื่องร่างกายสติปัญญาแต่อาหารปากท้องแต่ละมื้อไม่มีกินก็ไม่สามารถจะส่งลูกไปเรียนอย่างต่อเนื่องเด็กอะไปถึงโรงเรียนเนี่ยยากจนแต่เรียนดีเนี่ยผมพูดได้เลยว่ายากยากจนแล้วเรียนดีเนี่ยมันมีน้อยเพราะว่ายากจนมันจะอาหารการกินสติปัญญาจะพร้อมสับสมบูรณ์ได้ยังไง
1: ครับ
0: แต่ถ้าว่ายากจนแล้วอยากเรียนน่ะมีเยอะ
2: ถ้าไม่มีมือที่พวกนี้เด็กจะเป็นยังไงเด็กคงไม่มีที่นอนครับคงเด็กคงต้องไปนอนกับน้ำคำผ้าห่มเขาก็คือผ้าที่ทิ้งแล้วเด็กคงไม่มีข้าวกินคงต้องไปคุยขยะยินเด็กคงไม่มานั่งอ่านหนังสือกันอย่างนี้เด็กคงไม่มาวิ่งเล่นเตะบอลเด็กคงจะวิ่งราวชิงทรัพย์เขาไปเรื่อย
1: นี่พอเห็นว่ามีอย่างพี่อานี่เราอยากให้มีอีกไหม
3: โอ้มันจุดสูงสุดของบ้านนะคือเด็กหลุดจากเราไปแล้วเนี่ยสามารถมีครอบครัวเป็นของตัวเองที่อบอุ่นได้แล้วก็ดูแลตัวเองหาเลี้ยงตัวเองครอบครัวได้เนี่ยมันสุดยอดแล้วนี่คือรางวัลชีวิตเลยล่ะของคนทำงาน
1: พี่เล็กทำอย่างนี้มาเป็น10ปีเนี่ยนะ
3: ค่ะก็ทำมาแบบนี
1: ้ก็เบื่อไหมพี่หรือ
3: ไม่เบื่อมันไม่เบื่อเด็กๆมันน่ารักอ่ะเนาะเขาน่ารักนะพูดถึงไอ้ตอนเกเรเราก็ปวดหัวแหละแต่พอคุยแล้วเขากลับตัวกับใจได้มันเป็นแรงว่าอยากทำอ่ะว่าให้เขาดีขึ้นอะไรเงี้ย

0: ำคุกเนี่ยเราได้ถึงอะไร
1: ก็คนที่ทำผิดไง
2: ก็คือคนเลวอ่ะ
3: ผู้ต้องหาผู้ที่หลงผิด
4: ทำตัวไม่ดีก็ต้องนึกถึงคุกก่อนนะครับ
5: พูดถึงคุกนะครับมันเป็นเหมือนแดนสุนทยาที่ทำให้คนคนหนึ่งที่ผิดกฎหมายถูกส่งอยู่ที่นี่ถูกส่งมารวมกัน
6: ก็มันน่ากลัวตรงที่ว่าเราคิดไปว่านักโทษเนี่ยจะต้องมีความโหดเหี้ยมดุร้ายเป็นโจรมันจะต้องมีการฆ่ากันอะไรกันแบบนั้น

0: ถ้าพูดถึงคุกคงไม่แปลกอะไรถ้าภาพในหัวของคุณจะเป็นภาพความน่ากลัวโหดเหี้ยมไม่น่าร่วมสักด้วยแต่รู้ไหมครับมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังเชื่อในความเป็นคนว่าพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ด้วยการศึกษา
1: ถ้ามีคนคนหนึ่งเขาเข้าไปเป็นครูสอนคนในคุกนี้ค่ะคุณป้าคิดว่ามันดีไหม
2: ดีได้บุญแบบจิตใจเขาจะได้อ่อนโยนลงนะเพราะว่าเขาใช่ไหมเขาอาจจะแข็งก้าวโดยสันดานเขาอาจจะไม่ใช่คนเลวก็ได้
3: เราอยู่ข้างนอกบางทีเราอยู่ในห้องเรายังว่ามันอึดอัดเลยนะพูดถึงถ้าเราเป็นคนที่ติดคุกอยู่เนี้ยเราได้บรรยากาศที่เขามาสอนเราก็มันน่าจะดีนะครับ
4: ผมว่าก็ดีนะอยู่ในคุกมันเบาเวถ้ามีคนสอนก็ดีดี
5: ตอนก่อนหน้านั้นเป็นพนักงานเสิร์ฟครับ
3: ครับ
5: ก่อนที่จะขายยาแล้วผมก็เริ่มขายแล้วก็ออกมาขายวิ่งขาย
6: แล้วพี่ไปขายได้ไง
7: ก็ตอนทำเกษตรอะไรพวกนี้มันเหนื่อยเลยจะหาอะไรได้ก็มันง่ายๆ
6: อ
7: ๋
6: อแล้วดูดปะ
7: ใช่อ๋อ
6: แล้วไปขายชวนไปอ่ะ
7: ก็พักพวก
6: ปล่อยม้า
8: ครับ
6: ดูดด้วย
8: ไม่ดูดครับเงินไม่พอใช้เฉยๆครับ
6: ไม่ดูดหรอ
8: ไม่สูดไม่ดูดครับ
6: ปล่อยอย่างเดียว
8: ครับผม
6: วันๆมันน่าเบื่อไหมมัน
9: เบื่อมากครับเหมือนเขาขีดทางให้เราเดิน

0: รูปวงกลมพอจุดปุ๊บแล้วก็ขึ้นเรือนนอนลงมาต้องปฏิบัติเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิม
1: นี่วงกลมไม่รู้กี่วงเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ครับมึนหมดเลยครับครับผม
2: วันนี้สายของคดียาเสพติดคือขี้เกียจชอบหาเงินง่ายๆนี่เป็นเรื่องปกติของผู้ต้องขังคดียาเสพติดขี้เกียจ
3: หน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ได้ทำก็คือควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในกฎระเบียบวินัยไม่ให้แหกคำหลบหนีแล้วก็ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลนะครับนี่คือภารกิจหลักของกรมราชทัณฑ์แล้วก็ของเจ้าหน้าที่ได้ทำทุกคนภารกิจต่อไปก็คือเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเป็นกลุ่มที่กระทำความผิดกฎหมายเข้ามาเราต้องแก้ไขเขาเพราะนั้นนอกเหนือจากหน้าที่ควบคุมแล้วเราต้องแก้ไขเขาด้วยไปในตัวนี่คือภารกิจหลักๆที่สำคัญ2ประการของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แล้วก็ของกรมราชทัณฑ์ที่ต้องดำเนินไปด้วยกัน
4: ผู้ต้องขังหลังจากที่ศาลพิพากษาตัดสินจำคุกแล้วเข้ามาสู่กระบวนการของเรือนจำเรือนจำนี้จะเป็นเรือนจำที่เด็ดขาดแล้วกระบวนการแรกก็คือเข้ามาเรารับตัวผู้ต้องขังเข้ามาใช่ไหมคะก็จะมีการปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่มีกระบวนการเรียกว่าจำแนกลักษณะผู้ต้องขังจำแนกได้แค่2อย่างค่ะจำแนกเพื่อการแก้ไขกับจำแนกเพื่อการควบคุม
1: เพื่อการควบคุมใช่ป่ะ
4: ใช่ค่ะ
1: มันยังไงบ้างคร
4: ับเป็นการแยกประเภทคดีเราไม่ต้องแยกอยู่แล้วก็คือคดีติดล้วนใช่ไหมคะแต่แยกประเภทของโทษ
1: แล้วก็พอแบ่งเสร็จ
4: นะคะอันนี้เราเรียกว่ากระบวนการการจำแนกสัตว์ผู้ต้องขังพอแบ่งเสร็จเราก็จะนำผู้ต้องขังไปปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสมหมายความว่าใครที่ไปเรียนก็ไปเรียนใครที่ต้องการฝึกอาชีพก็ไปฝึกตรงนี้เราเรียกว่าขั้นของกระบวนการบำบัดฟื้นฟู
1: พวกนี้นี่พอเป็นคนวางนโยบายเหรอครับหรือว่า
5: คือมันเป็นนโยบายหลักของกรมราชทัณฑ์ด้วยนะฮะแต่ว่าที่นี่จะเน้นหนักเพราะว่าต้องการให้มีการพัฒนาที่สมบูรณ์จริงๆก่อนที่จะพ้นโทษออกไป
2: อันดับแรกก็คือสิ่งที่สำคัญเราให้ความสำคัญกับโครงการไม่รู้หนังสือก่อนเป็นอันดับแรกโครงการ
1: รู้หนังสืออะไรเลยน
2: ี่ไม่ได้เลยครับต้องบังคับเรียนเลยคุณต้องรู้หนังสือให้ได้ถ้าไม่ได้ไม่ยอม
6: คือมันจะแบ่งเป็นเกรดด้วยโครงการไหนบางคนเนี่ยสมมติว่าโครงการเนี่ยคนไหนอ่านออกเห็นได้หัวไวปั๊บเนี่ยก็จะพัฒนาไปเรียนชั้นประถมในเทอมต่อไปถ้าโทษเขายังเหลือพอไม่ใช่หยุดอยู่แค่นี้ก็พัฒนา
3: ผู้ต้องขังคนไหนที่เรียนหนังสือยังไม่จบเช่นบอกว่าผมเรียนม.3อยู่ครับแต่ผมไม่จบผมถูกไล่ออกก่อนหรือผมหนีโรงเรียนมาก่อนผมถูกจับมาก่อนไม่จบคณะกรรมการจำแนกก็จะให้มาเรียนหนังสือให้จบอย่างน้อยก็ม.3ผู้ต้องขังคนไหนที่บอกว่าผมจบม.3แล้วล่ะแต่ผมอยากเรียนม.ปลายต่อสมัครใจที่จะเรียนเราก็เปิดโอกาสให้เขาเรียนหรือผู้ต้องขังคนไหนที่บอกว่าเขาอยากจะเรียนปวช.ก็จะถูกส่งมาเรียนนะครับเพราะนั้นนี่เราก็จะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องขังได้เรียนตอนที่เขาสนใจแรกเริ่มเดิมทีนี่นะครับโรงเรียนในคุกนี่นะครับมันคือโรงเรียนผู้ใหญ่ซึ่งก็เหมือนกับโรงเรียนผู้ใหญ่ข้างนอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกศน.ลักษณะแต่ละแดนเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเน้นในเรื่องของการฝึกวิชาชีพเน้นในเรื่องของการทำงานที่ตลาดแรงงานต้องการ

0: พี่ปีชานี่เราสอนเองด้วยหรือเปล่าคร
1: ับ ไม่พี่จะมีน้องในนี้สอน มีผู้คุมอะไรเนี่ยเขาสอนเองแต่ว่าเราก็จะอบรมให้เขาว่าวิธีการสอนจิตวิทยาผู้ใหญ่เป็นยังไง
0: ครับเช่นยังไงครับพี
1: ่สมมติว่าความต้องการสมมติว่าเรื่องนี้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับเราจะสอนเขาว่าหลักปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยให้มาว่ายังไง
0: ครับ
1: แล้วก็ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราดำเนินการตามหลักปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวแล้วชีวิตเราจะเป็นยังไงก็ให้เขาฝันต่อไปว่าเขาเมื่อออกไปนอกคุกแล้วเนี่ยออกไปจากเรือนจำได้ถ้าเอาหลักปรัชญานี้ไปปฏิบัติกับตัวเองจะคิดยังไงการที่เขาจะมาอยู่ในนี้5ปี3ปีหรือ10ปีต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะไงเพราะใน1วันเนี่ยโลกเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะโลกเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดแม้กระทั่งน้องดูแล้วกันถนนหนทางเนี่ยมันก็เปลี่ยนไป
0: ใช
1: ่ใช่มั้ยแล้วเขาล่ะเขามาอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยในรั้วเนี่ยนะครับเขาก็อยู่เนี่ยเขาเจอเพื่อนตรงนี้เจอครูเจอผู้คุมเจอใครต่อใครที่มาหาเขาถามว่าเขาอยากได้ดีไหมเนี่ยเราต้องให้เขาไงให้เขาทั้งพร้อมไปกับทักษะชีวิตเขาที่จะออกไปดำรงชีวิตอยู่ข้างนอก
2: ความรู้สึกหนูคุกเป็นไงหนูเข้ามานี่หรือคุก
3: นี่อันนี้คือไม่เราไม่เรียกคุกหรอกอันนี้คือศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเนี่ยจะดูมีบรรยากาศมีท้องนามีอะไรแต่อะไรเดี๋ยวดูตรงนู้นเนี่ยลงจากเรือนนอนมาปุ๊บเอ้ยเรามีท้องนาไม่มีที่ไหนอย่างพวกนี้เขารู้ละอีก2ปีปี3ปีเขากลับบ้านแน่นอนเขาก็พยายามหาความรู้เพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเขาด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะ
2: เข้าใจละ
3: 30ปีลงมาเนี่ยเราจะอัดเรื่องนี้เต็มที่เลยนะถ้าเลยจากนั่นไปก็ค่อนข้างอันตรายหน่อย
2: ก
3: ็จะใช้มาตรการควบคุมเป็นหลักเรียนจำก็จะแบ่งเกรดกันไปเลยพวกนั้นก็จะเน้นเรื่องการควบคุมมีวงจรปิดคุณทำอะไรก็จะเห็นหมดนะเจ้าหน้าที่เราก็จะไม่เข้าไปใกล้ชิดเท่าไหร
4: ่ก็เหมือนกับที่ท่านผอ.พูดครับการศึกษาที่ให้กับผู้ต้องขังไม่ได้ให้กันทุกคนคนที่มีโอกาสเรียนก็คือคนที่ทางเรือนจำเห็นสมควรว่ายังพัฒนาได้ใครฆ่าคนปล้นจี้ถูกตัดสินโทษหนักๆไม่มีโอกาสได้เรียนหรอกครับก็มีแต่โอกาสจบชีวิตในคุกนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคนที่ทำผิดจะไม่ได้รับผลกรรมอย่างสะสม

0: ตอนแรกๆที่รุดเข้ามานี่เป็นไงบ้างคือแบบมันคงเซ็งกันนะใช่ป่ะ
1: รับไม่ได้
0: เหรอจริงป่ะ
2: เข้ามาใหม่ๆเครียดเหมือนกันเครียดโหผมเคยคิดฆ่าตัวตายนะเข้ามาใหม่
3: ปกติของคนนะนะถ้าอยู่ข้างนอกเรามีสิทธิ์อิสระของตัวเราเองเราอยากจะไปไหนเราก็ไปได้ใช่ไหมอยู่ในคุกก็วันๆเห็นแต่กำแพงเห็นแต่คนเยอะแยะไปหมดเราบางทีถ้าเรามาแล้วเราไม่รู้จักกับใครเราก็เครียด
1: พอเข้ามาเรือนจำปุ๊บจะยังไม่มีคนมาเยี่ยมเลยเพราะว่าเขายังลางานยังอะไรกันยังไม่ได้ครับผมซึ่งลำบากมากเจอเพื่อนดีก็ได้ก็ดีไปกว่าจะมาเยี่ยมก็4วันได้นอนน้ำตาตกทั้งคืน
0: จะนอนอย่างนี้คิดอะไรหรือจะนอนก็ไม่ได้ทันคิดนอนกันเต็มเลย
3: นอนกันเต็มเลยถ้าลุกไปก็ที่ก็หายแล้วครับ
0: อ้าวเหรอ
3: ครับผม
0: อ้าวแล้วกลับมานอนตรงไหน
3: กลับมาก็ต้องมานั่งแหวกแล้วก็นอนตะแคง
0: ตอนที่เราติดครั้งแรกอยากกลับบ้านนี่แล้วระหว่างนั้นมันทำใจได้ตอนไหนอะเรื่อง
3: สักประมาณ 4-5 เดือนเริ่มจะลงตัวไงครับเริ่มจะมีเพื่อนเริ่มจะรู้จักกันข้างใน
0: มีเพื่อนแล้วคือมันช่วยเราไงก็คือมีเรื่องคุย
3: มีเรื่องคุยกันทำให้มีเรื่องคุยกันพอมีเรื่องคุยกันก็ไม่คิดถึงบ้านได้แป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลาว่างๆถึงเวลาใกล้ๆจะนอนช่วงนั้นก็จะคิดถึงบ้านเหมือนเดิมแล้วครับ
0: ทุกคนเป็นเหมือนกันหมด
3: เป็นเหมือนกันหมดแล้วครับคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นอย่างนั้น
0: อีก5ปีนี้เราจะอยู่กับมันยังไง
4: อีก5ปีก็คิดว่าอยากจะเรียนฝึกวิชาชีพ
0: ต้องหาอะไรทำใช่ไหม
4: ต้องหาอะไรทำใช่ออกไปเราจะได้มีความรู
1: ้ที่นี่เขาดีหน่อยเขาสนับสนุนเรื่องดนตรีเรื่องนักโทษอยากทำอะไรเขาก็สามารถทำได
0: ้แต่นี้เราเริ่มพอมันเซ็งทุกวันเหมือนกันทุกวันเราเริ่มแบบมันอยากทำอะไรบ้างไหม
1: ก็พอนั่งแก่เพลงครับทำเพลงเล่นแต่งเพลงเอาเล่น
0: กีตาร์อ
1: ะ
0: ไรอย่างเงี้ย
1: ครับผม
5: เขาก็จะในแต่ละแดนเขาจะมีงานให้ผู้ต้องขังทำเรียกว่าเป็นกิจกรรมอาชีวบำบัดคือเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับคือไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยที่ไร้ค่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเกิดอาการฟุ้งซ่านก็เกิดความเครียดตามขึ้นมานี่เลี้ยงกระเพรานะครับนี่ฮะที่นี่ก็จะมีการวาดภาพวาดภาพแล้วก็มีปูนปั้นเป็นปูนปั้นสดเป็นภาพนูนต่ำที่เป็นหนึ่งในงานช่าง10 หมู่ของไทย
0: ครับ

0: ที่นี่มีพื้นที่3ไร่กว่านะครับ3ไร่กว่าแล้วก็จะจำลองบรรยากาศให้มันดูผ่อนคลายให้มันดูร่มรื่นให้มันดูรีแลกซ์ให้เหมือนกับโรงเรียน
1: ที่นี่เมื่อก่อนก็เป็นแดนหนึ่งเป็นแดนที่ใช้ควบคุมผู้ต้องขังแต่ว่าพอมาระยะหลังเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดการศึกษามากขึ้นก็มีการเปลี่ยนแดนควบคุมผู้ต้องขังเนี่ยให้เป็นโรงเรียนแบบเต็มรูปแบบเลยตอนนี้พูดง่ายๆว่าโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนที่นี่เนี่ยเปรียบเสมือนโรงเรียนนะครับข้างนอกเลยนะครับเราต้องการที่จะทำให้บรรยากาศของโรงเรียนสู่ผู้ต้องขังอีกครั้งหนึ่ง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อมครับ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอาจมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้ไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เ

0: ันหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
1: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
0: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
0: ครับ
3: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
0: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
4: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
2: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
5: เรียบร้อยครับ
6: เรียบร้อยครับ
7: ชัดเลยดีเลย
4: อัดครับการ์ดข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
7: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
0: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
7: นี
0: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
3: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
2: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
1: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
7: 7 นาที
2: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
3: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
5: ครับ
0: ค่ะ
5: ครับ
0: ครับ
2: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
5: ครับ
0: ครับ
7: ไฟไหม้แล้ว
4: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
0: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
7: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
0: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
1: พวกเราก็มอบต่ำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวที
4: ่ DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
1: ได้เลย
0: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTVเพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
4: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
1: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: will, I think it's gonna be just one day because it's, I think it's quite too long for 3 days. Yeah.
1: Okay.
0: It's right. Just for my school only, I mean.
1: Of course, of course.
0: We, yeah. Okay, thank you.
1: Thank you very much. Of course, you made a very good point. I agree. It is a wonderful project. But as we are learning of each other's projects here, we have to think, how can we adapt this to our school? How can we use this in our classrooms, with our students, with our teachers? And you're already thinking about that and making some changes already for the future. Just one day is enough, at least for your school. And you did bring up a good point. This is all about participation, right? Everyone's participating. Just like Ajahn Nguyen said, a 21st century skill, being active, part of the lifelong learning community, being engaged. And I believe, Ajahn, here you mentioned that there is English communication going on during this exhibition. And so, because remember, even though we do have the ASEAN countries and they're very rich in culture and language, there's also the medium of English that connects the ASEAN countries together as a neutral form of communication. And so we just have to remind ourselves of that, that English still is a very useful tool. And what's great about this also is it's very experiential. The students have fun, just like what you said in Hua Hin. It's fun, you learn while you're having fun, and there's a kind of test, but with the passport and the questions. And it's also allowing students to reflect on their experience. So yes, great job. Yes.
2: That's why we said 3 days, because of we have many students. So that Pathom 1, 2, 3 on this day, Pathom 4, 5, 6 on this day, and Mathayom on this day.
1: It is a big
2: and,
1: school.
2: And the worksheet or the passport, we have to separate the how difficult and how to belong to each student. Right. If Pathom 1, 2, 3 sometimes only color the flag, or sometimes answer right. Like the national flower or the capital city like that.
1: Right.
2: Okay,
1: right.
2: Thank you.
1: That's right. Yes, it's very, you get everyone involved, all the different levels. Everyone is accepted. It's a very inclusive exhibit. That's great.
3: Thank you. Ka ท่านอาจารย์กาญจนาอาจารย์จินตนาอาจารย์โยธการนะคะจากโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์นะคะก็ได้ทำโปรเจกต์ซึ่งน่าสนใจมากๆนะคะอาจารย์บอกว่าทำ3วันด้วยกันนะคะให้นักเรียนเนี่ยเลือกแต่งตัวตามชาติที่ตนเองชอบตนเองสนใจนะคะก็แล้วก็3วันเนี่ยอาจารย์ให้ผลว่าเพราะว่าอาจารย์นี่มีตั้งแต่ชั้นอนุบาลใช่ไหมคะจนถึงมัธยม6เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะแบ่งกลุ่มว่ากลุ่มชั้นไหนนะคะเข้าวันไหนนะคะมาร่วมงานวันไหนแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะแม้จะมีการแต่งตัวมีการทำขนมนะคะแต่ละชาติเนี่ยนะคะแล้วมาขายกันเองนะคะหรือว่ามีนำสิ่งของอะไรอะไรน่าสนใจมาแสดงแต่อาจารย์ก็ไม่ลืมที่จะใช้ให้นักเรียนเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษเป็นมีเดียมเป็นสื่อในการสื่อสารนะคะมีการใช้พาสปอร์ตนะคะในการเข้าไปในแต่ละชาติเหมือนกับเข้าประเทศนะคะแล้วก็มีการตอบคำถามนะคะมีการเขียนนะคะอาจจะเขียนคำตอบมีการรวบรวมสแตมป์นะคะมีการตอบคำถามแล้วก็ในที่สุดก็จะได้เซอร์ติฟิเคตนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะบางครั้งเนี่ยเราทำแล้วก็เราอาจจะลืมไปแล้วว่าอันนี้เราต้องการที่จะให้นักเรียนนี่พัฒนาภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านอาจารย์กลุ่มอาจารย์ที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ทำเนี่ยก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากๆนะคะได้ทุกอย่างเลยนะคะได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนของเราด้วยนะว่าเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าท่านอาจารย์มีวิดีโอนะคะที่ถ่ายทำการที่นักเรียนเข้าประเทศแต่ละประเทศทำกิจกรรมนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะอาจารย์นำขึ้น YouTube นี่ก็จะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนอื่นๆมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: Thank you Right so Ajahn Panya Are you ready to talk a little bit about your project
4: Yes Good morning อาจารย์
1: Good morning
4: อาจารย์เช and everybody in other side for my

0: ก็ไม่ลืมที่จะให้นักเรียนสื่อสารด้วยการใช้ภาษาอังกฤษนะคะทั้งทางด้านการที่คุยกันดิสคัสกันถึงเรื่องความแตกต่างนะคะถึงเรื่องไม่ใช่ความแตกต่างถึงเรื่องประเด็นที่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงนะคะมีอะไรบ้างอย่างเช่นอาหารนะคะการแต่งกายนะคะหรือว่าอุปกรณ์หรือว่าตัวกระทงนะคะแล้วก็ให้ช่วยกันคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็เขียนออกมาเป็น mind map นะคะว่ามีอะไรบ้างประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงแล้วก็ให้การสื่อสารก็คือให้ทำเป็นบัตรเชิญหรือว่าทำโบรชัวร์นะคะเพื่อที่จะสื่อสารให้คนได้สนใจได้มาเที่ยวให้คนชาติอื่นนะคะมาเที่ยวงานลอยกระทงของเราซึ่งอาจจะเอาขึ้นไปเผยแพร่บนออนไลน์นะคะในหลายๆรูปแบบในปัจจุบันด้วยค่ะซึ่งก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะอีกโครงการหนึ่ง
1: Okay, thank you. All right, so unfortunately we have to decide among which teachers, Ajahn Sirithorn in Hua Hin or Chaman Shida here in Bangkok or Ajahn Sopa. We have time for only one teacher to talk about the project very briefly also.
0: Could I ask, since you know we have only just one Ajahn from Bangkok presenting the project, could I make a decision to ask
1: yes, Ajahn, of course, Ajahn
0: Chaman Shida from Bangkok side to present her project?
1: Okay, yes. All right, thank you.
0: Hope you don't mind, Ajahn Sirithorn and Ajahn Nuchanan.
2: Thank you. Good morning. My project is Road to ASEAN. My project summarize from the project before. I need a student to know about ASEAN, especially culture. First step, I plan to teach them after I finish my lesson. I divide my student in my class into groups. Each group choose one topic from culture. Then after that they go to search or collect some information from the internet, parents or someone who know in that community. Then they come back again. They discuss the interesting points that they choose from ASEAN country. Each group can read the mind map on the whiteboard together. And then we discuss what's the best points from culture in ASEAN. Then each group represent the work by create them or show. Then everybody in the class choose the best group and show in the education school exhibition. That is that they choose from the culture.
1: All right. Thank you. So it's a very involved project as well, right? It involves critical thinking, brainstorming different parts of different aspects of the culture, and even including the students in judging who will be in the exhibit, right? What makes it the best presentation? What makes it the best project for the students? Thank you very much.
2: You.
1: Any other comments anyone would like to make about Ajahn Chaman Shida's project? Anything that's interesting there in Hua Hin? What I do notice from all the projects here is that what you are presenting are what students' involvement, and you're sparking their curiosity, which is a theme that we've been talking about this whole session, this whole series, and even series before this, is sparking that curiosity among our students to learn more. It's all about lifelong learning and being active participants in the community. In this case, not just their school, not just Thailand, but the ASEAN community and the world. And you're including that even in your lessons with the five C's, and that's what makes this very interesting and also beneficial for our students and to develop their 21st century skills. I think Ajahn wanted to explain something.
0: ค่ะท่านอาจารย์เชนนะคะก็สรุปว่าโปรเจกต์ทั้งหลายนะคะที่ท่านอาจารย์ทุกท่านได้กรุณานำเสนอในวันนี้นะคะล้วนแต่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าประเด็นสำคัญนะคะที่เห็นได้ในทุกๆโปรเจกต์ที่ท่านอาจารย์เสนอก็คือว่าอาจารย์ให้ความสำคัญกับความมีส่วนร่วมของนัก

0: เรียนของอาจารย์นะคะคือนักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมทั้งการค้นหาข้อมูลนะคะไม่ว่าจะทางอินเทอร์เน็ตในการอ่านเรื่องราวต่างๆก็ตามนะคะมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันนะคะในการคิดวิเคราะห์นะคะที่จะสังเคราะห์เอาคำตอบออกมานะคะแล้วก็มาช่วยกันทำงานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โปรเจกต์นั้นๆนะคะอย่างเช่นการแต่งตัวนะคะชุดประจำชาติของอาเซียนการทำส้มตำนะคะการทำมะขามสามรสนะคะคือก็ต้องมีcollaboration ทั้งนั้นนะคะแล้วก็ซึ่งเป็นการท่านอาจารย์เชบอกว่าการกระทำทั้งหลายเนี่ยนะคะการมีส่วนร่วมของนักเรียนเนี่ยสำคัญมากๆเพราะเราเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนนี่มีความอยากรู้อยากเห็นมีความรู้ความอยากที่จะเรียนรู้นะคะซึ่งอันนั้นก็เป็นทักษะสำคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะซึ่งจะขาดจะไม่ได้เลยนะคะแต่ก็คือท่านอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใดก็ตามนะคะท่านอาจารย์อย่าลืมว่าเรากำลังทำโปรเจกต์ที่จะสอนในคลาสรูมสอนภาษาอังกฤษของเราเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเรื่องภาษาอังกฤษด้วยนะคะว่าให้นักเรียนนี้ได้ใช้ตลอดเวลาทั้งการพูดการฟังการเขียนการอ่านอะไรก็ตามนะคะเพราะบางครั้งเราอาจจะทำกิจกรรมทำโปรเจกต์มากจนกระทั่งบางครั้งอาจจะลืมไปว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นคืออะไรแล้วอีกอย่างนึงโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้นะคะก็อาจจะนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้ด้วยกับท่านอาจารย์ที่สอนวิชาอื่นๆได้ด้วยนะคะก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยพอทำโปรเจกต์ครั้งเดียวเนี่ยท่านอาจารย์ก็หลายโปรเจกต์ที่บอกว่าต้องใช้เวลา 2-3 อาทิตย์บางโปรเจกต์ใช้เวลาเดือนนึงเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานถ้าเราสามารถที่จะบูรณาการกับวิชาอื่นได้ด้วยก็จะได้ประโยชน์เต็มที่นะคะอันนั้นก็เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็อยากจะเรียนว่าโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์ที่ท่านอาจารย์ส่งมาทั้ง10โปรเจกต์นะคะก็จะนำขึ้นในเว็บไซต์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็น PowerPoint จะเป็น Word นะคะเป็นเอกสารที่เป็น Word เป็นชีทต่างๆนะคะจะนำขึ้นทั้งหมดเลยเพราะคิดว่ามีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งเราสมควรที่จะนำแบ่งปันให้กับเพื่อนครูด้วยกันนะคะที่ไม่ได้มาเข้าอบรมครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะนำไปใช้ต่อยอดแต่ขนงออกจากเราได้นะคะเพราะว่าประเด็นการเตรียมนักเรียนของเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญอยู่ตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นกิจกรรมใดๆก็ตามที่สามารถที่จะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนได้เตรียมทักษะเตรียมตัวนะคะที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะแล้วก็เป็นกุศลนะคะที่จะช่วยแบ่งปันให้กับเพื่อนครูด้วยกันค่ะ
1: Thank you, Ajahn, for that really great summary. I would just like to leave you with this quote from a famous author, Nikos Kazantzakis. And I'll just read it out loud, something for you to think about, for all of us to think about. True teachers are those who use themselves as bridges over which they invite their students to cross. Then, having facilitated their crossing,joyfully collapse, encouraging them to create their own. So as teachers, we are the bridges, but then we let our students also cross that bridge and then create more bridges for others and for themselves. So that's what you are showing, that's what you have been showing with your projects, with your comments, with your ideas these past 6 sessions. And I thank you very much for your participation, your engagement, for your active learning, for everything. I've learned so much from all of you. And this is me flying you. Thank you very much.
0: ค่ะ ท่านเชก็ได้สรุปท้ายนะคะว่าครูนะคะก็เหมือนกับสะพานนะคะที่พานักเรียนเดินข้ามนะคะให้นักเรียนมีความเข้มแข็งแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสร้างสะพานต่อไปให้กับส่วนรุ่นหลังอีกต่อไปนะคะก็เหมือนสุภาษิตของเราใช่ไหมคะครูก็เหมือนเรือจ้างนะคะพานักเรียนข้ามฟากไปนะคะจนประสบความสำเร็จค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์เชเราต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เชรอนซันเชสนะคะอาจารย์จะ เป็นเซสชั่นสุดท้ายที่ท่านอาจารย์จะอยู่กับเรานะคะเพราะท่านอาจารย์ก็มีภารกิจต่อไปเราอาจจะได้พบท่านอาจารย์ทางวิดีโอคอนเฟรนซ์ในครั้งต่อๆไปนะคะก็หวังเช่นนั้นขอเสียงปรบมือให้ท่านอาจารย์เชรอนซันเชส
1: ขอบคุณค่ะ Thank you very much. I will miss you all.
0: ในพิธีปิดการอบรม

0: ในวันนี้นะคะดิฉันก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์จากผู้แทนจากกรุงเทพนะคะท่านอาจารย์อัชราศรีเสนจากโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยนะคะซึ่งมารับการอบรมกับเราที่ณกรุงเทพนะคะเป็นผู้แทนท่านอาจารย์ที่มารับการอบรมกล่าวอะไรสักเล็กน้อยค่ะเชิญค่ะ
1: Good morning ladies and gentlemen My name is อัชราศรีเสน I'm a participant representative from BangkokI would like to say thank you very much to Mr. Khwan Kae Wachirothai, the President of the Digital Learning Foundation, Associate Professor Napaporn Chan Ocha, the Vice President of the Digital Learning Foundation, American Embassy Regional English Language Office, TOT Public Company Limited, for giving us the opportunity to participate.Video Conferencing English Teacher 2013 in the team of preparing our students for the ASEAN community with the 5Cs. Thank you very much, Teacher Sharon Sanchez and Dr. Martha L. Anderson for our great experiences, extensive knowledge and guidance that we can apply to our class to enhance student skills and prepare our students to the ASEAN communities. Thank you TOT staff for arranging the nice court services and press. Thank you very much.
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านอาจารย์พันนิดามาลาสิงห์โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเป็นผู้แทนท่านอาจารย์ที่รับการอบรมทางโรงเรียนทางที่สถานีทางโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินนะคะเป็นผู้กล่าวอะไรสักเล็กน้อย
2: At Hua Hin areas I would like to thanks Distant Learning Foundation TUT Company LimitedRio and all the trainers Ajahn Chase and Ajahn Naraporn isfor the great training, which is very useful for teachers to apply in the real class. We very happy to be here for 6 weeks, and I hope you should do about this training, and I hope to see you again for next semester or next years. Thank you very much.
0: ขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์พรรณนิดาต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้แทนบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะท่านโสพลเนสุวรรณค่ะ Senior Vice President of TOT Public Company Limited ค่ะเชิญค่ะ
3: ขอบคุณครับอาจารย์ท่านขวัญแก้ววัชโรไทยประธานมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมท่านรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชารองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งในห้องประชุมแห่งนี้และโรงเรียนไกลกังวลหัวหินรวมถึงครูผู้รับชมอยู่ปลายทางทั่วประเทศกับผมในนามของบริษัท TOT จำกัดมหาชนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมในพิธีปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดีทัศน์พุทธศักราช2556ในวันนี้บริษัท TOT จำกัดมหาชนยินดีที่ได้เป็นหน่วยงานหลักในการให้การสนับสนุนด้านโครงข่ายและสถานที่ตลอดจนบุคลากรในการจัดอบรมครูด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของมูลนิธิศึกษาทางไกลดาวเทียมเสมอมาทั้งการอบรมครูภาษาอังกฤษและการอบรมครูคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งขององค์กรในการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติและให้บริการสังคมสุดท้ายนี้ผมขอแสดงความยินดีกับครูภาษาอังกฤษทุกท่านที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรนี้หวังว่าทุกท่านจะนำความรู้จากการอบรมไปต่อยอดพัฒนาการเรียนการสอนของท่านเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เป็นอย่างดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกันอีกในการอบรมของมูลนิธิหลักสูตรต่อไปขอบคุณครับ
0: นั่นก็เป็นคำกล่าวพิธีปิดนะคะการอบรมในหัวข้อ Preparing Our Students for the ASEAN Community with 5 Cs ต่อไปก็จะเป็นก การพิธีมอบประกาศ

น้องรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper to Sulfate ก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper to Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper to Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 reduction ของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนในหัวข้อชื่อ Establishing a Culture of Achievement Multiliteracy in the ELT Classroom ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่4ในจำนวนทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะคะของซีรีส์แรก Welcome you all to the video conferencingEnglish Language Teacher Training Program organized by the Distance Learning Foundation with the support of the American Embassy Bangkok and TOT Public Company Limited. This is the fourth session of the series on establishing a culture of achievement, multiliteracy in the ELT classroom. And our guest speaker today is Ajahn Cheran Sanchez from Thammasat University andMy co-moderator is Associate Professor Ajahn Chaleo C. Pibun Chun. Please welcome Ajahn Cheran Sanchez.
1: Sadika. Good morning. Thank you, DLF. Thank you, TOT, for having me back. And also US Embassy RELO. I see a lot of new faces here in Bangkok and some familiar ones.And in Hua Hin, good morning. And Naratiwat, good morning to you too. So I hope that what you learned with Dr. Marty will come back to you today, right? As we continue on with our multiliteracies series. So as usual, what we have is a review of our past sessions.And today, what we're going to look at, as you can see on the screen, is for the first part, is the review of